0: Let me now turn the microphone over to, I believe, our representative from TOT. Thank you.
1: ถึงว่าการอบรมครั้งนี้นะคะในหัวข้อ Green Chemistry หรือว่าเคมีสีเขียวนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด6ครั้งแล้วก็เป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะคะเป็นความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานอาจารย์ก็ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะ ต่อไปที่ฉันขอเรียนเชิญคุณพิเชษฐ์อังจันเพ็ญนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมค่ะ
2: มิสเตอร์ขวัญแก้ววัชโรทัยกรันแชมเบอร์เรนแอนด์แชร์แมนออฟเดอะดิสแตนซ์เลิร์นนิ่งฟาวเดชั่นโปรเฟสเซอร์เคนเนธเอ็มด็อกซียูนิเวอร์ซิตี้ออฟออเรกอนดร.นราพรดร.สุภวรรณดร.ดวงกมลเรดดิสแอนด์เยนเทอร์เมนIt's a great pleasure for me to join with you all today in the opening ceremony of the recent video conference teacher training program for science teachers. This is one of many programs of the Discerning Foundation TOT is proud to be a part of. As part of the corporate social responsibilities,TOT is pleased to provide expertise in telecommunication network in order to help promote the Decent Learning Foundation's educational programs, which will benefit not only teachers, but also students and Thai education as a whole. I wish you having all benefit from this program. Thank you.
1: คุณค่ะคุณพิเชษฐ์ thank you very much may I now call upon คุณขวัญแก้ววัชโรไทย chairman of the distance learning foundation to give an opening speech
3: professor kenneth taxi associate vice provost for economy affairs university of oregon mr พิเชษฐ์อังจันเพ็ญ TOT representativeAssociate Professor Dutsupavan, Dr. Dwangkamun, Science Faculty, Chulalongkorn University, and all teacher participants. It is a great pleasure for me to welcome you all again to the Distant Video Conference Teacher Training Program for Science Teachers on Green Chemistry. This is another collaboration between the Distant Learning Foundation and University of Oregon with generous support of TOT Public Company Limited, Chulalongkorn University and Chemistry Association of Thailand. I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and efforts.In making this program possible, thanks to Dr. Kenneth, Dr. Supavan, Dr. Dwangkamun, regarding academic contribution, my thanks also go to the staff of University of Oregon, TOT, and DLF Hua Hin for their technical support. I hope the teachers participants find the program usefuland adaptable to your teaching. May I now declare the Distant Video Conference Teacher Training Program on Green Chemistry open. Thank you.
1: ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ ท่านขวัญแก้ว May I now invite Professor Kenneth Doxy and Professor Dr. Supavan to lead the session, please. Thank you.
0: ขอบคุณครับ to all of you and now we will begin I will put our slides on so I think you will want to watch that instead of my face I wanted to begin with this slide because I understand that this concept of obrombom nisai

0: refers to the teaching of children. But you teach children. And so as I teach to you, you will in turn teach children. And this word, this concept behind the Distance Learning Foundation, to me really captures the spirit of what green chemistry means. We're not just teaching, but we're teaching with thought and with emotion, and teaching our children to be and honorable and sufficient. And if that does not describe green chemistry, I do not know what does. It's a very useful concept, I think, for us.
1: Okay, I can I translate here?
2: Sure.
1: ก็ Professor Kenneth Doxey นะคะก็เริ่มต้นด้วยคำว่าอบรมบ่มนิสัยนะคะซึ่งก็เป็นคำที่เอามาจากเว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยความหมายของคำว่าอบรมบ่มนิสัยพวกเราก็รู้จักกันดีนะคะก็คือเราก็จะพยายามอบรมให้เด็กๆของเราใช่ไหมคะมีความประพฤติดีมีความรู้นะคะแล้วก็มีความรักต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยคือมองแล้วนี่คือเพื่อโลกของเรานะคะซึ่งมันเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกับเรื่องของgreen chemistry มากทีเดียวก็เลยยกคำนี้ขึ้นมานะคะคำว่า green chemistry เนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็แปลตรงๆก็คือที่ว่าเคมีสีเขียวนะคะแต่ความหมายของ green chemistry เนี่ยมีมากกว่านั้นนะคะอันในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าความยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาเคมีมาใช้เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงสุขภาพของมนุษย์ความดึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ซึ่งจะเป็นผลดีกับในรุ่นต่อๆไปนะคะของพวกเราค่ะOkay, Ken, please continue.
0: We have talked about the principles of green chemistry several times. And if you, I hope you have received the package of materials for the workshops. It should be available at least electronically. And the principles are presented there as well. So on this slide, I've just very briefly summarize the 12 principles, and I'm not even going to talk about them today because we've talked about them, I think, enough times, and we will introduce them as we need them with the experiments today.
1: Okay. เรื่องของ Green Chemistry เนี่ยก็เราได้พูดกันมาตั้งแต่ซีรีส์ที่แล้วนะคะแล้วก็เราได้พูดถึงรายละเอียดมามากแล้วแล้วก็ทุกท่านคงจะได้รับเอกสารนะคะมีเอกสารแจกซึ่งในเอกสารเนี่ยหน้าที่4นะคะของในเล่มเนี่ยค่ะก็จะละเอียดของหลักการของ Green Chemistry นะคะหลักการของ Green Chemistry เนี่ยจะมี12ข้อนะคะก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดอยู่ซึ่งครั้งที่แล้วได้แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะลองกลับไปดูเอกสารครั้งที่แล้วนะคะหรือถ้าไม่มีอย่างไรเนี่ยทางมูลนิธิจะเอาขึ้นเว็บหรือยังไงอีกต่อไปนะคะก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าในเรื่องของ Green Chemistry เนี่ยนะคะก็ให้ดูแลรักษาให้ระวังการใช้ของสารเคมีนะคะให้คิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงกระทั่งปลายทางนะคะในเรื่องของการที่จะเอาวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้มากกว่าที่จะใช้สารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของพลังงานใช้พลังงานปริมาณน้อยก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนอะไรเหล่านี้นะคะทั้งหมดเนี้ยก็คือคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำพัฒนาให้ความยั่งยืนของโลกต่อไปค่ะโอเค please continue
0: okay. So with that let's turn to the first experimentAnd I will talk about it a little bit, then we will try it, and then we'll come back and talk a little bit more. And let me say before we start that I have planned only two experiments today. They're pretty simple, and they maybe will not take a lot of time, but I like experiments like that, especially for our first meeting, to make sure that we know that the system works for us. And also because a simple experimentlets us have the chance to try other things, to really experiment. So I will describe one procedure today, but you may find you finish this procedure very quickly, and you'll have time to try other things that your imagination tells you would be good things to try. And if we can teach our students to be interested in doing more experiments, to asking questions and exploring their answers, I think we will have done a good thing.
1: ค่ะก็วันนี้ที่อาจารย์เคนเตรียมไว้ให้นะคะจะเป็นการทดลองเป็นเรื่องเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็อยากจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยนะคะเพื่อให้เราได้คิดนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นการทดลองเดียวแต่เรายังสามารถใช้หลักการของการทดลองอันนี้ทำการทดลองต่างๆขึ้นมาได้อีกนะคะแล้วก็อยากจะให้มีเวลาได้ทดลองแล้วก็คิดคำถามซึ่งความจริงแล้วอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสอนใช่ไหมคะว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราก็ต้องให้เวลากับนักเรียนในการคิดแล้วก็ถามคำถามนะคะจากเมื่อเราได้หลักการแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปดัดแปลงแล้วก็ใช้การทดลองอื่นๆหรือว่าใช้วัสดุอื่นๆแทนเข้ามาได้ค่ะ
0: Okay. So what Okay. we're going to do today is to make a battery from very simple things. And I'm going to bring our tray over here because we're almost ready. What we're going to do is make a battery from 11 Japanese yen.These are probably too small. I'll show you a picture of them in a minute. We have very simple things. You've probably all made batteries before, maybe from lemons. And we'll talk about why we might choose to make a battery differently. Once we make the battery, we'll either use a voltmeter, if you have one, to measure the voltage that we generate. Or if you don't have a voltmeter, we'll see if we can light a small light bulb or a light-emitting diode.In doing this experiment, we need to teach chemistry, and the chemistry we will teach involves the properties of metals, how to compare the reactivities of metals, things about redox, oxidation and reduction potentials, electrochemistry, and thermodynamics. I'm not going to teach you all those things, but you know how to teach those topics. I will try to show you an experiment that will maybe make your students ask you to teach them about those things.
1: Okay. Yes. การทดลองวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมานะการสร้างแบตเตอรี่ในที่นี้เราก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ง่ายๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการอันนึงของ Green Chemistry นะคะเราก็จะใช้เหรียญนะคะของเคนเขาใช้เหรียญญี่ปุ่นนะคะแต่ของเราเนี่ยเราจะใช้เหรียญไทยนะคะอาจารย์ดวงกมลได้ลองทดลองมาแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็เตรียมมาเหมือนกันแต่เข้าใจว่า เรามีอุปกรณ์การวัดเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่ของเคนเขาใช้เนี่ยเขาใช้โวลต์มิเตอร์นะคะซึ่งความจริงหาซื้อง่ายแล้วเราก็ใช้สายนะคะสายแจ็คต่อเนี่ยนะคะแต่วันนี้นะคะนอกจากจะใช้โวลต์มิเตอร์แล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ลักษณะการวัดโดยใช้พวกไดโอดอะไรเข้ามานี่ก็ได้นะคะทีนี้การที่ยกการทดลองอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าการทดลองนี่เราใช้สามารถในการอธิบายได้นะคะว่าคุณสมบัติของโลหะที่ต่างชนิดกันเนี่ยมีสมบัติอย่างไรนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าใช้เหรียญญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคือเขาจะใช้เหรียญชนิดหนึ่งเป็นอลูมิเนียมชนิดเป็นทองแดงอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวคงจะอธิบายต่อไปทีนี้จากการเรียนรู้ตรงนี้ว่าคุณสมบัติของโลหะแตกต่างกันเนี่ยเราก็จะใช้ที่เราได้ทดลองออกมาเนี่ยเราก็สามารถจะอธิบายเกี่ยวกับหลักการทางเคมีนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเคมีไฟฟ้านะคะหรือทางด้านเคมีทางด้านเทอร์โมไดนามิกส์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งพวกเราก็สอนกันอยู่ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขอเรียนเชิญอาจารย์ดวงกมลเนี่ยนะคะร่วมในการแปลด้วยนะคะในเรื่องของตัวรายละเอียดการทดลองค่ะโอเคเคน please continue
0: right thank you so here's what we're going to do I mentioned we're going to take Japanese coins or if you don't have themThese, we chose these coins for a reason, and this is his Kazuko Ogino's experiment from Japan, so I want to credit her. It turns out that a Japanese 1 yen coin is made out of aluminum, and a Japanese 10 yen coin is made out of copper. So all we really have is a piece of aluminum and a piece of copper. we'll make a sand

0: Which of those two, separated by a small piece of paper, soaked with salt water, so it is conducting. And then again, if you have a voltmeter, we'll measure the voltage. And I'll have Jack show you in just a minute how we'll set this up. Why is this experiment? Why are we using Japanese coins? Well, this is what I really like about this, and I will show you here. On a 1 yen coin is the Japanese symbol for the number one, which I hope will work for you. Circled in red here, it might be hard for you to see, but do you see it? The number for one in Japanese looks like a minus sign.
1: Yes, Ken, we do not have a Japanese coin. We use Thai coins, but we can see from your slide.
0: Good, so you can see. Good, so with the Japanese coins, the anode is labeled with a minus. And the cathode, the copper coin, has the Japanese symbol for 10, which is a plus. And okay. So the cathode is labeled with a plus. So we'll make a battery, and the plus and the minus terminals will already be labeled for us.
1: Can I have a slide? I don't see the slide from your side. Call slide. Couldn't.
0: It should be there. There it is.
1: Okay. การทดลองที่เคนใช้เนี่ยนะคะเขาก็จริงๆในกลุ่มของพวกเรานะคะเรามีกลุ่มของไมโครสเกลเคมิสตรีแล้วก็มีกลุ่มของกรีนเคมิสตรีนะคะการทดลองของที่เคนเอาขึ้นมาพูดวันนี้นะคะเป็นการทดลองของโปรเฟสเซอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาดัดแปลงพัฒนาขึ้นมาที่บอกว่าใช้เหรียญเนี่ยนะคะจะเห็นในสไลด์นะคะเหรียญของญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นเหรียญเป็นเหรียญเยน1เยนเนี่ยนะคะเป็นทำด้วยอลูมิเนียมนะคะแล้วก็พอดีบังเอิญในเหรียญเยนนั้นน่ะมันจะมีอักษรของญี่ปุ่นพอดีมันตรงกันเลยนะคะเครื่องหมายลบของเขาเนี่ยนะคะก็แสดงถึงแอนโนดนะคะที่เห็นในสไลด์นะคะแล้วก็เหรียญทองแดงของเขาเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายบวกจริงๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์กรุงดวงบนบอกได้เลยอาจารย์จบจากญี่ปุ่นมานะคะก็จะเป็นเหรียญที่เป็นทองแดงใช่เราก็จะใช้เป็นว่าอลูมิเนียมใช้เป็นขั้วแอนโนดแล้วก็เหรียญของเป็นทองแดงนี่เป็นขั้วแคโทดนะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดวงกมลต่อนิดนึงเลยว่าเชื่อมต่อยังไงคะเชิญค่ะCan I have Chan Dong Kamon help explain about the detail of the experiment follow your description?
0: Yes, that would be excellent.
2: Yeah, okay, thank you. ค่ะในประเทศไทยอ่ะนะคะเราก็ไม่ได้มีเหรียญเยนที่เป็นเลขที่ขีดนั่นก็คือเลข1นะคะของญี่ปุ่นส่วนเลขบวกนั่นก็คืออ้างถึง10ของเขานะคะแต่ที่เตรียมมาในไทยเนี่ยก็จะมี2สีเหมือนกันแทนคอปเปอร์ก็น่าจะเป็นเหรียญ25สตางค์หรือว่าเหรียญ50สตางค์ในที่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย50สตางค์กับ25สตางค์ของเราเนี่ยก็มีอีก2สีอีกมีเป็นสีเป็นคอปเปอร์แล้วก็มีเป็นทองเหลืองที่เป็นสีเหลืองๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นโลหะที่ใช้ทำเหรียญของเมืองไทยเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปลักษณะสมบัติของโลหะก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะส่วนที่เป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็น่าจะคล้ายคลึงกันอาจจะเป็นเหรียญ1บาทหรือ2บาทก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญ1บาทหรือ2บาทเนี่ยมีความต่างศักย์มากน้อยกว่ากันยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยขอแนะนำว่าถ้าการทดลองเนี่ยใช้เหรียญที่ค่อนข้างใหม่หน่อยก็จะได้ผลการทดลองที่ดีหน่อยนั่นก็คือการเกิดออกไซด์มันก็จะเกิดได้น้อยลงอ่ะนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้พอสมควรแล้วนะคะในส่วนรายละเอียดอื่นๆก็เดี๋ยวคงดูกันในรายละเอียดอีกทีเรื่องกระดาษอ๋อค่ะกระดาษที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ขั้วนะคะระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบตรงเนี้ยเราก็จะต้องเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้แล้วก็มีน้ำเกลือนะคะก็คือนำเกลือมาละลายในน้ำให้มันมีความเข้มข้นพอสมควรระดับหนึ่งเพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างอิเล็กโทรไลต์อะค่ะเป็นสารละลายเชื่อมระหว่างโลหะ2ชนิดให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้ค่ะ
1: โอเคเคน please continue
0: yeah Duangaman's Thai is much better than Jack's thank you Duangaman you saw in the last picture if we take a single cell with copper and aluminum we will probably get about

0: a half a volt. And we have a voltmeter here. So we can certainly measure a half a volt. If you don't have a voltmeter, then maybe what you brought was a small light bulb. And this is a light, we've brought a light emitting diode. Well, a red light emitting diode requires a voltage greater than we'll get from the batteries. And so I've put a few slides in to talk about LEDs. Here, this first slide shows you the way we would typically wire an LED circuit.
1: And
0: you'll see in that picture there's a resistor included. Okay, there you have the picture.
1: Okay.
0: Can I go on? Or?
1: ในที่นี้นะคะก็พูดถึงตัวที่จะทำการวัดนะคะตัวที่อ่านค่าว่าความต่างศักย์ของเหรียญหรือเมทัลทั้งนิดเนี่ยแตกต่างกันเท่าไหร่ยังไงนะคะนี้เนี่ยเราก็เขาบอกว่าถ้าตามหลักแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้โวลต์มิเตอร์ได้ซึ่งโวลต์มิเตอร์ก็จะมีหลายแบบนะคะเป็นพวกที่เป็นที่มีดิจิตอลหรือว่าจะเป็นแบบระบบเป็นเข็มก็ได้แต่ต้องมีตัวสายต่อที่จะเป็นตัวเชื่อมวัดด้วยนะคะต้องซื้อมาพร้อมกันซึ่งแต่ถ้าไม่มีในลักษณะนั้นอาจารย์ก็อาจจะแนะนำให้ใช้ LED ก็ได้ซึ่ง LED เนี่ยก็จะถ้ามีกระแสไหลถึงเนี่ยมันก็จะมีแสงสว่างขึ้นมานั่นก็คือการไหลเวียนของอิเล็กตรอนของสองด้านของเหรียญ นี้นะคะค่ะส่วนในสไลด์เมื่อตะกี้นี้นะคะก็คือส่วนแบตเตอรี่สี่เหลี่ยมนะคะตามเอกสารนะคะถ้าจะให้ดีขอสไลด์แผ่นเมื่อตะกี้ค่ะแบตเตอรี่ตรงบ็อกซ์นั้นก็ถือว่าเป็นฐานในที่นี้เราก็จะใช้เหรียญ2เหรียญเนี่ยค่ะแทนเป็นขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบแทนแบตเตอรี่ตรงนี้สายสีแดงกับสายสีดำก็คือสายจากโวลต์มิเตอร์ตรงนี้นี่เองนะคะส่วนเกจที่ใช้วัดหรือว่าตัวโวลต์มิเตอร์ตรงนี้ถ้าไม่มีเราก็ใช้ LED เป็นตัวตรวจสอบว่ามันมีกระแสเกิดขึ้นก็จะมีแสงไฟขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันในผลการทดลองอีกทีหนึ่งนะคะ
2: ค่ะเคนก็พูดอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าเราใช้จากที่เราทำจากเหรียญเนี่ยบางทีไอ้ตัวกระแสที่เกิดขึ้นมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นไอ้ไฟเนี่ยอาจจะไม่ติดงั้นเราต้องใช้มากกว่านั้นนะคะโอเค Ken we finish here
0: okay yes so before we try using the LED I thought it was important for us to remind ourselves about LEDs what is that if you put too much current through the LED you will damage it that is why the circuit had a resistorToday, however, we're making electricity from two coins. We're not making very much current. We don't have to worry about too much current, and so we won't have a resistor. We'll just use the LED. The other important thing to remember is that LEDs only illuminate if the voltage is applied in the right direction. So when you're working, if you're generating enough voltage and your light doesn't light, turn it the other direction and see if that works.And finally, it's important to remember that we need enough voltage. So most LEDs require about 2 volts. If you have a white one or a blue one, you need 4 volts. And so you might try to find one that's not white or blue. But even to get 2 volts, we need more than one battery to reach that voltage. And so what we're going to do is make a series of batteries.
2: Stop here first.
0: Okay. Do you have a new picture now? Okay. So what we'll do is make one battery, and then your neighbors at your table will have made a battery, and you can place the two of them in a stack, and that will get you closer. And here in Oregon, we found that if we stacked about 5 of these batteries, then we had sufficient voltage to light our LED. Okay.
2: โอเคอาจารย์เคนอธิบายว่าเวลาเราจะใช้วัดโดยใช้ LED เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัว LED ที่เราเลือกใช้เหมือนกันที่มันจะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินอะไรเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ากระแสไฟนี่เพียงพอไหมนะคะสมมุติว่ากระแสไฟมันมากเกินไปไอ้หลอดไฟเราก็จะเสียเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในวงจรไฟฟ้า

0: นี้ดูสไลด์ภาพแรกเนี่ยนะคะก็จะมีตัวต้านทานใช่ไหมฮะ resistance เนี่ยอยู่นั่นก็เพราะเราก็ทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะทำลายตัว LED นะคะทีนี้แต่สำหรับการทดลองของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงหรอกค่ะของเราเนี่ยไม่ถึงโวลต์ด้วยซ้ำไปนะคะที่จะทดลองกันวันนี้ที่ทำจากเหรียญเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าใน LED ชนิดสีต่างๆกันเนี่ยจำนวนโวลต์เนี่ยไม่เท่ากันนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการจะทำให้มันติดให้ไฟติดเนี่ยเราจะต้องใช้แบตเตอรี่ที่หลายชั้นของแบตเตอรี่ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะต้องหลายชั้นถึงจะเพียงพอทำให้ติดได้ภาพต่อไปเนี่ยขอภาพต่อไปสไลด์ต่อไปค่ะก็แสดงว่าของเคนเนี่ยเขาก็ได้ลองทำดูแล้วนะคะโดยที่เอาเหรียญหลายชั้นนะคะก็คือต้องสลับกันใช่ไหมคะคู่บวกคู่ลบคู่บวกคู่ลบแล้วมาสแต็กรวมกันเข้าไปจะต้องทำถึง5ชั้นถึงจะเพียงพอที่จะทำให้เกิดไฟติดสว่างขึ้นที่หลอด LED ได้อะค่ะโอเคเคน please continue
1: โอเคSo I think we're ready to have Jack demonstrate to us. I what I really want to have happen here is for people to experiment. So you have your Thai coins that are made of copper aluminum. Try that first. Work with your partners to see if you can generate more voltage and see what happens. Then what I think you should do is what your students would do. Reach into your pocket. Somewhere I have.See what other coins you have and ask questions. Say, well, here's an American 1 cent coin. It looks like copper, but it's really made mostly out of zinc. What will that do? It's easy to find out. So we can ask questions and we can experiment. So when we break to do the laboratory work here, don't just do the one thing that the packet says to do, but try some other things too. All right? And as we try these things,I need to put this in. We all know about laboratory safety and the need to wear eye protection. And I put this slide in because I wanted to tell you that in green chemistry, one of the things we learn is when to know something is dangerous and when to know something is not. And I want to make sure that Ajahn Supawan talks to you and tells you that today there is nothing dangerous.So when you don't wear your safety goggles, that's okay, because this is safe today. All right?
0: Okay, ค่ะก็จากที่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะทำการทดลองนะคะแล้วก็บังเอิญเตรียมโวลต์มิเตอร์มาแต่ว่าขาดสายไฟเดี๋ยวเราช่วยมาทำดูที่ตรงกลุ่มที่อาจารย์ดวงกมลเตรียมมานะซึ่งจะมีอยู่ชุดเดียวนะคะตอนนี้เราที่จะทำเนี่ยเราก็จะใช้เหรียญของเหรียญไทยเราไม่ได้ใช้เหรียญญี่ปุ่นนะคะแต่อาจารย์ดวงกมลทดสอบมาแล้วล่ะออกมาแล้วก็ได้ผลสามารถเห็นได้นะคะทีนี้ของทาง professor Ken เนี่ยก็แนะนำว่าการที่เราจะทำการทดลองเนี่ยนะคะเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้คิดนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำแค่ตามที่อธิบายมาแค่เหรียญสองเหรียญของเรานะคะเราน่าจะลองเหรียญอื่นๆไหมถ้าเกิดบังเอิญใครสามารถหาเหรียญชนิดอื่นได้ของประเทศอื่นก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเหรียญแต่ละชนิดเนี่ยทำจากโลหะไม่เหมือนกันนะคะนี่ถ้าสมมติว่าเราได้เหรียญที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เลยว่าเหรียญแต่ละชนิดเนี่ยซึ่งมันเป็นโลหะแต่ละอย่างสมบัติมันเป็นอย่างไรมันจะให้กระแสไฟได้มากน้อยแตกต่างกันอย่างไรซึ่งความจริงถ้าเราดูลึกลงไปเราก็สามารถจะบอกได้ว่ามันมีออกซิเดชันโพเทนเชียลมากน้อยกว่ากันใช่ไหมคะที่เราสอนกันนั่นเองนะคะก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวเราลองทำการทดลองเนี่ยแล้วลองพยายามหาเหรียญที่แตกต่างกันแล้วก็วัดดูว่าอ่านโวลต์ค่าโวลต์มิเตอร์ออกจากค่าโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันได้แตกต่างกันอย่างไรเราจะได้เอาตรงนั้นมาเป็นการอธิบายแล้วก็ชี้แจงให้นักเรียนได้เข้าใจได้ทีนี้ภาพนี้ที่สไลด์อยู่บนจอเนี่ยนะคะก็เคนก็ตามโดยจะเรียกว่าจรรยาบรรณของนักเคมีเราก็จะระวังเรื่องความเป็นอันตรายมากนะคะเราก็มุ่งในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเคนก็แนะนำว่าเวลาเราทำการทดลองเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะคะว่าไม่อยากให้สารเคมีถูกตัวเราเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะคะอย่างน้อยก็ควรจะมีแว่นตาป้องกันเพื่อว่าบังเอิญไม่ให้สารละลายอะไรนี้กระเด็นเข้าตาทำนองนั้นนะคะแต่สำหรับการทดลองวันนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเราใช้แค่เหรียญนะคะ

แล้วก็ใช้น้ำเกลือนะคะฉะนั้นการทดลองวันนี้เนี่ยปลอดภัยวันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ที่ยกอันนี้ขึ้นมาก็เพียงแต่เพื่อเตือนว่าไม่ได้หมายความว่าการทางการทดลองทางเคมีแล้วไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าการทดลองนั้นเป็นอะไรโอเค can I already

0: And then what I want to have happen is all of you will try this. I don't know if you have a camera that can work through the room as people are working. When I'm teaching in the laboratory, I walk from place to place. And if it were possible for the camera to walk from place to place so I could look over teachers' shoulders, that would be fun. If that doesn't work, that's okay. And then if Sipawan, you or someone can say when it's time for us to get to, back to our seats to talk some more, that would be helpful to me.
1: Okay, very good. yes, I would like you to demonstrate why you're doing. So I would,
0: yes.
1: I would, it would be nice if you are preparing and then they also
2: see what, put on
1: and see you also. We don't have to take that break. Can do that? And then
0: that
1: after
0: sounds great.
1: And later, at the same time, we also will do our side. Unfortunately, we cannot have for each one. We have only two sets here. All right. So people will get together. We have many teachers here. So, but anyway, we will take turns to do that.
0: Okay.
1: Okay. So we will in two groups so that you can see also.
0: All right, very good. And we will start doing the experiment here now, and you follow along and ask questions or give us advice as you work, okay?
1: Yes, thank you.
0: So Jack has a bottle of saturated sodium chloride here. He's just going to pour some out so it's easy for us to get to it.
1: We have
0: our stacks of copper coins and aluminum coins. And Jack very nicely made a whole bunch of spacers of small pieces of paper. Now here's, so wet with sodium chloride, we'll put it on the copper coin. Okay, he's putting a second one on just to make sure the copper is covered completely. The two metals can't touch, of course. Aluminum coin on top. Just kidding. But this is a battery, a very low current, low voltage battery. And now if I hold it, then he can turn on our voltmeter. I don't think you'll be able, you can't read this. You'll have to trust us. Or maybe we can zoom.
3: It's like the camera control has been turned off.
1: Not so clear. Need zoom.
0: Our Zoom isn't seeming to be working right now, but try it.
1: All right, we are doing our side too. That's okay.
0: All right, so make the sandwich, and we're just gonna check. And what we're reading is about half of a volt, 0.5 volt.
1: Okay, you got 0.5. All right. Let me do our side.
0: Okay.
1: Tham Hue Hin Ka, Ajahn Surapong Ka. อาจารย์ตามทันไหม
0: Let's stack.
4: Right.
1: อาจารย์สุรพงษ์คะทางหัวหินค่ะ
5: ครับผม
1: โอเคค่ะอาจารย์ตามทันนะคะ
5: ทันครับอาจารย์ครับกำลังพยายาม
1: โอเคค่ะ
5: ลองในหลายรูปแบบ
1: กลุ่มนะคะนะคะทางกรุงเทพอะค่ะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยdemonstrate ให้นะคะค่ะเดี๋ยวจะลองวัดนะคะแล้วดูซิว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้ของเคนโปรเฟสเซอร์เคนทำที่โอเรกอนเนี่ยบอกมาว่าเขาทำ 0.5 โวลต์วัดได้ 0.5 โวลต์ค่ะค่ะอาจารย์นุกมล
6: ค่ะค่ะโอเคค่ะขั้นตอนนะคะตอนแรกก็เตรียมเหรียญมาก่อนนะคะ2ชนิดที่เป็นสีต่างกันนะคะเอาเป็นสีต่างกันก่อนแล้วกันเป็นสีเงินกับสีทองหรือจะเป็นทองเหลืองก็ได้
1: ขอสไลด์ขอมาที่อาจารย์ดวงกมลขึ้นจอเลยค่ะ
6: ค่ะค่ะแล้วก็เตรียมกระดาษทิชชู่พับไว้ขนาดที่จะพอที่จะปิดเหรียญ2อันไม่ให้มันชนกันนะคะลองทำเป็นเหมือนกับเป็นแซนด์วิชอย่างนี้ไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เตรียมน้ำเกลือนะคะก็จะเป็นเกลือตามบ้านเนี่ยค่ะเกลือธรรมดานะคะที่ใช้ทำกับข้าวผสมกับน้ำในปริมาณเหมาะสมให้มันละลายได้พอสมควรนะคะเข้มข้นพอสมควรแต่ให้พยายามละลายให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะละลายได้

0: ก็ถือว่าเป็นสารอิเล็กโทรไลต์นะคะ
1: จำเป็นต้องอ
0: ิ
1: ่มตัวไหม
2: จำเป็นต้องเป็นสารละลายอิ่มตัวเลยไหมคะ
0: ถ้าอิ่มตัวมากหรือว่ามันจะดีกว่าที่จะเจือจางนะคะให้เข้มข้นหนึ่งค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ทางอีกกลุ่มเพราะว่าทางเรามีสองกลุ่ม
1: ทิชชู่
0: ค่ะทิชชู่ทำเป็นซอฟต์บลิชโอเคค่ะทีนี้พอเราเตรียมน้ำเกลือได้เหมาะสมแล้วนะคะเราก็พยายามทำกระดาษให้ชุ่มไปด้วยน้ำเกลือที่อ๋อค่ะทิชชู่ให้ชุ่มไปด้วยน้ำเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็นำเหรียญมาประกบกัน2ด้านลองเหรียญ25สตางค์กับเหรียญ2บาทก่อนแล้วกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวัดตอนแรกเรายังไม่ทราบว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบอ่ะนะคะเราก็ลองจิ้มไปก่อนละกันทั้ง2ด้านค่ะด้านนึงไว้ตรงเหรียญทองแดงอีกด้านนึงไว้ตรงเหรียญที่เป็นเหรียญ2บาทนะคะจับการไว้ในลักษณะนี้นะคะลองดูค่ะแล้วก็เปิดโวลต์มิเตอร์วัดดูว่าจะได้สักเท่าไหร่อันนี้เราควรปรับที่ต่ำที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าคิดว่ากระแสที่เกิดขึ้นคงจะไม่มากนักนะคะปรากฏว่าค่าที่ได้เนี่ยติดลบแสดงว่าโวลต์มิเตอร์ของเราที่ขั้วที่เราวัดเนี่ยเราวางผิดด้านกลับด้านเราก็กลับด้านใหม่นะคะ
3: Always
0: ค่ะโอเคค่ะตอนนี้จะเห็นว่าขึ้นไปเป็นค่าบวกแล้วอ๋อพอดีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1.04 โวลต์นะคะเพราะว่าอันนี้ปรับสูงสุดเนี่ย200ลิโวลต์ก็คือประมาณตำแหน่งมันเป็นจุดสำคัญนะคะถ้าวางตำแหน่งดีเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ค่าโวลต์ที่สูงนั่นเองอาจารย์ลองขยับดูเพราะว่าเหรียญเราเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนที่เป็นนูนส่วนที่เป็นตามลายอ่ะนะคะปรับด้านพยายามให้ด้านที่มันไม่มีลวดลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีค่าที่สูงค่ะเดี๋ยวลองปรับดูนะคะ
2: can you see us
3: yes I can it looks good
2: yeah do you see the vault
3: The one thing that I will say is that yesterday when we were, or the day before when we tried this, when you want to make a stack, they have more than one. So here I've made a stack of three. If the paper is too big and it touches the papers from another stack, then it will make a short circuit. You will not get extra voltage.
2: Okay, very good, very good.
3: So Jack made some very small pieces of paper that just fit between the coins. That will be something to watch for.
2: ค่ะ อาจารย์เคนอธิบายไปถึงเรื่องสเปคละทีนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นะคะเราก็วัดอ่านโวลต์มิเตอร์ได้อ่านโวลต์ได้ทั้งอาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะที่ขอนที่หัวหินค่ะ
4: ยังครับ
2: ทำตามอาจารย์ดวงมนต์ทันไหมคะ
4: ทันครับทันครับอาจารย์เดี๋ยว
2: อ่านได้เท่าไหร่ครับ
0: อาจารย์สุรพงษ์
4: เดี๋ยวดูที่จอเลยนะฮะอาจารย์ครับ
3: But if you're just measuring voltage then on a single one it's not a problem
2: okay here is from Hua Hin อาจารย์สุรพงษ์ in Hua HinThis is his experiment.
4: อาจารย์ดูที่หน้าจอเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะดูไม่เห็นนะคะมันเล็กมากอาจารย์อ่านด้วยได้เท่าไหร่คะน้อยมากเลย 0.1
4: ละอาจารย์ 0.1 ครับ
2: ตีเชิดตำแหน่งที่แตะค่ะอาจารย์ลองเปลี่ยนตำแหน่งให้มันเรียบๆหาตำแหน่งที่มันเรียบๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติมันนูนๆมันที่คอนแทคไม่ดีอาจารย์ลองขยับอาจจะทำให้ได้โวลต์มากขึ้นนะคะWell, Ken, the problem, a little bit problem here is that our coin, right, is not smooth. So we have to find the position, the right position. Uh-huh. It is not smooth when the contact is not well, right? Then the wall is, the electricity will be low.
3: Yeah. Well, if maybe...

0: Maybe, although if the paper is wet and makes good contact, it should fill in the gap between the coins, I think.
1: Hey, that's another good point. อาจารย์สุรพงษ์คะเมื่อกี้นี่อาจารย์แนะนำต้องใช้สารละลายเข้มข้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราไม่เข้มข้นพอหรือเปล่าแล้วก็ไม่เปียกชุ่มพอหรือเปล่า
2: เป็นสารละลายเกลือแกงที่อิ่มตัวครับผม
1: ดีค่ะแล้วก็กระดาษชุ่มดีไหมอาจจะคอนแทคไม่ดีออบลิชไม่ดีอาจารย์ลองให้ได้จับใหม่เพื่อรู้สึก
2: อาจจะเป็นที่กั่วของสายไฟนะครับมีสนิมมีอะไรเกาะครับ
3: Can
0: I ask which Thai coin are you using?
1: One baht.
3: No, coin. Two baht.
1: Two baht coin.
3: 0.25 baht.
1: And 25 satang.
0: Our
1: money.
0: I'm not certain that a 2 baht coin is aluminum. It might be an alloy.
3: Yeah, I think it's mixed between nickel and some metals.
0: I think it has other metal in it, so the voltage will be different. We have another thing you could use. It won't be ready now, but you want to take it? A soda can.
1: Okay.
0: It's made of aluminum.
3: Okay.
1: Uh-huh.
0: And Jack.
3: Then we don't.
0: Jack made pieces of soda can in the shapes of coins.
1: Okay. So the aluminum, right? Aluminum.
0: It's just so it can be aluminum from any place. We like the Japanese coins, but if you don't have them, then any aluminum will work.
1: Is that aluminum foil will work too?
3: Okay.
0: Aluminum foil should work. Sure, try that.
3: Okay. On to the next experiment.
1: Okay, we will try with aluminum foil. ลองเปลี่ยนเหรียญด้วยเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าเหรียญ2บาทของเราเนี่ยนะมันไม่ใช่อลูมิเนียมนะคะมันเป็นอลอยอาจารย์ดวงกมลก็บอกว่าไม่ใช่เป็นอลอยนะคะก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้รู้ใช่ไหมคะว่าวัสดุต่างกันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เมื่อกี้อ่านโวลเทจได้สูงกว่าของเขาเยอะเมื่อกี้อาจารย์เคนก็ทำของเขาเนี่ยเขาได้แค่ 0.7 หรือ 0.5 เองเราได้เยอะกว่าอีกเขาก็เลยบอกของเราเนี่ยเป็นอลอยนะคะเดี๋ยวเราคงดูก็อันนี้ก็เป็นการศึกษาว่าถ้าเป็นวัสดุต่างกันนะคะก็จะให้สมบัตินี่ไม่เหมือนกันค่ะ
0: โอเค25 bahts copper either
3: เหรียญนะคะเป็นตัวอลูมิเนียมฟลอยที่เป็นอลูมิเนียมจริงๆอ่ะนะคะเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นโลหะผสมระหว่างนิกเกิลอลูมิเนียมอะไรก็ได้ซึ่งทำให้ค่ามันไม่ใช่ตัวโลหะนั้นจริงๆมันจะเป็นค่าของโลหะผสมนะคะถ้าเราเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมฟลอยด์แล้วเนี่ยแล้วก็อีกด้านนึงก็ยังคงใช้เหรียญ25สตางค์เหมือนเดิมนะคะดูซิคะว่ามันจะแตกต่างไปมากกว่าเดิมยังไงนะคะค่ะเมื่อตะกี้นี้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ปรับระดับของตัวโวลต์มิเตอร์นะคะพบว่าค่าสูงสุด200มิลลิโวลต์เนี่ยพบว่าค่ามันจะค่อนข้างจะสูงเกินนะคะดังนั้นจึงต้องปรับใหม่ให้เต็มสเกลเนี่ยอยู่ที่2โวลต์นะคะพบว่าที่2โวลต์เนี่ยนะคะแม็กซิมัม2โวลต์เนี่ยเราวัดค่าได้ประมาณ 0.5 โวลต์ค่ะซึ่งสูงกว่าค่าโลหะผสมที่เป็นเหรียญนะคะสูงกว่าค่ะเมื่อตะกี้เต็มสเกลมันเมื่อตะกี้มัน 0.1 ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: Okay, Ken. Now we change to aluminum foil and 0.5 volts.
0: That sounds perfect. So that's what we're getting with our copper and aluminum coins. And then, since we have our LED here, we wanted to light it, but a 0.5 volt is not enough. So we've been working, and I have in my hand a stack of 3 of these coin cells.And if we measure the voltage on them, we should get, and we see it's about a volt and a half. It's close, but probably not enough. So we're going to do 2 things. We made 1 more. We'll stack it on top. Now Jack's going to measure our voltage.
2: อีกอันนึงเป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับอันเดิมแล้วก็คู่กับเหรียญสีทองเหรียญ50สตางค์ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: อาจารย์ลองขยับเอาออกแล้วเอาเข้าดูครับนี่ฮะอันนี้ไม่ต่อขั้ว
1: ค This is from experiments in Hua Hin.
0: In Hua Hin, so it's working for them. Good.
1: Yeah, and he used aluminum foil as that we changed.
0: All right.
1: To about 1.5 also.
0: When we did this experiment in Kuwait, the Kuwait teachers tried their own coins and found several that worked. I'm glad you have the 0.25 baht because all my Thai coins, none of them worked for me. But 0.25 I did not have. And now we've made a stack of four, and Jack has hooked up our light-emitting diode. And
4: I saw it.
0: I don't think you're going to see it, but it's lit.
1: Okay, we will do our can ทำอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เราเพิ่งได้1เซตใช่มั้ยคะ1ชุดเนี่ยนะคะเราอ่านค่าโวลต์ออกมาได้ 0.5 นะคะครับเราจะทำใช้หลอดไฟ LED เนี่ยนะคะเราต้องใช้โวลต์เราต้องให้ได้กระแสไฟเยอะกว่านั้นนะคะก็จะต้องทำเอามาซ้อนกันหลายๆชั้นนะคะที่อาจารย์เคนเขาทำอยู่เนี่ยเขาซ้อน3ชั้นก็3ชั้นเขาก็อ่านค่าโวลต์มาได้ประมาณ 1.5 มันก็พอถูกต้องอะนะคะเพราะคู่หนึ่งมัน 0.5 ใช่ไหมคะแต่ก็ยังบอกว่ารู้สึกมันยังไม่ค่อยดีเขาก็เติมอีกชั้นเป็น4ชั้นเดี๋ยวเราลองทำดูของเรานะคะแต่ข้อสำคัญนะคะข้อสำคัญก็คือตกซอฟในกระดาษเนี่ยค่ะเราจะต้องไม่ให้ขอดขันเพราะฉะนั้นกระดาษเนี่ยให้มันเล็กแล้วก็จมอยู่ในข้างในระหว่างเหรียญอย่าให้โผล่ออกมาเมื่อกี้ที่เราทำแบบง่ายๆใช่ไหมคะมันโผล่ออกมาแต่ถ้าเรามาสแต็กกันเนี่ยมาวางถ้าซอฟต์บริดจ์มันมาแตะกันมันก็จะช็อตนะคะถูกไหมฮะเซอร์กิตเสียไปเลยฉะนั้นต้องตัดกระดาษเนี่ยนะคะให้มีขนาดเล็กกว่าเหรียญแล้วจะได้ทำแล้วให้แตะอยู่ข้างในเหรียญไม่โผล่ออกมานะคะแล้วเดี๋ยวลองทำกันสัก 3-4 ชั้นแล้วดูซิว่าอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะค่ะเดี๋ยวขอกล้องค่ะทางอาจารย์ดุกมลกำลังทำให้ดูนะคะว่าจะตัดซอฟต์บริดจ์เนี่ยเล็กลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองมาสแต็ก4ขอผู้ช่วยอาจารย์หน่อยเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
4: จบนะครับ
5: ลองสีเดียวกันได้ละเวิร์กแสดงว่าเมื่อกี้อาจจะบีบแน่นเกินไปโอเคค่ะประมาณ0.5ถ้า1ชั้นได้0.5นะคะเดี๋ยวเพิ่มชั้น
1: Can we have another kind of coin a 10 baht coin do you remember we have a 10 baht coin is kind of a core shell inside it's one metal the other the outside is another kind of metal can we use that
0: it's a good thing to try in fact in the procedure I listed a set of questions that people might ask and one is just that what happens with a coin with a different metal outside and inside the United States coins are different tooSo we have our 25-cent piece, has a nickel alloy on the outside, and it's copper, a sandwich inside. I don't know what happens with that. Not very much, I don't think, but it's a good try. Or our pennies, our 1-cent pieces, are copper on the outside and zinc inside.
1: Yeah.
0: So we can try all these things and see what happens.
1: Okay, we will do.
0: In fact, let's. Here's copper with zinc here. So we know this. I just dismantled. So that gives us a half a volt. What if there's zinc inside?
5: But
0: our 25-cent piece works as well as a copper coin.It has copper in it. Well, that was a surprise.
4: Yeah, that was.
0: That's all she wrote. There's just nothing.
5: It's still
0: just not.
4: Yeah.
0: Amazing.
4: The quarter surprised me.

0: สวัสดี
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระ

0: ไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
0: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
0: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
1: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
0: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
1: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
1: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขออรัธนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
1: โถเก่งแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
0: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
1: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: งปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับสื่อ ICT เนี่ยนะครับมันมีบทบาทมากเลยทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องของการศึกษาแต่ว่าในฐานะผู้สอนเนี่ยจะใช้อยู่2 อย่างอันแรกก็คือใช้ในการเตรียมการสอนเป็นเครื่องมือในการทำงานของเราปกติเรามีแต่หนังสือเรียนตำราต่างๆแต่สามารถสืบค้นข้อมูลนั้นเอามาใช้ในการสอนได้นะก็เช่นเดียวกันสื่อเหล่านั้นเนี่ยสามารถนำมาใช้ในห้องเรียนได้ดังนั้นเนี่ยบทบาทของสื่อ ICT เนี่ยก็คือสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนได้ครับสื่อ ICT ที่ผมสนใจและเอามาใช้บ่อยมากก็คือพวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันพวกแอนิเมชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับการใช้ ICT ในห้องเรียนเนี่ยครับโดยเฉพาะห้องเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะครับลักษณะแรกเนี่ยเป็นการใช้แบบทั้งคลาสก็คือครูคนเดียวมีคอมพิวเตอร์1ตัวนะครับแล้วก็มีสกรีนมีจอภาพฉายภาพให้นักเรียนเห็นใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนวันนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับสนุกๆมาให้พวกเราเนี่ยนะครับได้นะครับร่วมกันทดลองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับคุณคิดว่านักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์กับเจ้าสิ่งนี้เดี๋ยวจะได้หลังจากดูวิดีโอแล้วเราจะมาอภิปรายกันนะครับที่จำบัญชีจำถูกต้องใครมีเคยมีประสบการณ์นี้บ้างหรือเคยเห็นไหมเขาเล่นกันเคยไหมครับใครเคยมีประสบการณ์ครับเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยณัชชาเชิญครับแม่น้ำใช่ไหมครับมีเรือมารับใช่ไหมครับเวลากระโดดลงไปเนี่ยกระโดดตัวเปล่าลงไปไหมไม่ใช่ถ้ากระโดดตัวเปล่าลงไปเกิดอะไรขึ้นหม่งโลกแน่ขอบคุณมากครับเชิญนั่งคราวนี้นะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราในวันนี้ครูอยากจะรู้ครับว่านะครับเพราะอะไรอ่ะเวลาเรากระโดดลงมาจากสแตนของบันจี้จัมป์เนี่ยทำไมคนถึงดิ่งลงมาข้างล่างทำไมถึงไม่ลอยขึ้นไปข้างบนหรือเกิดปรากฏการณ์อย่างอื่นเชิญครับวสุถูกต้องครับดีมากครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ได้เห็นก็คือการสอนเรื่องการตกอย่างอิสระของวัตถุนะครับผมไม่ได้ใช้แทนตัวผมนะครูก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่เพียงแต่ผมก็จะใช้สื่อเช่นตอนเริ่มต้นก็จะเห็นว่าใช้วิดีโอที่สืบค้นมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร้าความสนใจเรื่องบันจี้จัมป์จากนั้นเนี่ยก็ใช้สื่อนะครับซิมูเลชันเรื่องการตกอย่างอิสระของวัตถุเป็นกาลิเลโอที่อยู่บนหอคอยนักเรียนเห็นก็ตื่นเต้นครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้ผมใช้ในการกำหนดและควบคุมตัวแปรคือเขาต้องบอกได้ว่าการทดลองที่เขากำลังจะทดลองเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับตัวแปรอะไรบ้างนะครับอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าวิทยาศาสตร์นอกจากสอนความรู้แล้วเนี่ยยังต้องสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยก่อนทำการทดลองนะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับมีสิ่งที่เราต้องทำหลายอย่างใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นคือการกำหนดตัวแปรนะครับใครพอจะบอกครูได้บ้างว่านะครับตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้มีอะไรบ้างยานพงศ์ยานพงศ์สนใจตัวแปรอะไรครับตัวแปรต้นใช่ไหมครับตัวแปรต้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจัดให้แตกต่างกันจากการทดลองนี้ยานพงศ์บอกครูสิครับว่าอะไรคือตัวแปรต้น
1: ชนิดของวัสดุที่ทำการทดลอง
0: ชนิดของวัสดุหรือวัตถุที่ทำการทดลองลองแปรค่าให้ได้ไหมครับลองแปรค่าซิมีอะไรบ้างรูปร่างขนาดของวัตถุน้ำหนักของวัตถุนะครับอ่ะดีมากครับตัวแปรต่อไปชิ้นเอกเชิญครับตัวแปรตามใช่ไหมครับตัวแปรตามมันคืออะไรอ่ะ
1: ความเร็ว

0: ความเร็วในการตกถึงพื้นใช่ไหมครับเมื่อเราปล่อยวัตถุใช่ไหมครับความเร็วในการตกถึงพื้นคือตัวแปรตามมีหน่วยไหมวินาทีถ้าสูงๆอย่างหอเอพิซ่าก็เป็นวินาทีเนาะเป็นวินาทีดีมากครับเชิญนั่งตัวแปรสุดท้ายนะครับเป็นตัวแปรที่เราชอบมากนะครับใครจะตอบกูได้บ้างครับชุติมนเชิญครับเป็นตัวแปรควบคุมใช่ไหมครับชุติมนหมายถึงเวลาปล่อยจากที่สูงก็ต้องสูงเท่ากันจริงไหมครับมีอย่างอื่นไหมครับอิทธิครับเวลาในการปล่อยต้องปล่อยพร้อมๆกันดีมากครับกำหนดตัวแปรได้ละนะครับคราวนี้เดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำการทดลองในเนี้ยของกาลิเลโอเป็นลูกเหล็กขนาดใหญ่ลูกเหล็กขนาดเล็กของนักเรียนต้องเป็นอะไรของนักเรียนต้องเป็นอะไรครับ
1: ล
0: ูกเทนนิสกับลูกปิงปองนะครับนี่การทดลองแรกนะครูยังไม่ทำการทดลองอ่ะนักเรียนลองคาดเดาคำตอบก่อนจะทำการทดลองใครจะลองตั้งสมมติฐานหนึ่งคนอนวัตเชิญครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับน่าจะตกถึงพื้นพร้อมกันเดี๋ยวเราจะทดลองว่าจริงไหมอย่างที่อนุวัฒน์พูด

0: คราวนี้เมื่อนักเรียนทำการทดลองจริงแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงนะครับใครช่วยสรุปนะครับให้ครูด้วยครับขอตัวแทนครับเชิญครับชารัตลูกปิงปองกับลูกเทนนิสจะตกถึงพื้นพร้อมกันหนูทดลองหลายครั้งไหมครับ
1: 3คร
0: ั้งโอเคครับเชิญนั่งดีมากครับกลุ่มอื่นครับเห็นเป็นอย่างไรเมื่อใช้ลูกเทนนิสกับลูกปิงปองปล่อยนะครับให้ตกอย่างอิสระพร้อมๆกันผลเป็นยังไงครับสุวิทัศน์เชิญครับครับทำการทดลองกี่ครั้ง
1: ประมาณ4คร
0: ั้
1: ง
0: ประมาณ 4-5 ครั้งตกถึงพื้นพร้อมกันทุกครั้งดีมากเชิญนั่งครับคราวนี้เรามาดูซิว่ากาลิเลโอปล่อยลูกเหล็ก2ลูกนะครับที่มีน้ำหนักต่างกันนะครับจะตกถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่นักเรียนตั้งหรือไม่นะครับถึงพื้นพร้อมกันโอเคนะครับสอดคล้องกับการทดลองของเรานะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราปล่อยวัตถุนะครับที่มีน้ำหนักต่างกันนะครับแต่ดูซิมันมีความเหมือนกันอยู่คืออะไรครับรูปทรงเหมือนกันนะครับน้ำหนักต่างกันนะแต่รูปทรงเหมือนกันนะจะตกถึงพื้นพร้อมกันครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็ทำการทดลองเห็นประจักษ์เช่นเดียวกับกาลิเลโอในแบบแรกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสื่อ ICT ครูเป็นผู้ใช้แต่เห็นไหมครับว่าครูเนี่ยก็ยังมีบทบาทนะมีบทบาทสำคัญนั้นการเรียนในห้องแทบไม่แตกต่างจากแบบเดิมเลยเพียงแต่เราใช้สื่อ ICT เข้ามาช่วยการใช้ ICT ในแบบที่2เนี่ยเนื้อหาที่เหมาะก็คือเนื้อหาที่ครูวิทยาศาสตร์ใช้ในการทดลองในห้องแลบนี่แหละนะครับนึกสภาพเป็นห้องแลบปกตินี่เลยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์วางไว้ในแต่ละกลุ่มพอนักเรียนสงสัยปุ๊บหรือมีประเด็นอะไรที่ครูต้องการให้เด็กค้นหาเพิ่มเติมนะครับเขาสามารถค้นหาได้ความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะห้องเรียนละนะครับข้อสงสัยครูอาจจะไม่จำเป็นจะต้องตอบคนเดียวเขาอาจจะไปสืบค้นเอามาแชร์ในห้องครูอาจจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กด้วยก็ได้ในวันนี้นะครับนักเรียนจะได้ทำการทดลองนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนของกระจกเงาดูนะครับสิ่งสำคัญคือเมื่อยิงแสงเนี่ยนักเรียนก็ต้องสังเกตว่าเมื่อยิงแสงเข้าไปปุ๊บนะครับมันเกิดเส้นอะไรให้นักเรียนลากเส้นนั้นแสงเดินทางมีลักษณะยังไงนะจำได้ไหมเป็นเส้นตรงนั้นนักเรียนลากเส้นแนวของแสงที่เกิดขึ้นวัดมุมเป็นใช่ไหมครับใช้อะไรวัดมุมดีเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วตอบพร้อมกันได้ครับใช้อะไรครับใครไม่มีบ้างครับครูมีให้ยืมวัดมุมเป็นเนาะใช้หน้านะครับที่มีองศาใช่ไหมครับนำจุด3นะครับมาวางไว้ในมุมที่นักเรียนต้องการกำหนดจุดแล้วก็วัดค่าที่เกิดขึ้นดูซิว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเนี่ยนะครับมุมตกกระทบและมุมสะท้อนเนี่ยจะมีค่านะครับแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรและวัดมุมได้เท่าไหร่

0: ลองวัดมุมสิครับลองวัดมุมได้ลำแสงแล้วอันไหนยิงเข้าครับเส้นไหนยิงเข้ากำหนดก่อนเส้นนี้ยิงเข้าวัดมุมสิวัดมุมสิ
1: วัดมุมมันจะได้
2: วิธีวัดน่าจะอยู่บ้าง
0: สี่สิบห้าองศาอีกมุมนึงครับ45องศาอันนี้เป็นมุมแรกใช่ไหมครับดังนั้น2มุมนี้มีค่าเป็นยังไงครับ
2: เท่ากัน
0: เป็นยังไงบ้างนะครับทดลองเสร็จแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะครับสรุปผลการทดลองนะครับวัสสุเชิญครับครับกลุ่มคุณใช้ค่ามุมตกกระทบกี่องศาบ้าง45องศาโอเคดังนั้นเมื่อคุณนะครับยิงลำแสงตกกระทบเท่ากับ45องศารังสีสะท้อนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ45องศาเชิญนั่งครับดังนั้นจากการทดลองนี้ทุกคนคงเห็นผลนะครับเชิงประจักษ์ทุกคนแล้วว่าเมื่อคุณนะครับยิงลำแสงนะครับไปสะท้อนกับกระจกในแนวของเส้นปกติเนี่ยนะครับรังสีที่ตกกระทบนั้นน่ะนะครับจะมีค่าของมุมเท่ากับรังสีสะท้อนเสมอครับแบบสุดท้ายเนี่ยให้นึกหน้าตาเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์แต่ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังคงนะครับสำคัญอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่ให้นักเรียน1คนคอมพิวเตอร์1เครื่องเนี่ยก็คือให้เขาสืบค้นอย่างอิสระแต่อิสระเนี่ยก็ต้องมีประเด็นเหมือนกันครับอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับผมก็นะครับให้นักเรียนเนี่ยสืบค้นหลังจากที่เขาเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์3เรื่องแรงดันเรื่องไฟฟ้าเรื่องแสงเนี่ยเรียนมาแล้ว3เรื่องจะให้เขาสร้างผลงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งผลงานนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตามความสนใจของแต่ละคนซึ่งแน่นอนว่าการใช้ ICT ตรงนี้เข้ามามีบทบาทกับการสืบค้นงานของเขาก็ไอเดียในการผลิตผลงานของเขาครับนั้นเนี่ยเขาสามารถสืบค้นได้อิสระเสร็จแล้วเขาก็จะเขียนไอเดียหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องมาเราก็มีหน้าที่ควบคุมให้อยู่ในประเด็นให้คำปรึกษาในสิ่งที่สามารถทำได้มีความเป็นไปได้ที่จะทำได
3: ้ผมจะทำเป็นเกมจับคู่แบบง่ายๆใช้โดยใช้ความรู้เรื่องไฟฟ้าในการต่อวงจรแล้วก
0: ็
3: มีโจทย์ให้ยงโจทย์ที่ถูกต้องกับคำตอบโดยใช้สายไฟเสียบลงไปที่รูปลักษณ์ค่ะการต่อวงจรตรงนี้คือใช้สายไฟเส้นเดียวกันโยงคำตอบที่ถูกต้องเข้าด้วยกันเพราะว่าถ้าใช้สายไฟที่แตกต่างกันพอเสียบคำตอบลงไปแสงไฟที่อยู่ที่หลอดก็จะไม่มีแสงขึ้น
0: อ๋อก็หมายความว่าถ้าเราโยงคำตอบที่ถูกต้องเข้าด้วยกันมันก็จะครบวงจรเมื่อครบวงจรเสร็จปุ๊บหลอดไฟก็จะติดใช่ไหมครับแบบนี้อ่ะปิยะพลทำอะไรครับ
4: ก็จะทำเป็นเรือที่หยอดเหรียญเข้าไปทำให้เรือติดได้อ่ะครับ
0: ตอนแรกคุณต่อเนี่ยเป็นวงจรเปิดไว้ก่อนใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
0: ับ แต่ใส่เหรียญเข้าไปเหรียญนี้ทำให้
5: เหรียญเป็นตัวนำไฟฟ้าก็จะทำให้สายไฟต่อของวงจรทำให้มอเตอร์ติดเรือไปได้คร
0: ับครูว่าน่าสนใจมากเนาะเหมือนถ้าอยากให้เรือแล่นได้ก็หยอดเหรียญลงไปเพราะเหรียญเป็นตัวนำไฟฟ้าใช่ไหมครับน่าสนใจแทนที่จะเป็นสวิตช์หรือเป็นอย่างอื่นใช้เหรียญแทนเป็นของเล่นที่น่าสนใจดีมากครับดีมากชนะพรเป็นไงทำอะไรครับ
6: ทำเป็นเครื่องตรวจธนบัตร
0: เครื่องตรวจธนบัตร
6: ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องกระดาษแข็งๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟตรงนี้ต่อฐาน9โวลต
0: ์ครับ
6: แล้วก็ใช้หลอดไฟ UV 6หลอดอะค่ะต่อกันแบบผสมเวลาจะตรวจก็ให้เอาธนบัตรเข้าไปถ้าเกิดว่าเป็นธนบัตรจริงใช่ไหมคะก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นขีดสีรังแสงอะค่ะ
0: ครับ
6: อยู่ทั่วธนบัตรแต่ถ้าเป็นธนบัตรปลอมก็จะไม่มีค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากหนูได้ไอเดียมาจากไหนอะรู้ได้ไงว่าตรวจธนบัตรต้องใช้หลอด UV ครับ
6: ก็ดูจากเว็บไซต์แล้วก็ถามคุณพ
0: ่
6: อ
0: ดีมากครับเรียนที่เราเห็นว่าผลงานของเด็กแต่ละคนเนี่ยครับจะมีความหลากหลายมากทั้งที่ให้สืบค้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแค่3เรื่องเราให้สื่อ ICT กับเขาให้เขาสืบค้นข้อมูลเนี่ยแต่ละคนมีความสนใจกันนั้นเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาที่ผลงานของเด็กแต่ละคนซึ่งเขาสืบค้นจากโลกแห่งความเป็นจริงนั้นผลงานของเขาที่สร้างเนี่ยมันก็ต้องใช้ได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นเดียวกันสื่อ ICT จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เยอะมากทั้งกับครูแล้วก็นักเรียนตั้งแต่ผมเริ่มใช้ ICT เข้ามาเนี่ยครับก็พบว่าการเรียนการสอนมีความหลากหลายขึ้นนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสื่อที่ใช้ก็อาจจะเป็นสื่อเดิมๆแต่สื่อ ICT เนี่ยโอ้โหครับมีเยอะแยะมากเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องสร้างเองก็ได้นะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้สร้างไว้แล้วในระบบอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเท่านั้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่เอามาใช้เด็กก็จะมีความตื่นเต้นแล้วก็ ็มีความสนใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นครูเองก็รู้สึกไม่เบื่อไม่จำเจนะครับแล้วก็มีสื่อดีๆในการสอนซึ่งตรงนี้มันเป็นไอเดียให้กับเราพอเราสืบค้นเราเห็นตัวอย่างสื่อเยอะๆแล้ววันหนึ่งสมมติเราอยากต้องการพัฒนาสื่อของเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นไอเดียละเราจะสามารถนำจุดแข็งของแต่ละสื่อเนี่ยออกมาออกแบบสร้างเองได้ครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับนี่คือซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับเพื่อนครูหลายๆท่านแต่ลองติดตามนะครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่ทำให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นครับและผู้ที่จะมาแนะนำเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการชั้นเรียนมากว่า30ปีครับตั้งแต่สมัยคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาชั้นประถมศึกษาครับปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาลโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับรองศาสตราจารย์สมศรีเพชรยิ้มครับสวัสดีครับครู
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับการจัดการชั้นเรียนเนี่ยคุณครูต้องจัดการอะไรบ้างครับ
1: ก็จัดการให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นน
0: ัก
1: เรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน
0: หมายถึงว่าถ้าเกิดไม่รู้จักเรื่องนี้แล้วสอนไปอาจจะถึงขั้นเรียนกันต่อไม่ได้สอนต่อไม่ได้เลย
1: กัน
0: เลยเช่นยังไงบ้าง
1: เช่นเด็กโซนมากเด
0: ็
1: กบางคนอาจจะนั่งอยู่กับที่ไม่ได้ลุกขึ้นมากวนเพื่อนนะ
0: ค
1: ะหรือว่าพอเพื่อนพอกำลังเรียนอยู่ก็ตะโกนเสียงดังเพื่อนจะตอบก็ไม่ให้ตอบอะไรเล่นกันนะคะ
0: โอ้นี่เป็นปัญหาที่เจอกันอยู่ในแทบทุกชั้นเลย
1: ครูปกติจะเจอทุกวัน
0: แล้วครูก็แก้ไขไป
1: ครูก็แก้ไขไปซึ่งการที่ครูแก้ไขไปนั่นแหละค่ะเขาก็จัดการแล้วเขาจัดการชั้นเด็กของเขาแล้ว
0: แต่ว่าการจัดการคือการมาตามแก้ปัญหาใช่ไหมฮะเพราะปัญหาเกิดก่อนแล้วมาแก
1: ้จริงๆไม่ต้องตามแก้ต้องวางแผนที่จะแก้ก่อน
0: อ๋อแล้ว
1: ครูทุกคนจะต้องรู้จักเด็กของเราก่อนไงคะ
0: ค
1: แล้วเราวางแผนไว้เลยล่วงหน้าก่อนที่เราจะเข้าชั้นเรียนหรือก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันละแล้วก็พอเราวางแผนปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปตามร่องที่เราต้องการให้เด็กเป็น
0: แต่ว่าการจัดการที่ดีจะป้องกันไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: ซึ่งซีรีส์นี้ครับก็จะมีตัวอย่างในแต่ละตอนทั้ง12ตอนเนี่ยฮะให้เพื่อนครูได้ชมแล้วก็ลองเอาประสบการณ์ของครูสมศรีมาบอกเล่าเพื่อที่จะไปจัดการชั้นเรียนได้นะครับอย่างตอนแรกครับเป็นการตั้งกฎในห้องเรียนครับเชิญครับ
2: Good morning everybody
3: Good morning sisters Good morning everyone
2: Now the theme for our assembly this week is not following the God.So I was thinking when I was planning what I was going to say this morning, we need some new school rules. No chewing gum. No sweets of any kind. No skipping in the corridors. Do not walk or play on the flower beds. Do not drop any paper on the floor. Footballs must only be played with on the football pitch. Do not sit on the seats in the library.Do not talk to other children on your table at dinner time. No hairdressing or messing with your hair in the classrooms. And I haven't finished yet.
4: In reality, head teacher Pip Wilkes operates a very simple and effective set of rules here at Summerfield Primary in Winston Green, Birmingham. She's been teaching for over 30 years, and she's learned that too many silly, pointless rules are almost impossible to enforce, and that they can create more problems than they solve.
5: So Pip, you were having a bit of fun there in the hall, but can you tell me about the rules that you actually do have?
2: Right, well, we actually have four school rules.
5: Right.
2: We've tried to do them in a positive way so that the children say, I will do this, I will do that, rather than do not do this, do not do that. We talked it through, and then basically we had a lot of drafts and we put them out to the children, we talked to them, and in circle times in the classrooms, we have the four main rules, and then following the rules that they devise themselves with their own class teachers. The whole lot sort of came together and evolved into something that we're all really happy with. Yes. At the beginning of every year, they will sit down in their classes in circle time and actually choose three or possibly four rules of their own choice for their own particular class that they really want.
6: Now we know what our school rules are, so let's think about what rules would be really good in our classroom that's very special to our class and anyone who comes into our room. What would make a good rule for our classroom?
7: The

0: good, keep it our classroom tidy.
1: Yeah, I really like that rule. Javi, can you think of another rule for our classroom?
2: Respect others and yourself.
1: So respect ourselves and
2: others.
1: And others. Right, we've got two really good class rules there. Can anyone think of another one? Yeah? What do you think?
2: Listen to the teacher when they're talking.
1: Listen to the teacher when they're talking. Well done.
3: I've got one. Do your best work.
1: Do your best work. Oh, I like that one. Do your best work.
4: So, here's the Cowley set of rules about rules. Keep them simple. Make them positive. Don't have too many. And involve all the school.
5: These are our school rules.
6: ห้องเรียนไทยเป็นแบบนี้ไหมครับคือให้เด็กตั้งกฎเองว่าอยากจะให้มีกฎอะไรในชั้นเรียนตัวเองบ้าง
7: เท่าที่ผ่านมาเท่าที่เห็นคนอื่นเขาทำนะคะก็คือครูตั้งให้ครูตั้งไว้เลยห้องนี้ต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่
6: เขียนเลยใช่ไหม
7: เขียน
6: ติดบอร์ดติดกระดาน
7: เหมือนที่เราเห็นกฎต่างๆที่ติดไว้นะคะโดยปกติเท่าที่เห็นนะคะแต่ว่าก็อยากให้ครูเนี่ยมองในมุมใหม่ว่าให้เด็กคิดเองดีไหมซึ่งมาจากโทรทัศน์ครูเมื่อกี้นะคะดีเพราะก็ให้เด็กเนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นมาเด็กก็จะเป็นเจ้าของแล้วเด็กก็รู้สึกต้องรับผิดชอบต่อการที่เขาเสนอขึ้นมาจะต้องทำให้ได
6: ้
7: ประมาณนั้นเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดี
6: แต่ปัญหาที่ครูไทยเจอเกี่ยวกับการตั้งกฎหรือว่าการทำตามข้อตกลงในชั้นเรียนนี่จะเป็นอะไร
7: ครับพอตั้งกฎไปแล้วเนี่ยก็จะมีที่ยังไม่ทำตามกฎแล้วนะคะซึ่งไม่อยากให้ไปดุแต่ต้องเรียกมาคุยกันว่าทำไมลูกทำไม่ได
6: ้
7: ทำไมวันนี้เกิดอะไรขึ้นให้เขาเล่าให้ฟังหมดแล้วเราก็พูดให้เขาฟังชี้นำเขาฟังว่าหากลูกถ้าเพื่อนไม่ทำแบบหนูจะเกิดอะไรขึ้นให้เขาคิดตาม
6: การใช้เหตุผลกับเด็กนี่ใช้ได้ในชั้นไหน
7: สำคัญมากตั้งแต่อนุบาลเด็กเล็ก
6: ได้เลยเหรอ
7: เตรียมอนุบาลนี่ใช้ได้เลยค่ะเหมือนกับครูใช้คำว่ากล่อมเกลาทุกวัน
6: ครับ
7: เห็นอะไรไม่ดีก็ใช้เชิงบวกคุยกับเขา
6: ครับถ้าครูมองว่าการพูดด้วยเหตุผลอาจจะสำหรับเด็กอาจจะยังเล็กไปที่จะมาใช้เหตุผลงั้นเราใช้วิธีบอกบังคับหรือทำโทษอะไรอย่างนี้นะ
7: ไม่บังคับแต่บอกโดยการทำให้ดูก็ได้เช่นเด็กอนุบาลสมมตินี่เราพูดแบบอนุบาลสมมติเห็นกระดาษปั๊บโอ้ลูกจ๋าไม่สวยเลยห้องเรียนแล้วไม่สะอาดใช่ไหมคะเราหยิบไปทิ้งกันดีกว่าครูก็จะหยิบ
6: ก็ช่วยกัน
7: เด็กก็จะหยิบอย่างเงี้ยค่ะนะคะเขาก็
6: ทำให้เป็นตัวอย่าง
7: เป็นตัวอย่าง
6: ถ้าใครไม่ทำตามกฎแล้วครูดุแล้วตีอะไรแบบนี้จะใช้ได้ไหมฮะหรือว่าควรจะเลี่ยงไปเลย
7: เลี่ยงไปเลยดีกว่าเพราะเด็กทุกคนเนี่ยเราต้องคิดว่าเด็กทุกคนอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนที่มีคนรักนะคะอยากประสบความสำเร็จแล้วก็อยากเป็นที่ภูมิใจของใครต่อใครเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามปลูกฝังตนให้เขาให้เกิดให้ได
6: ้
7: ถ้าเขามี 4-5 อย่างตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรไม่ดีหรอกนะคะเป็นสิ่งที่ครูต้องมีในตัวครูเรื่องความเมตตาความรักใคร่ความดูแลอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูต้องทำมากที่สุด
6: ตัวอย่างนึงที่น่าจะเห็นในหลายๆชั้นเรียนก็คือเด็กสนหรือเกเรแกล้งเพื่อนไม่สนใจครูที่สอนอยู่เนี่ยแล้วครูก็มักจะจัดการกับเด็กเหล่านี้ลำบากมักจะเป็นหัวโจกอยู่หลังห้องเรียนหรืออะไรแบบนี้
7: เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าจะอยู่กับเด็กให้ได้ดีแล้วก็จะบริหารจัดการการเรียนได้ดีนั้นครูต้องรู้จักเด็กทุกอนูของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กหัวโจกอย่างไรในด้านไหนเพราะอะไร
6: ไม่เรียนเพราะอะไร
7: ค่ะเพราะเราสอนไม่ดีหรือเปล่า
6: เออใช่
7: เราไม่ได้เตรียมการสอนหรือเปล่
6: า
7: เราเห็นแต่กลุ่มเดียวสอนแต่เด็กเก่งหรือเปล่า
6: ไ
7: อ้นี่เข้าใจไม่ทันก็เลิกเรียนเลยไม่เรียนแล้วใช่ไหม
6: บางทีเกเรอาจจะเป็นเพราะเขาตามสิ่งที่ครูสอนไม่ท
7: ันใช่ใช่หรือไม่ก็อาจจะเป็นความผิดปกติเล็กๆน้อยๆเช
6: ่
7: นสมาธิสั้นเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะ
6: ถ้าไม่รู้ต้นเหตุสาเหตุเหล่านี้เนี่
7: ย
6: เราแก้ปัญหาไปก็จะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุจริ
7: งถูกต้องค่ะ
6: ครูมีตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วเห็นชัดเจนว่าเนี่ยเป็นการไปแก้ต้นเหตุแล้วแก้ปัญหาแบบนี้ได้นะ
7: ยกตัวอย่างนี้ห้องเนี่ยห้องเรียนห้องนึงนะคะมีขโมยมีของหายทุกวันนะคะทุกวันเลยเราหาตัวไม่ได้
6: ในห้องเรียน
7: ในห้องเรียนหาตัวไม่ได้จนทั้งครูพยายามหาวิธีด้วยกันเอาเหรียญบาทเนี่ยมาเขียนเนี่ยนะระวังบนโต๊ะแต่ครูก็ไม่ได้จ้องจับใช่ไหมเผลอเอาหายไปแล้ว
6: เหรียญบาทหายเลย
7: หายไปแล้วก็พยายามคุยกับเขาก็ใช้วิธีว่าต้องคุยกับเด็กทุกคนอาจจะเดินมาถึงใครเห็นเงินครูบ้างอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็บอกไม่เห็นไม่เห็นทุกคนเลยบอกไม่เห็น
6: ไม่ได้คุยกับใครที่สงสัยพิเศษนี่คุยกับทั่วไป
7: เราจะคุยทั่วไปเพื่อให้เด็กเขารู้สึกว่าครูให้ช่วยหาเพราะบางทีเราก็คิดว่าเด็กก็อยากเป็นคนดีอาจจะหยิบไปแล้วแล้วอยากจะมาคืนก็มีใช่ไหมคะก็เสร็จแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้มันต้องหาให้เจอเพราะว่ามันก็เป็นป่วนห้องอะนะ
6: ค
7: ะเดี๋ยวดินสอหายอาจารย์ดินสอหายหนูหายมันยุ่งไปหมดทุกวันก็เลยใช้วิธีเอาของใหญ่หน่อยนะวางบนโต๊ะแล้ววันนั้นเป็นวันศุกร์ครูก็จะต้องตรวจถุงพละเปิดมาก็
6: เจอไหมฮะ
7: เจอค่ะเจอบอกอ้าวนี่ไงของครูตกไปเมื่อกี้สงสัยลูกหยิบผิดหรือเปล่าคะเขาก็พยักหน้า
6: ค
7: ือเราก็ไม่ว่าเขาเลยว่าเขาหยิบของเรามาเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็คุยเขาปกติเนี่ยก็คุยคุณแม่เขาว่าเนี่ยมันต้องมีเหตุว่าเนี่ยของมันหายเยอะแล้วเราก็ไม่แน่ใจเป็นเขาหรือเปล่าแล้วครูพยายามทดลองก็พบว่าเป็นวันนี้อย่างนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่เขาไหมให้คุณแม่กลับไปดูของที่บ้านซิว่ามีของคนอื่นเข้าไปอยู่ในนั้นไหมเขาบอกเขาไปเปิดแล้วก็ตกใจมากเอาของใส่ถุงเมื่อคืนเต็มลิ้นชักเลย
6: ของเพื่อน
7: ของเพ
6: ื่อ
7: นทางน
6: ั้
7: นมียังลบดินสอบรรทัดก็เลยคุยคุณแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนไม่มีปัญหาเพื่อนรักเขาเรียนเก่งคุณแม่ทำคุยไปคุยมาคุณแม่ก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่ได้นอนกับหนูเลยแต่ว่าเขารักอาหนูก็ให้เขาไปนอนกับอาม ีวันหนึ่งนั่งดูโทรทัศน์ลูกคนโตก็มานั่งตักเขาแต่ลูกคนเล็กเขาเดินมาหาปุ๊บเขาก็บอกไม่เป็นไรไปนั่งตักอาก็ได้แล้วก็กลับไปนั่งเราก็มาคิดว่าตัวนั้นหรือเปล่าที่เป็นการบอกว่าลูกเนี่ยอยากมานั่งกับแม่แต่ความที่แม่เนี่ยไม่เคยเลยที่ให้ลูกไปอยู่ด้วยก็เลยคุยแม่เอาใหม่ไหมคุณแม่ก็พาเขาไปนอนด้วยคุณแม่อุ้มซ้ายคุณแม่นั่งซ้ายอีกคนก็ต้องนั่งขวาต้องอยู่ด้วยกันตลอดเพราะตอนนั้นเขาเล็กๆกันอยู่นะคะ
6: ผลเป็นไงฮะ
7: หายสิคะของก็ไม่หาย
6: ของไม่หายแต่ว่า
7: ในห้องเนี่ยสบายมากเลย
6: ไม่ของไม่หายแต่พฤติกรรม
7: เขาหายไปก็ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห้องนี้ก็สงบเด็กก็ไม่มีของหายไม่มีอะไร
6: แสดงว่าห้องเรียนก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิม
7: กลับมามีความสุขเหมือนเดิมแล้วเนี่ยตรงนี้ค่ะที่เราอยากฝากครูทุกคนว่าครูต้องหาให้ได้เพราะเด็กเนี่ยเขามีความพร้อมที่จะเป็นคนเก่งคนดีอยู่แล้วแต่เผอิญบางอย่างที่มันซ่อนอยู่แล้วเราไม่เห็น
6: ครับครูครับจากที่เราดูของต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกว่ามีอยู่4ข้อก็คือตั้งกฎให้ง่ายอย่ามีจำนวนข้อมากน
7: ะ
6: แล้วก็ตั้งในเชิงบวกให้ทุกคนมีส่วนร่วมกฎ4ข้อนี่เหมาะกับชั้นเรียนไทยไหมฮะหรือมีอะไรต้องเพิ่มเติมอะไรต้อง
7: จริงๆใช้ได้นะคะ
6: ได้เลย
7: ดีด้วยแต่ทีนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงว่าเด็กไทยอาจจะมีปัญหามากกับเขา
6: ครับ
7: นะคะเพราะนั้นถ้าสมมติเรามีปัญหาที่มันมากขึ้นไม่เป็นไรคุณครูก็ใช้กฎนี้ไปก่อนจนกว่าเด็กเนี่ยจะปฏิบัติตามกฎจนอยู่ในเนื้อตัวเขาเองแล้วเขาจะทำเป็นนิสัยเลยเนี่ยครูอาจจะเพิ่มหรือเด็กๆอาจจะมาประเมินว่าเออมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมห้องเราตอนนี
6: ้
7: ห้องเราตอนนี้ที่เราบอกสะอาดสะอาดแล้วนะคะตั้งใจเรียนแล้วอะไรแล้วทุกอย่างแต่มีอะไรบางอย่างไหมคะที่หนูคิดอยากจะเพิ่ม
6: อ๋อมาเพิ่มทีหลังก็ได้
7: เพิ่มทีหลังได
6: ้ในมุมมองของครูคือให้เด็กนักเรียนไทยเนี่ยตั้งกฎกันเองก็เหมาะสม
7: ค่ะ
6: เพราะบางทีบางชั้นเรียนอาจจะเด็กพอให้เสนออะไรไม่ค่อยกล้าเสนอไม่ค่อยกล้าพูดขึ้นมาอาจจะยังเป็นอยู่ครูจะมีวิธีกระตุ้นยังไง
7: ก็อาจจะสังเกตว่าถ้าครูไม่อยู่คงได้เรื่อง ครูก็อาจจะถ้างั้นเดี๋ยวหนูลองตั้งกฎกันเองแล้วเขียนบนกระดานนะเดี๋ยวครูจะเข้าม
6: า
7: ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งเข้ามาแล้วก็อาจจะดูกันทีละข้อว่าอันนี้นักเรียนคิดว่าใช้ได้ไหมในห้องนี้หรือใครคิดว่าข้อนี้เอาเก็บไว้ก่อน
6: ครับ
7: คือเราจะไม่บอกข้อนี้ใช้ไม่ได
6: ้
7: หรือข้อนี้ไม่ดีอาจจะบอกว่าเก็บไว้ก่อนถ้ากรณีที่ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครูมาช่วยสมมติว่าหนูอยากให้ห้องเรียนนี้เป็นยังไงหนูอยากให้พวกเราเพื่อนเนี่ยปฏิบัติตัวกับเรายังไง
6: ครับ
7: ชี้นำถามนำแล้วให้เด็กเขาคิดขึ้นมาก็ได้ค่ะ
6: อ๋อวันนี้ก็เราเห็นการตั้งกฎในชั้นเรียนนะครับถ้าจะมองในภาพที่ใหญ่ขึ้นคือโรงเรียนก็หลักการนี้ไปทำเป็นกฎของโรงเรียนได้แล้วคงจะเป็นกฎที่โดนใจนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนด้วย
7: ค่ะ
6: วันนี้ขอบคุณครูสมศรีมากนะครับที่เอาประสบการณ์บอกเรานะครับขอบคุณครับและเพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดซีรีส์ชุดการจัดการชั้นเรียนได้ทาง www.thaiteachers.tv นะครับติดตามอีก11ตอนที่เหลือครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: result. The staff expect all children to be able to do it, and that, you know, the expectation set is such an important part of developing that culture.
1: From a class teacher's point of view, I've noticed that they're certainly more settled when they come into class after having done their skipping, because they sort of seem to have got rid of all of their sort of wriggles and jiggles and got rid of their energy. So they're more settled when they come in. But also it's improved a lot of their self-esteem and confidence, because children who perhaps struggle a little bit with some of the more academic things in the classroom really feel that they can do something physical, and they get a great sense of achievement out of what they've done. We've also found that the children have become a lot more creative, because the skipping coaches have taught them basic skills, but then the children take it away and start putting some of the skills together and making up their own patterns and routines. So we've really thought that it's helped their brains to become more creative in their work.
2: หมายผมอยากจะเอาไปกระโดดเชือกก่อนแล้วค่อยเข้ามาสัมภาษณ์กันใหม่เพื่อความคิดสร้างสรรค์จะได้มาสมองจะได้แล่นใช่ไหมฮะ
3: ถ้ามีเวลานั้นจะทำนะครูด้วย
2: ครับแล้วเห็นมีตัวอย่างหนึ่งเขาให้เต้นในห้องเรียนเลย
3: อันเนี้ยเป็นการบริหารเขาเองว่าเอาละก่อนเรียนเขาจะต้องเอาไปออกกำลังกายก่อนหลังจากนั้นค่อยๆเข้ามาเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่สามารถเขาเรียกว่ามาจัดการชั้นเรียนของตัวเองได้เพราะว่าพอเด็กได้ออกกำลังกายปั๊บมีความสงบมีความมีสมาธิแล
2: ้
3: วลดพลังไปแล้วนะคะก็จะมาเรียนได้อย่างเรียบร้อยนะคะ
2: ในห้องเรียนไทยจะทำแบบนั้นไหวไหมฮะ
3: จริงๆครูเห็นว่าน่าจะทำนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเด็กยิ่งโตก็ยิ่งพลังเยอะนะคะจะเห็นว่าอย่างที่อยู่ที่เนี่ยค่ะเด็กมัธยมเนาะวิ่งรุ่งบอกอ่ะเขาก็จะหัวเราะเพราะพลังเขาเยอะก็น่าเห็นใจเขาเพราะนั้นวิธีจะช่วยเขาเราก็ต้องจัดเวลาให้เขาเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงก็คิดว่าเช้าเนี่ยดีที่สุดนะในความคิดเห็นของครูแต่ว่าครูก็อาจจะไปปรับว่าจะเอาเช้าหรือบ่ายน่าจะเป็นเวลาใดเวลาหนึ่งวิธีเนี่ยเท่าที่ดูเด็กต่างจังหวัดเนี่ยหรือว่าโรงเรียนทั่วๆไปเนี่ยห้องเรียนทําไม่ได้หรอกค่ะหนึ่งอากาศเขาเย็นถูกไหมคะที่เขากว้างทําได้แต่ว่าของเราเองเนี่ยที่แคบ
2: พอห้องเรียนหนึ่งมีสี่สิบห้า
3: อากาศร้อนไม่ได้มีแอร์เพราะนั้นเราก็ต้องหาสถานที่ให้เขาซึ่งเราต้องคำนึงถึงอากาศแสงแดดแล้วก็จำนวนเด็กอันนี้ต้องหาที่ที่เหมาะกับตัวเขาแต่ว่าถ้าเสืออากาศร้อนครูต้องคิดต่อละเอ๊ะเข้าห้องเลยน่ากลัวจะกลิ่นสกมาเลยเพราะนั้นก็ต้องให้โอกาสเขาพักก่อนอาจจะไปเดินเบาๆนะคะล้างหน้าล้างตาก่อนเข้าห้อง
2: แล้วครูบอกว่าหูนี่เท่าที่ลองดูแผนการสอนนะอัดเนื้อหาเข้าไปนี่ก็สอนไม่ทันอยู่แล้วต้องมาให้เวลากับการออกกำลังกายไปกระโดดเชือกไปเต้นแอโรบิกอะไรแบบนี้คุณมัน
3: ก็อยากเรียนคุณครูนะคะว่าทุกวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนคุณครูห่วงเนื้อเกินไปเนื้อหาที่ในเนื้อหาหนึ่งเรื่องเนี่ยครูสามารถที่จะใช้กิจกรรมเนี่ยมาจัดให้เด็กได้ตามนั้นโดยไม่ต้องไปยืนอธิบายยืนอะไรที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะแล้วแบ่งเวลาให้เด็กไปออกกำลังกายซะหน่อยหนึ่งก่อนหน้านั้นได้คือตอนนี้ทุกวันเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะว่าครูห่วงเรื่องเนื้อแต่อยากให้ครูบริหารจัดการใหม่ว่าเนื้อหาเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเด็กจะต้องได้อะไรเนี่ยลดกิจกรรมที่ครูทำซะบ้างให้เป็นเด็กทำซะเยอะๆเด็กจะได้ความรู้ได้เร็วกว่านะคะ
2: ครูมีตัวอย่างของการที่บริหารจัดการชั้นเรียนโดยให้เด็กเนี่ยไปออกกำลังกายไปทำอะไรวิ่งเล่นข้างนอกหรือไปกระโดดโลดเต้นอะไร
3: มีตอนนึงค่ะที่นักเรียนคนหนึ่งเนี่ยค่ะแกอยู่เฉยๆไม่เป็นพอเรียนได้แป๊บก็จะลุกขึ้นเดินละลุกขึ้นเดินไปรอบห้อง
2: สมาธิสั้นอย่างนั้นนะ
3: คล้ายๆอย่างนั้นนะคะสมาธิสั้นคล้ายๆอย่างนั้นแต่สมัยก่อนเรายังไม่มีหมอมีอะไรมากนะคะก็บอกเขาว่าการเรียนสำคัญกับเขายังไง คือทุกครั้งเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเด็กได้เข้าใจเหตุผลว่าเรียนทำไมเรียนไปทำอะไรอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะพยายามตั้งใจเพราะนั่นคืออนาคตของเขาเพราะนั้นก็บอกเขาว่าลูกคงต้องเรียนแต่เรียนขนาดไหนท่านรับถ้าไม่ไหวบอกครูนะทำสัญลักษณ์ให้บอกครูเขาก็อยู่ไปสักพักสักสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีเริ่มละเริ่มยกมืออย่างเงี้ยนะก็เต็มที่แล้วก็จะยกมือเต็มที่ก็แบบอ่ะทั้งนั้นก็บอกที่ห้องว่าครูขออนุญาตนะคะเพื่อนเนี่ยเขามีความจําเป็นต้องลงข้างล่างก็บอกเราตกลงกันแล้วไงฮะว่าครูจะให้ลูกไปวิ่งสัก2นาท
2: ีวิ่งเลยเหรอ
3: วิ่งอ่ะข้างล่างที่สนาม
2: เพราะถ้าเขาไม่ออกไปเขาก็จะ
3: เขาก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วไงฮะก็เลยลงไปข้างล่างพักสักพักเขาขึ้นมาเขาก็นั่งเรียนต่อได
2: ้
3: ค่ะ
2: ก็คือได้ไป
3: เอาออกแล้ว
2: ขยับ
3: พลังทั้งหลาย
2: แล้วแต่เขาอยากจะทำวิ่งแล้วกลับมาก็สงบจริง
3: เขาก็สงบขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ช่วยเด็กได
2: ้นี่ชั้นไหนนะ
3: ชั้นป.4
2: ป.4คือถ้าเป็นยุคนี้ก็อาจจะ

0: พาไปหาหมอรู้ว่ามีอาการผิดปกติแล้วก็ต้องรับประทานยาอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องรับประทาน
0: แต่ถ้าอยู่ก่อนเราไม่รู้
1: เราไม่ทราบแต่ว่าเราก็ใช้วิธีเนี้ยจะช่วยยังไงให้เด็กของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเพื่อน
0: ครับลองนึกว่าถ้าไม่เกิดสิ่งนี้ที่ครูให้เด็กไปวิ่งเล่นเด็กก็จะยังอยู่ในห้องเรียนโดยที่ตัวเองก็อึดอัดเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายที่จะต้องบังคับให้นิ่งๆไม่ได้ใช่ไหมต้องขยับแล้วก็จะป่วนเพื่อนเพราะต้องไปแกล้งเพื่อน
1: ก็จะเดือดร้
0: อ
1: นแล้วก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งเป็นเรื่องยุ่งใหญ
0: ่ไปกันใหญ่โต
1: ไปกันใหญ่โต
0: แต่นี่เด็กเสียเวลาไม่กี่นาทีใช่ไหมเอาไปวิ่ง
1: สักสองสามนาที
0: ก็หมดแรง
1: แล้วก็วิ่งขึ้นมาใหม่เดิมแล้วท่าก็มานั่งเรียน
0: แล้วเขามานั่งได้ตลอดยาวทั้งจนจบชั้นเรียนไหมฮะหรือว่าจดค่า
1: ส่วนมากจะจบ
0: มีประเด็นนึงที่เขาพูดไว้ในคลิปตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าการที่เด็กมากระโดดเชือกเนี่ยแล้วเด็กบางคนก็กระโดดไม่ได้ทีเดียว2ทีติดแล้วแต่พอเขากระโดดได้มากขึ้นสีหน้าเขามีความสุขแล้วก็เหมือนเสริมความมั่นใจให้กับเขาอันนี้ครูเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งคืออย่างนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าความสุขนั้นมันได้อยู่แล้วจากการออกกำลังกายถูกไหมที่มันหลั่งสารความสุขมาแต่ตัวเด็กเองเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าถ้าเขาทำอะไรได้เด็กทุกคนเลยนะคะครูทุกคนต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าเด็กทุกคนอยากประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: เมื่อสำเร็จแล้วจะภูมิใจแล้วก็จะมั่นใจ
0: คือเล็กๆแค่กระโดดเชือกสำเร็จเนี่ยมันจะมีผลต่อเนื่องมาจนถึงตั้งใจเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียน
1: ทำได้อย่างหนึ่งนะคะทำได้อย่างหนึ่งประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวไปเรียนแล้วต้องประสบความสำเร็จได
0: ้ทำเลขข้อนี้แก้ไม่เคยได้เลย
1: ซึ่งครูต้องช่วยต้องต่อยอดไปว่าโอเคเด็กคนนี้เริ่มดีละเริ่มประสบความสำเร็จเราก็จะให้ในห้องสมมติทำเลขไม่ได้เลยก็จะให้สักครึ่งข้อนึงถูกหน่อยเถอะขอให้ถูกปั๊บภูมิใจละโอ้เราทำถูก
0: เพราะความพยายามที่จะเอาชนะการกระโดดเชือกให้ได้จากนอกห้องเรียน
1: ก็เห็นว่าทำได้
0: เ
1: มื่อก่อนคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เอาทำได้นี่นะเพราะไอ้ข้างหน้าเนี่ยเลขสบายมากเดี๋ยวฉันก็ต้องทำให้ได้
0: เพราะนั้นเลขที่เคยว่าเป็นเรื่องยากเนี่ยก็อาจจะทำได้เหมือนกับกระโดดเชือก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เป็นแรงจูงใจอันหนึ่ง
0: ครับถ้าครูไทยอยากจะเอาวิธีนี้ฮะออกกำลังกายไปใช้กับเด็กนักเรียนไทยครูมีอะไรจะแนะนำบ้างครับ
1: ครูก็อยากเชิญชวนให้ครูเขาเนี่ยลงมือทำแล้วเก็บข้อมูลเลย
0: วิจัยเลย
1: ใช่วิจัยเลยเช้าขึ้นมาเนี่ยวันนี
0: ้
1: ออกไปทุกวันใช่ไหมวันเช้าวันนี้ออกกำลังกายกี่นาทีกลับมาถึงมาเรียนแล้วเด็กแต่ละคนเป็นยังไง
0: บ
1: ันทึกพฤติกรรมหมดแต่ถ้าทุกวันออกไปทุกวันแล้วเด็กพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นแล้วเราอาจจะมาคุมว่าอ่ะอันนี้วันที่30นาทีเป็นอย่างนี้เอาลอง20นาทีเป็นยังไงเพื่อจะหาเวลาที่มันเหมาะที่สุดสำหรับเด็กแต่ละชั้นแต่ละวัยก็จะได้เป็นงานวิจัยที่เอาไปใช้ได้กับโรงเรียนอื่นด้วยเป็นประโยชน์กับโรงเรียนอื่น
0: และเป็นงานวิจัยของเด็กไทยและคร
1: ู
0: ไทยในบริบทห้องเรียนไทยด้วยจากการออกกำลังกายครับไม่ใช่แค่ออกกำลังกายในวิชาพละศึกษาแต่เอามาช่วยการจัดการชั้นเรียนได้แล้วก็ได้ประโยชน์อีกหลายอย่างอย่างที่คุณครูแนะนำก็อยากให้ครูไทยลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็ตรงไหนใช้แล้วมีประโยชน์เกิดผลอย่างไรจะเอาประสบการณ์มาบอกกล่าวกันผ่านโทรทัศน์ครูก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งและสามารถดาวน์โหลดซีรีส์นี้ครับการจัดการชั้นเรียนได้ทางเว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณครูสมศรีนะครับขอบคุณครับแล้วติดตามซีรีส์ชุดการจัดการชั้นเรียนได้ใหม่นะครับวันนี้ผมและครูสมศรีลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
3: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
0: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
3: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
0: สองมีกระรอกสองตัว
3: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
0: ห้ามีนกห้าตัว
3: เก่งมากทุกคน
0: ดอกไม้สวยจังเลย
4: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับหนึ่งกับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
0: สิบหกมีดอกไม้สีชมพู16ดอก
4: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
0: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
4: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
0: 24มีเรือเป็ด24ลำ
4: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
5: แล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
0: ส่วนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
5: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
0: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วนับหนึ่งต้องอ่านยังไง
3: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
0: อ่านว่า 8,329
3: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: คำถามชวนคิด
3: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้าน ดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่า1เพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลย

0: สามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กลับมาพบกับรายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเรียกสั้นๆว่าหมอฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วหมอฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรบ้างตามน้องบอสไปดูกันเลยครับ
1: น้องบอสมาตรวจเหรอครับเนี่ย
2: เปล่าค่ะผมอยากรู้ว่าหมอฉุกเฉินเนี่ยเขาทำงานกันยังไงคะ
1: ก็หมอฉุกเฉินก็ทำงานประจำห้องฉุกเฉินนะครับก็ดูแลเฉพาะเคสที่ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตนะครับ
2: แล้วผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่นะคะเขาฉุกเฉินแค่ไหน
1: ผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินก็มีหลายระดับนะครับก็จะมี5ระดับนะครับระดับ1คือรุนแรงสุดนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หัวใจหยุดเต้นนะครับต้องปั๊มหัวใจต้องช็อคไฟฟ้าหัวใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับต้องดูแลรักษาเบื้องต้นทันทีนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือมีความเสี่ยงเช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเจ็บหน้าอกมาหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เราต้องรอนานเช่นน้องวอสเคยได้ยินคำว่าไส้ติ่งอักเสบนะครับกลุ่มที่ปวดท้องอะไรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3

0: นะครับส่วนกลุ่มที่4กับ5เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถรอตรวจได้นะครับจะเป็นกลุ่มเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอุบัติเหตุพกช้ำหกล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ผมขอไปลองขึ้นรถฉุกเฉินได้ไหมครับ
0: พร้อมเนี่ยครับเนี่ย
1: พร้อมแล้วครับ
0: จะขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
1: โอ้โหนี่คือรถรับส่งผู้ป่วยใช่ไหม
0: นะครับนี่คือรถส่งผู้ป่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารถแอมบูเลนซ์นะครับก็เอาไว้สำหรับรับส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนะครับมองไปดูกันไหมว่าด้านในมีบุคลากรเป็นใครบ้างดีไหม
1: ครับ
0: มาไปกันเลยครับโอเคระวังนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสพี่บอยนะครับเป็นพาราเมดิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกโรงพยาบาลน้องบอสรู้ไหมครับว่ารถพยาบาลของเราในนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง
1: ก็ต้องมีพวกเครื่องวัดความดันพวกน้ำเกลืออะไรประมาณนี
2: ้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมีตั้งแต่น้ำเกลือที่วัดออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานก็มีตั้งแต่อุปกรณ์การดามอันนี้ใช้สำหรับดามคนไข้ที่แขนขาหักแล้วก็เครื่องนี้สำคัญมากเลยเป็นเครื่องดิฟิบิเลชันนะครับสามารถวัดความดันได้วัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ได้นะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถช็อคไฟฟ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้ด้วย
1: แล้วกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีทุกรถพยาบาลในแต่ละคันเลยไหม
2: กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับรถพยาบาลขั้นสูงบางอย่างที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นตั้งแต่เข็มที่เราให้น้ำเกลือคนไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจน้องบอสอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากซึ่งต้องอบรมแล้วก็เรียนให้ชำนาญถึงจะทำได้นะครับ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเป็นคนไข้ฉุกเฉินดูได้ไหมคร
2: ับ ได้เลยครับน้องบอส
0: ครับงั้นเดี๋ยววันนี้หมอจะรอให้น้องบอสเป็นคนไข้ที่มีไข้สูงมากๆดีไหมครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวอันดับแรกน้องบอสนอนบนเตียงก่อนนะครับพี่บอสช่วยหน่อยครับที่สำคัญจะวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดนี่เป็นยังไงเนาะจะเสียบที่ปลายนิ้วแล้วบอสขอนิ้วหน่อยครับโอเคไม่เจ็บนะครับเอาวางได้เลยครับ
1: โอ้ยชัดจริงเหรอแต่ชัดจริง
2: ไม่ได้ชัดครับอันนี้แค่ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
0: พี่บอสเสร็จเลยครับจริงเวลาทำติดคลื่นไฟหัวใจบนห้องบนรถเฉยต้องทำเร็วๆนะครับทำช้าๆอย่างนี้ไม่ได้เนาะเห็นไหมนี่คือหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้น้องบอสกดว่าความดันตัวเองนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดปุ่มนี้นะครับปุ๊บตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ย
1: 100
0: นะครับใช่ครับ
1: ใจอย
0: ู่
1: ไหน
0: เต้น80ครั้งใช่ไหมครับครับตอนนี้ความดันประมาณ107.73นะครับความดันน้องบอสปกติดีเนาะนะครับก็ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเปิดน้ำเกลือให้เนาะแล้วก็จับเลือดน้องบอสไปพังๆนะครับจับได้ไหมได้นะครับต่อเสร็จแล้วก็จะเอาสายน้ำเกลือนะครับต่อด้านหลังของเข็มนะครับก็จะให้น้ำเกลือน้องบอสนะครับต่อไปก็จะพาน้องบอสไปส่งห้องฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องฉุกเฉินเราทำอะไรกันบ้างดีไหมครับ
1: ครับ
3: แม่แค่คุณหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาน้องบอสของเราก็หน้าซีดซะแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้คุณหมอจะพาน้องบอสไปทำอะไรกันต่อตามไปดูกันเลยครับ
0: ครับต่อไปก็จะเป็นทีมพี่หมอฉุกเฉินนะครับจะมาตรวจน้องบอสนะครับก็จะเป็นทีมพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมาทำการรักษาต่อไปเนาะ
1: ครับครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจแล้วจะทำยังไงครับ
0: ก็จะต้องไปรักษาอีกห้องนึงครับเรียกว่าห้องกู้ชีพนะครับก็จะมีการปั๊มหัวใจการช็อคไฟฟ้าหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะพาน้องบอสไปลองหัดทำกันดูไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับนี่ครับหุ่นจำลองที่น้องบอสอยากจะฝึกปั๊มหัวใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นคนสอนน้องบอสกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสีเขียวอันนั้นนะครับ
1: ครับผม
0: พร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคเริ่มกันเลยครับ
4: อันดับแรกนะครับน้องบอสต้องเข้าไปปลุกเรียกเขาก่อนด้วยการตบที่บ่าแรงๆเดี๋ยวน้องบอสลองปลุกเรียกดูครับ ลองทำดูครับ
1: คุณครับคุณครับ
4: ตื่นไหมครับ
1: ไม่ตื่น
4: ถ้าปลุกไม่ตื่นสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือร้องขอความช่วยเหลือครับแล้วก็รีบโทร1669มีพลเมืองดีอยู่1คนครับน้องบอสหันไปหาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอครับโทร
1: 1669ครับ
0: โอเคได้เลยครับ
4: หลังจากมีคนโทรแจ้งเหตุให้แล้วน้องบอสก็กลับมาดูที่ผู้ป่วยต่อใช่ไหมครับน้องบอสก็เปิดเสื้อผู้ป่วยออกแล้วน้องบอสก็เอียงหน้าลงมานิดนึงสังเกตการหายใจของเขาดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นลงไหมขึ้นลงไหมหน้าอกขยับไหมครับ
1: ไม่ขยับ
4: ไม่ขยับแสดงว่าเขาไม่หายใจใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือ
1: ทำ CPR
4: ใช่ครับน้องบอสเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องกันลำดับแรกเราต้องวัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกก่อนน้องบอสเห็นกระดูกกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยไหม

0: ครับเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับน้องบอสใช้ส้นมือครับวางลงข้างไหนก็ได้เห็นไหมครับว่าส้นมือของน้องบอสจะอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างเส้นหัวนมแล้วก็กระดูกกลางพอดีน้องบอสใช้อีกมือนึงครับประกบลงไปแบบนี
1: ้แบบนี้
0: แขนน้องบอสจะต้องหนีบชิดเข้าหากันและที่สำคัญคือต้องตั้งฉาก90องศากับหน้าอกผู้ป่วยแบบนี้ใช่เลยและที่สำคัญคือผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแล้วก็แข็งด้วยถ้านอนบนเตียงนุ่มๆน้องบอสกดลงไปก็จะไม่มีแรงต้านกลับขึ้นมาใช่ไหมครับกดลึก 5-6 เซนติเมตร
1: ครับ
0: ครับแล้วก็กดเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีเวลาน้องบอสกดน้องบอสน้ำในใจก็ได้ครับ1และ2และ3และ4
2: น้องๆจำเอาไว้เลยนะครับวิธีการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR จะต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้ภายใน4นาทีไม่อย่างนั้นแล้วผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายทำให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับ
0: น้องบอสเหนื่อยไหมครับ
1: มากมากค่ะ
0: ครับในความเป็นจริงแล้วถ้าน้องบอสร้องขอความช่วยเหลือมีคนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเขาทำ CPR เป็นสามารถมาช่วยน้องบอสได้เราจะเปลี่ยนกันทุก2นาทีหรือว่าถ้าน้องบอสเหนื่อยก่อนก็ร้องขอให้เขามาช่วยก่อนได
1: ้ครับผม
0: แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยคือเครื่อง AED น้องบอสเคยเห็นเครื่อง AED ไหมครับ
1: ไม่เคยครับ
0: น้องบอสรู้ไหมว่าเครื่อง AED คืออะไรครับ
1: ก็ AED ก
0: ็AED คือ Automated External Defibrillator กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเครื่อง AEDเหมือนที่น้องบอสเห็นในหนังใช่ไหมครับที่หมอเอาแผ่นแพดเดิลมาถูๆกันแล้วก็ช็อกบนหน้าอกผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็เด้งขึ้นมานี่คือเครื่องนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอัตโนมัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได
1: ้
0: ถ้ามีคนกดหน้าอกอยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่ถึงคือน้องบอสต้องกดปุ่มเปิดเครื่องครับลองกดดูน้องบอสก็ต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นที่น้องบอสจะต้องติดบนหน้าอกของผู้ป่วย
3: ติดแผ่นอิเล็กโทรด
0: มีรูปให้ด้วยเห็นไหมครับน้องบอสลองติดตามรูปได้ไหมครับไหนลองติดสิครับตรงนี้คือใต้กระดูกไหปลาร้าขวาเห็นไหมครับกระดูกไหปลาร้าขวาคือตรงนี้แล้วก็อีก1แผ่นครับติดใต้ชายโครงซ้าย
3: ห้ามแตะต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อก
0: ก่อนที่น้องบอสจะกดทุกครั้งน้องบอสจะต้องดูว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้
3: ป
0: ่
3: วย
0: โดยน้องบอสจะต้องพูดว่าฉันถอย
1: ฉันถอย
0: คุณถอย
1: คุณถอย
0: แล้วก็ทุกคนถอย
1: ทุกคนถอย
0: แล้วก็ต้องมองด้วยว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วน้องบอสค่อยกดปุ่ม
3: ผู้ป่วยได้รับการช็อกให้เริ่ม CPR
0: ไหนน้องบอสลอง CPR ต่อสิครับเหมือนที่พี่สอนไปเมื่อกี้เลยพอน้องบอสทำ CPR ต่อไปเรื่อยๆ2นาทีเครื่องก็จะวิเคราะห์ใหม
3: ่ CPR ต่อไป
0: วิเคราะห์ในที่นี้คือวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย
1: แล้วคนที่เขาโดนช็อตเนี่ยเขาจะเจ็บไหมครับ
0: ในระหว่างนี้ที่หัวใจหยุดเต้นไปเราช็อตไฟฟ้าไปก็ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บครับแล้วก็แผ่นตรงนี้มีแผ่นเจลคอยลดความร้อนจากพลังงานที่ปล่อยไปครับก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับก็เครื่องนี้เหมือนเครื่อง AED เลยที่เมื่อสักครู่นี้น้องบอสมาช็อคไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเช่นสามารถติดแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยณเวลาปัจจุบันได้แล้วก็เราจะได้ให้การรักษาในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไปครับน้องบอสลำดับแรกนะครับเราก็จะหยิบแพดเดิลออกมาครับหยิบแพดเดิลออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสลองถือดูนะครับจับไปแบบนี้ครับแล้วน้องบอสก็ต้องวางเหมือนที่เราวางใน AED เลยจำได้ไหมครับ AED วางยังไงคือใต้ไหปลาร้าข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ชายโครงด้านซ้ายแบบนี้นะครับช็อคไฟฟ้าหัวใจด้วยพลังงานกิจจูลครับ
4: 1 2 3ก่อนครับนั่นแหละครับเก่งมากช็อคเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาปั๊มหัวใจต่อนะครับน้องบอสปั๊มต่อเลยโอเค2ทีขับไปครับ
0: คนไข้กลับมาไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยมั้ยครับ
4: เต้นกี่ครั้งครับ
1: 81ครับ
4: โอเคคนไข้รอดชีวิตแล้วนะครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับน้องบอสตั้งแต่เรียนนะครับแล้วก็สอบติดหมอให้ได้เนาะแล้วก็จบไปเป็นหมอที่ดีให้ได้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: วันนี้นอกจากได้เรียนรู้การทำงานของหมอฉุกเฉินกันแล้วยังได้ความรู้ไปเต็มๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการดร.คิสจะพาไปดูการทำงานของคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
1: วันนี้เนี่ยบอสสนุกมากเลยครับเพราะบอสได้เรียนรู้อุปกรณ์บนรถแอมบูเรนซ์แล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีแล้วก็บอได้รู้อีกว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยจะต้องโทรเบอร์1669ครับผม

0: ภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็ด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมร
1: สำหรับผู้บรรยายภาคภาษาไทยวันนี้ประกอบด้วยคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
2: นับตั้งแต่วันที่สำนักพระราชวังได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาซึ่งวันนี้เป็นวันที่50แล้วนะคะสำหรับการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพค่ะ
1: ซึ่งเลขาธิการพระราชวังครับรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ50 วันในวันศุกร์ที่31กรก

0: กฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันที่30และ31กรกฎาคม2569ซึ่งในช่วงการบำเพ็ญพระกุศล100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ7วันปันนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันในวันที่30และ31กรกฎาคมนี้ครับและสตมวานครบ100วันถวายพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569
1: สำหรับพระราชพิธีปัญญาสมวานกำหนดจัดขึ้น2วันด้วยกันนะคะคือวานนี้และวันนี้โดยสาระสำคัญของวานนี้คือเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาและสดับปกรณ์ซึ่งในวันนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาสวดมาติกาและสดับปกรณ์ค่ะท่านผู้ชมคะในห้วงการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพที่ผ่านมานั้นหลังจากพระราชพิธีปันนรสมวานพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสำหรับพระพิธีธรรมนั้นคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งนะคะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
0: โดยปัจจุบันนะครับพระพิธีธรรมมี10วัดได้แก่วัดราชสิทธารามครับวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสาเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยพระพิธีธรรม1สำรับมี4รูปประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำกำหนด100วันซึ่งในการมาเป็นพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่มีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งก็ประกอบไปด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรครับ
1: ในภาพที่เห็นสักครู่นี้นะคะคือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรพูตานและสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่มในพระราชพิธีพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพด้วยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ที่ผ่านมาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นพระราชนัดดาลพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: โดยตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ได้ทรงศึกษามาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆและตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิ์ที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระนพสัปปตบดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปครับ

0: โดยในเมื่อวานนี้นะคะในเวลา 18:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชกุศลปัญญาสมวาน50 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์กรรศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสนีนาถพิรัตน์กัลยาณีโดยเสด็จในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10สวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกระไรกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชยวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปะกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์4 รูปสวดธรรมกถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วนะครับว่าพระราชพิธีปัญญาสมวานนั้นกำหนดจัดขึ้น2 วันด้วยกันคือวานนี้และวันนี้โดยสาระสำคัญของวานนี้คือเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาและสดับปกรณ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10 รูปเมื่อวานนี้นะครับที่สวดพระพุทธมนต์และพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาโดยพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเช้านะครับ10 รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศเทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัด3 พระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
0: สำหรับในขณะนี้นะคะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะซึ่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งประดิษฐานด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยพระโกศทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะส ำหรับภาพในขณะนี้เป็นภาพของคณะองคมนตรีแล้วก็คณะรัฐบาลนะคะที่มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จการแต่งกายของผู้ที่เข้าเฝ้านั้นแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสภาจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสภาจุลจอมเกล้ามงกุฎไทยค่ะ
1: และสำหรับพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ครับโดยเหนือกรอบพระรูปครับมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพพซึ่งอักษรพพานสีแสดนั้นอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ
0: สำหรับธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นนะคะโดยปกติมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศประสบข่าวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศนะคะถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบนั้นห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมค่ะสำหรับเครื่องอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หน้าพระแท่นแว่นฟ้าตั้งม้าหมู่ปิดทองสองหมู่หมู่ข้างซ้ายพระโกศทอดเครื่องประกอบพระอิสริยยศสำหรับสมเด็จเจ้าฟ้าและเครื่องราชูปโภคหมู่ข้างขวานั้นทอดเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมทั้งฉลองพระองค์ค่ะ
1: ซึ่งทางด้านขวาของพระโกศนะครับที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายก็ได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ประยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ประยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับครับ
0: เมื่อสักครู่นี้นะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันนี้นะคะขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ค่ะเพื่อที่จะได้รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสำหรับหมู่ด้านซ้ายของพระโกศนะคะคือเครื่องอิสริยราชูปโภคที่ทอดถวายมีผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันส่งพระพักทองคำลงยาและผ่านรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาด้วยค่ะราชสักการะเบื้องหน้าที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนั้นได้มีการกั้นราชวัตรทางมุมข้างตะวันออกและข้างตะวันตกนะคะถัดออกมาได้ตั้งฐานปิดบัวทองประดับกระจกสำหรับตั้งพุ่มตาดทองทางเบื้องซ้ายและพุ่มตาดเงินทางเบื้องขวาตรงกลางระหว่างราชวัตรตั้งโต๊ะปิดทองทอดเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพทรงธรรมในขณะที่รูปประจำวันประสูติคือวันพระศบดีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบนะคะพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลเบื้องหน้าทอดเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแท่นทรงกราบค่ะ พระโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษายงทอดลงมาอย่างพานทองสองชั้นพระภูษายงบนพานทองสองชั้นพับทบกันไว้นะคะเมื่อมีการสดับประกอบพระศพเจ้าพนักงานจะได้คลี่พระภูษายงออกไปจนถึงอาจสงค่ะโดยใช้ถ้วยรับเป็นระยะสำหรับพระโกศฐ์นั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นนะคะสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและจากการปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานซึ่งเป็นคันฉัตรที่มีรูปแบบเป็นมุมฉาก2ทบนะคะทั้ง4ประดิษฐานพระโกศฐ์นั้นมีการจัดทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์หมุนเวียนกันมายืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายนั้นยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งภาพที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะนี้เป็นภาพด้านนอกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระ

พระชนฟ้าจุฬาโลกมหาราชสร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับผู้ที่มารอเฝ้าทูลองถือพระบาทรอรับเสด็จครับ

0: มักยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมังสรณังกัจฉามิ

ตระนังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังตระนังกัจฉามิ

ติภาปตานิสิเดนะตุปติยันติสิเดนะโภคสัมปทาสิเดนะนิพุติยันติตัตมาสีรังวิโส

และเมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศเทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณาดีโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำจากนั้นประทับพระราชอาสน์ครับ

0: จ้าพนักงานถอนปิ่นโตออกจากอาสงนะคะหลังจากนั้นจะไล่พระภูษาโยงค่ะซึ่งที่บริเวณฐานพระโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงจะทอดลงมาอย่างพานทองสองชั้นพระภูษาโยงบนพานทองสองชั้นนั้นพับทบกันไว้นะคะเมื่อมีการสดับประกอบพระศพเจ้าพนักงานจะได้กลี้พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาจสงโดยใช้ถ้วยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาจสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอาจสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะ
1: สำหรับพระภูษาโยงหมายถึงแถบผ้าที่ผูกต่อจากปากพระโกศสำหรับใช้ในการวางเพื่อทอดผ้าบึงสุกุลให้แก่พระสงฆ์สำหรับประกอบนะครับในการใช้ผ้าภูษาโยงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปเรียกว่าพระภูษาโยงและต้องใช้ผ้ารองโยงประกอบด้วยทุกครั้งครับซึ่งผ้ารองโยงก็คือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าผ้าพระภูษาโยงเล็กน้อยมีขนาดกว้างประมาณ10หรือ12นิ้วมีความยาวขึ้นอยู่กับความยาวของแถวพระสงฆ์นำมาม้วนเป็นทรงกระบอกวางบนพานใช้สำหรับปูลาดรองรับพระภูษาโยงครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรค่ะ

ทานังอุปกัปปติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวัตมิจตุสัพเพปุเรนโสตังกัปปา

Satsang with Mooji.

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยจำนวน10ตรัยแด่พระสงฆ์แล้วหลังจากประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งนะคะและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน747รูปที่สดับประกอบเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรนิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชเดชาขึ้นยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาค่ะ

0: านนี้และวันนี้โดยพระราชพิธีปัญญาสมวานกำหนดขึ้น2วันวานนี้และวันนี้นั้นเมื่อวานนี้ครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคถาและสดับปกรณ์ซึ่งพระสงฆ์นะครับที่ถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้กับได้แก่พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารครับถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตตปกถาครับซึ่งทำดังกล่าวนะครับความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังต้องประกอบด้วยธรรม4ประการด้วยกันครับได้แก่ทานการให้ไม่ถึงการสละปันสิ่งของของตนเองแก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอมิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือการรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาททำประการที่2คือสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดคือการรักษาศีลงดเว้นจากการทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเพื่อไประงับซึ่งกรรมทั้งหลายครับและประการที่3คือสังยมะคือความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลซึ่งถือเป็นการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจและธรรมะครับคือการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาธรรมะให้เป็นแนวปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนครับ
1: และนั่นก็เป็นรายละเอียดของการถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตตปกถาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้โดยพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชยวัฒโนนะคะลำดับนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะขึ้นนั่งยังอาจสงค่ะ
0: สำหรับพระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกนี้นะครับจากในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วประกอบด้วยสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระโสพลวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามและพระพรหมวชิระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: ที่เห็นในขณะนี้คือพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรนั้นทำเป็นลายดอกพิกุลค่ะเบื้องหน้าทอดเครื่องนมัสการพันทองสองชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแท่นทรงกราบนะคะส่วนด้านหลังของพระพุทธรูปนั้นนะคะก็เป็น หน้าบันประดับด้วยไม้จำหลักลายเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์ล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาใต้บัลลังก์ฐานพระเป็นฝาก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาวมีพระบัญชร2 ช่องเป็นทางระบายอากาศนะคะ

และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตร11ไตรเที่ยวแรกครับแต่พระสงฆ์ที่สุดมาติกา

ปริปุเรนติสักรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโหโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโหโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมะราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: จริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงคิดพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระไตรเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรแล้วนะคะพระสงฆ์สดับประกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและจะนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะคะขึ้นนั่งอย่างอาบสง

0: ระสงฆ์ทั้ง12รูปนะคะประกอบไปด้วยพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดพระหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิสุกสิทธารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระยานกวีวัดสมณัตวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงวัดธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามค่ะ
1: และหลังจากเจ้าพนักงานลาพระภูษายงแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทอดพระไตรจำนวน12ไตรครับ

0: จ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจากพระที่นั่งนะคะและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นยังอาสน์ค่ะ
1: ซึ่งพระสงฆ์ที่เจ้าพนักงานนิมนต์ขึ้นยังอาสน์จำนวน12รูปนี้เป็น12รูปใน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัฒน์วัดสัมมาชัญญาวาสพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาและพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปกำลังขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

0: พนักงานลาดพระภูษายงนะคะโดยมีผ้ารองโยงวางก่อนอีกชั้นหนึ่งค่ะ
1: ทางนี้ครับเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วนะครับจะเก็บผ้าพระภูษายงทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดข้ามพระภูษาย

0: มีความเชื่อนะครับว่าเป็นการข้ามศพของผู้ล่วงลับไปแล้วครับโดยจะวางเก็บไว้บนพานสำหรับรองรับตามเดิมอีกทั้งเพื่อความสะดวกแก่พระสงฆ์ในการลงจากอาจสงครับและเมื่อพระสงฆ์ชุดต่อไปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วจึงจะทำการลาดพระภูษาโยงอีกครั้ง
1: ในโอกาสนี้ในพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบโดยกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

我的灯泡。

0: เมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วนะคะลำดับนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจากพระที่นั่งนะคะแล้วนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นในเที่ยวนี้ประกอบไปด้วยพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิรดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิรภาวนาภิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระปริยัติวชิรกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิรานุวัฒน์วัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดปุพพารามพระปริยัติวชิรโมลีวัดพระยายังพระวชิรคณาภรณ์วัดประวัตินิเวศวิหารพระวชิรโพธิวิเทศไผ่เชตวันมหาวิหารอินเดียพระวชิรวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งจะเป็นพระสงฆ์เที่ยวสุดท้ายนะคะในการขึ้นนั่งอย่างอาจสงและสดับปกรณ์ค่ะ
1: เป็นพระสงฆ์12รูปในจำนวน40

7รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งขณะนี้ขึ้นนั่งบนอาจสงเรียบร้อยแล้วนะครับและเจ้าพนักงานจะทำการลาดพระบูชายงต่อไปครับ

ซึ่งผ้าพระภูษายงนี้นะครับคือแถบผ้าที่ผูกต่อจากปากพระโกศครับใช้สำหรับวางเพื่อทอดผ้าให้พระสงฆ์สดับปกรณ์ซึ่งในการทอดผ้าแต่ละครั้งต้องมีผ้ารองโยงประกอบด้วยทุกครั้งนะครับผ้ารองโยงนี้ก็คือผ้าสีขาวครับที่มีขนาดกว้างกว่าผ้าพระภูษายงเล็กน้อยขนาดความกว้างประมาณ10หรือ12นิ้วมีความยาวขึ้นอยู่กับความยาวของแถวพระสงฆ์แต่มาม้วนเป็นทรงกระบอกวางบนผ่านสำหรับใช้ปูลาดรองรับพระภูษายงครับและในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรเป็นเที่ยวสุดท้ายครับ

ีกสักครู่หนึ่งจะมีการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนะคะโดยวันนี้พระพิธีธรรมเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกได้แก่วัดอนงคารามค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทค่ะนั้นจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา
1: ประยุทธ์ตอ

0: ในขณะนี้นะคะณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมได้สวดพระพิธรรมพระศพนะคะซึ่งกำหนดการส่งบรรเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถวายพระศพจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: และในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือนะครับ1ชุดจำนวน4เล่มประกอบด้วยเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรณียสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือพระราชทานหนังสือ1ชุดมี4เล่มประกอบด้วยเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ตำราสรรพคุณยาฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิทภูมิศาสตร์ของประเทศสยามและประวัติศาสตร์กฎหมายซึ่งสามารถรับหนังสือสมุดณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครครับโดยสามารถรับหนังสือได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31มีนาคม2570ครับ
0: สำหรับกองทหารเกียรติยศในวันนี้นะคะได้แก่กองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์และกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และคุณวิรศักดิ์ขอบเขตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: และผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ์มัยลาภสวัสดีครับ
2: ช่วยที่บ้านได
3: ้ตอนนี้ก็มาถึงเวิร์กช็อปสุดท้ายครับเป็นเวิร์กช็อปวัดใจนะครับก็คือเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของเราเองนะครับตอนนี้ผมก็มีตัวอย่างมาให้คุณครูได้ชมนะครับพวกนี้นะครับตัวพวกนี้นี่เป็นไดโนเสาร์หุ่นยนต์นะครับไซบอร์กที่ผมสร้างสรรค์ขึ้นมาพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็มาเป็นการดัดแปลงนะครับจากรถยนต์มาเป็นหุ่นยนต์นะครับก็คือลักษณะเด่นๆของรถก็คือตัดส่วนหน้ารถมานะครับที่เหลือก็ให้น้องๆเด็กๆเนี่ยปั้นประกอบขึ้นมาตามใจชอบนะฮะนี่ผมก็ดัดแปลงมาจากผลไม้ธรรมดามังคุดนะฮะทำให้เป็นเจ้าหนูมังคุดนะครับให้เขาดูสนุกสนานนะครับให้ชมแล้วก็เดี๋ยวคุณครูลองจินตนาการสร้างสารขึ้นมานะครับเอาละครับตอนนี้คุณครูทุกท่านก็สร้างสารผลงานตามจินตนาการเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงก็รบกวนคุณครูท่านนี้พูดถึงผลงานตัวเองก่อนเลยนะครับเชิญเลยครับ
4: งานนี้นะคะจะตั้งชื่อไว้ว่าเต่าสับปะรดนะคะ
3: เต่าสับปะรดนะครับ
4: คือจริงๆแล้วคือเอกระดองเต่าเนี่ยคิดว่าในจินตนาการไอเดียของตัวเองอ่ะไม่จะเป็นต้องเป็นกระดองเต่าที่เราเคยเห็นเป็นทรงโค้งกระดองเต่าอาจจะเป็นสับปะรดเป็นมังคุดเป็นทุเรียนก็ได้นะคะ
5: สำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องหนูน้อยหมวกผลไม้นะคะข้างบนนี้บนหมวกนี้ก็คือจะมีมังคุดแล้วก็มีส้มมีเชอร์รี่แล้วก็มีองุ่นนะคะจะเป็นสีของอันนี้สำหรับเด็กปฐมวัยนะคะ
3: อ๋อครับ
5: ค่ะ
6: ผลงานชิ้นนี้นะคะคือเจ้าหญิงชีวจิต
3: ครับโอ้ยชีวจิตนะฮะ
6: อยากให้เด็กๆรู้จักทานผักผลไม้อาหารว่าสมัยนี้เด็กจะทานพวกขนมกรอบ
3: อ๋อครับ
6: ที่มีพวกผงชูรสเยอะแยะ
3: ครับ
7: อันนี้ผลงานชิ้นนี้นะคะเป็น

0: ตารักโลกค่ะ
1: นางฟ้ารักโลกนะครับรักรักเด็กรักทุกคนนะครับ
0: รักทุกคนนางฟ้ารักโลกคือลักษณะคือเหมือนว่าเอาต้นไม้ค่ะคือเอาปีกใบไม้มาแทนเป็นปีกนางฟ้า
1: ครับผมเป็นอันว่าตอนนี้คุณครูก็ได้ลองใช้จินตนาการสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วในขั้นต่อไปก็สามารถจะไปแนะนำให้เด็กๆนะครับใช้จินตนาการของเขาอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับ
2: คุณครูปันธารีนำเทคนิคของกูรูมาใช้ในการเรียนการสอ

0: หลังจากที่นักเรียนทำปั้นตามจินตนาการของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าของเพื่อนปั้นเป็นอะไรกันบ้างมาดูคนแรกของหนูปั้นเป็นอะไรคะลูก
1: ไก่ค่ะ
0: ไก่เหรอคะยกขึ้นมาเลยมาหน้าห้องมาให้เพื่อนดูให้เห็นชัดๆดีกว่านะคะไก่ของหนูเป็นไงคะแตกต่างจากไก่ทั่วไปยังไงบ้างอธิบายซิทำไมถึงปั้นตัว
1: ใหญ่ค่ะ
0: ไก่ทุกตัวมีปีกไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีแต่ตัวนี้พิเศษกว่าเพื่อนเป็นยังไงคะ
1: มีปีกใหญ่กว่าม
0: ีปีกใหญ่กว่าเพื่ออะไรล่ะคะมีปีกใหญ่กว่า
1: จะได้บินสูงๆ
0: จะได้บินสูงสูงของแพรวคืออะไรคะเนี่ยตัวอะไรคะ
2: แพนกวิน
0: มันแตกต่างยังไงนะ
2: มีปีก
0: ช่วยมันเป็นยังไงอะคะ
2: บ
0: ินได้ปั้นเป็นอะไรคะ
3: ไอศกรีม
0: และไอศกรีมรสอะไรคะเนี่ย
3: ช็อกโกแลต
0: รสช็อกโกแลตนะคะมีเขาเรียกอะไรมีสตรอเบอรี่มีเชอร์รี่อยู่ด้วยแล้วหนูเอาส่วนประกอบของโครงสร้างที่เราปั้นกันเอาอะไรมารวมกันบ้างคะเนี่ย
3: หนวดกับ
0: อะไรคะ
3: หนวดกับปาก
0: หนวดนะคะชื่อไอศกรีมอะไรคะเนี่ยไอศกรีมหนวดปลาหมึกเหรอคะโอเควันนี้นักเรียนได้อะไรจากการปั้นบ้างลูก
4: ได้ฝึก
0: ปั้นได้ฝึกกล้ามเนื้อมือได้ฝึกจินตนาการอย่างที่เพื่อนบอกได้พัฒนาฝีมือของตัวเองไปเรื่อยมีการจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นำไปเป็นของเล่นของประดับของตกแต่งได้ไหมได้จากที่ดูลักษณะเด็กในการปั้นในชั่วโมงนี้เด็กจะให้ความสนใจให้ความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นที่จะทำที่จะปั้นแล้วก็เด็กหลายคนก็คิดจินตนาการได้ดีความคิดของเขาก็พัฒนาการไปได้ดี
5: ได้รู้จักการปั้นหลายอย่างเต่าปลาหมึกงูทรงกลมทรงกระบอกสามเหลี่ยม
6: ปั้นปลาหมึกกับแม่มดกินจุค่ะกินสตรอเบอรี่แล้วกินฟักทองแล้วก็กินลูกอมแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นขนมหมดเลยค่ะ
7: ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วก็พัฒนาการให้เราได้ปั้นให้สวยขึ้นแล้วก็เรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะ
8: เด็กที่ชอบปั้นนี่มันคือเขาปั้นด้วยแบบความสนุกแรงบันดาลใจนะครับนอกเหนือจากพวกนี้แล้วผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือเป็นสิ่งที่เขาได้ฝึกฝนในการใช้จินตนาการจริงๆแล้วหลายอย่างฝึกให้เด็กใช้จินตนาการได้ครับแต่ว่าดินน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีข้อจำกัดในการสร้างสรรค์นะฮะเพียงแค่เรามีดินน้ำมันหลายๆสีนะครับแล้วก็มีเวลาอยู่กับมันเนี่ยแล้วพอเรามีทักษะการปั้นพื้นฐานในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเด็กๆก็สามารถที่จะแบบสนุกกับจินตนาการของตัวเองครับคือไม่มีที่สิ้นสุด

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา

0: เพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเนี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ

0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
2: เงียบสิ
3: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกะปะปะ
4: โอ้ย
2: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
2: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหร
3: ไม่นะ
0: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: นี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: ดีดีดีดี

0: ียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2 มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่

0: นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
1: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
1: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับ1ขอตอบข้อ3
1: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
1: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
1: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้ๆๆพวกเราทำได
1: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
4: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
0: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
4: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
5: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแม่จากไหนร้องมาอยู่การสังฆทานในวันนี้จะเริ่มขึ้นในไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
4: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราชเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตรา3ดวงจริงๆด้วย

0: ก่อนจะไปอียิปต์นะคะเด็กๆ เวลาเรียนเรื่องนี้ทุกปีนะคะเด็กเขาก็จะถามแบบตลกๆอะค่ะว่าอาจารย์ทำไมสฟิงซ์ของกรีกหัวของสฟิงซ์เป็นผู้หญิงแล้วทำไมสฟิงซ์ของอียิปต์หัวเป็นผู้ชายหรือเป็นสัตว์ชนิดต่างๆในหนังสือมันไม่ได้อธิบายอะค่ะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำไมนั้นครูก็จะบอกว่าเอ้ยครูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวครูจะบินไปอียิปต์มาบอกเธอนะไปหาข้อมูลมาบอกเธอนะแล้วพอได้บินไปเห็นจริงๆแล้วก็ได้เรียนรู้จากไกด์ท้องถิ่นก็ทำให้ทราบว่าทำไมสฟิงซ์จึงเป็นเพศชายเนื่องจากว่าฟาโรห์ของอียิปต์จะเป็นผู้ชายนั้นความยิ่งใหญ่ของฟาโรห์มันก็จะเกี่ยวข้องกับสฟิงซ์แล้วก็เกี่ยวข้องกับพีระมิดด้วยนักเรียนเพื่อนำมาประกอบในการสอนในห้องเรียนสำหรับการสอนขั้นที่หนึ่งในการสอนทุกวิชาก็จะต้องมีขั้นวอร์มอัพนะคะก็คือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนตัวเองก็จะเอ่ยถึงสฟิงซ์จากที่นักเรียนเรียนมาแล้วในคราวที่แล้วว่ามีอะไรบ้างครูก็จะถามนักเรียนเพื่อทบทวนพีระมิดกู๊ดพีระมิด Who can remember oh last time many weeks ago
1: Valley of the King
0: very good and who else about the Sphinx who can remember okay what is it
2: Sphinx.
0: Yes, we study about Sphinx. So the important one is Sphinx. What is in the pyramid? Tomb. Good. Yes, that word tomb. And can you remember the great temple from the story? The temple is
2: Karnak.
0: Karnak. Very good. Karnak.สำหรับขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้น presentation คือนำเสนอขั้นนำเสนอก็คือครูถามนักเรียนเพราะว่าตอนที่คุณครูอยู่อียิปต์พอเห็นสถานที่สำคัญครูก็เลยคิดในใจเราน่าจะเขียนโปสการ์ดจากส่งโปสการ์ดให้นักเรียนนะก็เลยถ่ายภาพแล้วก็เลือกรูปอะค่ะแล้วก็ไปอัดรูปมาแล้วก็ส่งโปสการ์ดเขียนข้างหลังเป็นปริศนาเพราะว่าเราไปเมืองที่มันมีปริศนาเยอะมากก็เลยเขียนปริศนาก็คือคำถามแล้วก็ส่งโปสการ์ดมาให้นักเรียนทุกคนด้านหลังของโปสการ์ดก็จะเขียนคำถามเอาไว้แล้วก็ให้นักเรียนค้นคำตอบเองเมื่อคุณครูกลับมาแล้วในชั่วโมงถัดไปที่คุณครูเจอนักเรียนหลังจากกลับจากอียิปต์แล้วนักเรียนทุกคนที่ได้โพสการ์ดและคำถามนั้นจะต้องมาตอบคำถามครู
3: When I went to Egypt I took many pictures for you and I sent many postcards to you Please show me your postcardPlease show me your postcard. Okay, very good, very good. Now, please show me your postcard again and read the sentence at the back of

0: Your postcard. Okay, can you read it, please? Stand up.
1: Hello, Fai. How are you? I hope you enjoy your vacation very much. I have a good time and enjoy my trip in Egypt. So I send this picture to you with a question. Please give me the answer in my class midterm.
0: Okay, very good. Can you read the question for your friends, please?
1: What is the name of this star?
0: Who can guess the answer? Who can guess the answer? Do you know? Don't worry about the answer. Don't worry. It's true or false? Don't worry. It's right or wrong? The name of this star. Can you tell? Maybe it's quite difficult. Can you tell me the answer? Because I ask you, when you got this postcard, you have to find the answer, okay? So what is the answer?
1: A kind of big star.
0: Repeat after her, please.
2: A kind of big star.
0: Okay, very good. Thank you. Canopic jar ก็คือนักเรียนจะเห็นมันเป็นจาจาก็คือเป็นรูปอะไรคะ
3: เป็น
0: โถนะคะเป็นโถแล้วก็จะมีในเนี้ยมีโถทั้งหมดกี่ชนิดคะ
2: 4
0: ชนิดแล้วก็ในแต่ละโถเนี่ยก็จะใส่ส่วนประกอบในร่างกายของฟาโรห์ซึ่งฟาโรห์สิ้นพระชนใช่ไหมคะก็จะเอาส่วนสำคัญทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในจาอันนี้นะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่ไหนไปไว้ที่ไหนคะเอาไว้ในใช่ค่ะถูกต้องเก็บไว้คู่กับตัวศพนะคะตัวศพของพระองค์ท่านโอเคไหมคะอ้าว next one
4: hello Tay hi youI am very happy in Egypt. I want you to come and see the beautiful place by yourself, but impossible. So I send this picture to you with a question.
0: Okay, and please read the question for your friends.
4: This is the funerary monument of the famous female pharaoh. And can you tell me her name, please?
0: Can you tell me the name of the female pharaoh? What is her name?
5: Her name is Hatshepsut.
0: Oh, very good. Very good. การที่ได้ส่งรูปภาพนะคะเกี่ยวกับสถานที่สำคัญจากประเทศอียิปต์มาให้นักเรียนในโพสการ์ดนะคะถามว่ามีความสำคัญอย่างไรก็สำคัญมากอย่างน้อยนักเรียนก็ดีใจที่ได้โพสการ์ดจากครูแล้วก็รู้สึกดีว่าครูคิดถึงเขาอันนี้คือได้ด้านความรู้สึกกับ2คือนักเรียนได้ความรู้จากด้านหลังของโพสการ์ดที่ครูตั้งคำถาม1คือนักเรียนต้องไปค้นคำตอบเพราะครูบอกเขาว่านักเรียนต้องมาบอกคำตอบครูในชั่วโมงแล้วก็2ก็คือนอกจากตัวเขาได้แล้วเขาจะต้องเอาคำถามนี้ไปถามเพื่อนในห้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

0: a Vegamore?
1: Is this a Vegamore?
0: Can you tell me about duty of swimmer?
2: I think you finish your questions. Who want to tell me first? Please choose one question from 10. Just one. Just one. Yes, good. Read the question to your friends.
1: Which pyramid is the highest one?
2: Which pyramid is the highest one? Who knows the answer? Who knows the answer? Which pyramid?
3: The Great Pyramid.
2: Great Pyramid. Great Pyramid, do you know the name?
3: Pyramid Khufu.
2: Pyramid Khufu. Very good! นักเรียนพีระมิดที่เห็นในรูปนะคะพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดคือพีระมิดคูฟูนะคะจากที่หนูดูเนี่ยมีพีระมิดใหญ่เนี่ยทั้งหมดอยู่กี่พีระมิดคะ3แต่ถ้ามองจากแบบนี้นะคะนักเรียนจะคิดว่าอันที่สูงพีระ

0: มิดที่สูงยอดสูงนี่คืออันที่ใหญ่สุดจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพีระมิดที่ใหญ่สุดอยู่ด้านนี้ค่ะต่อไปคำถามที่2 The second question Who wants to tell your question Just one choose one sentence Okay you Read your question please one just one number
1: 2
0: number 2 number 2 read your question please
1: Why did the ancient Egyptians make mummies?
0: Why did the ancient Egyptians make mummies? Who know the answer?
2: ตอบเป็นภาษาไทยได้บ้าง
0: Oh yes, you can answer my question in Thai.
2: ทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะคร
0: ับทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นถูกหรือผิดคะ
3: ถ
0: ูกต้องเพื่อทำให้มันอยู่นานขึ้นนั่นเองนะคะการที่ทำมัมมี่ก็คือเพื่อให้มัมมี่หรือศพของกษัตริย์ทั้งหลายแหล่อยู่ได้นานขึ้นแล้วเป็นความเชื่อของคนอียิปต์โบราณว่ากษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยเป็นลูกของเทพเจ้าด้วยซันออฟก็อดแล้วมีความเชื่อว่าพระองค์หลังจากสิ้นพระชนแล้วพระองค์จะมีชีวิตกลับมาใหม่อะค่ะจะฟื้นคืนชีพอันนี้เป็นความเชื่อก็เลยต้องทำมัมมี่เพื่อรอเวลาที่พระองค์จะฟื้นคืนชีพมาใหม่โอเคคำถามสุดท้ายค่ะ the last question who wants to read your question ใครเอ่ยคะอยากตอบโอเค one question choose one question which pictureP
4: icture number 9
0: good picture number 9
4: what is this place
0: what is this place good question this place the name of this place is Abu Simbel temple จากที่สอนแบบเดิมคือใช้เนื้อหาเฉพาะในหนังสือใช่ไหมคะก็คิดในหัวไว้ว่าเอ้ยรูปที่เราถ่ายนี่เยอะเราจะทำกิจกรรมอะไรดีที่จะสนุกก็จะนึกถึงเนื่องจากว่าตัวเองจะถนัดเรื่องเกมแล้วก็ได้ทดลองว่าเกมเป็นการสอนที่สนุกก็เลยคิดว่าอ้าวสอนเกมแล้วกันแล้วก็ใช้ภาพนั้นนะมาประกอบในการเล่นเกมค่ะโดยที่แบ่งเป็นกลุ่มอะค่ะในการเล่นเกมI will ask you the question true or false the last student of each row has two cardsThe first card is true, and the second card is false. I will read the sentence about Egypt. The last student, when you hear the sentence and you think it's true, you pass? Pass. Example, pass, pass, pass to the first one. And you show your card here, okay? If the sentence is true, your group will get 1 point, okay? The first sentence, the Great Sphinx has the tiger body. True or false? Okay, you the first one, second one, third one. False, คนที่หนึ่งนะคะ, the first one. The answer is?
1: False.
0: Okay, the question.Everyone listen to the question again. The Great Sphinx has the tiger body. False, true or false?
5: False.
0: False, this one, number 4, 1 point, okay. The body is not the tiger. The body is?
1: Lion,
0: very good, lion. Next one. Number 2, rotate please, everyone stand up.Okay, good. The ancient Egyptians put the tombs of pharaohs in the pyramids. This one, your hand, the first one. The answer is true or false?
5: True.
0: ถูกต้อง True. รวมคะแนนจากที่เด็กสนุกครูก็สนุกเด็กมีความสุขครูก็มีความสุขมันคือได้ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ได้ฝ่ายใดฝ่ายเดียวค่ะเป็นความสุขที่อิ่มอะค่ะเพราะว่าเราเห็นนักเรียนเรามีความสุขกับการเรียนวิชาของเราสนุกตื่นเต้นครูมีอะไรใหม่ๆมาให้เรื่อยเลยนักเรียนชอบเราก็มีความสุขค่ะ

0: อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่สองของโลกประเทศไทยเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไรทิศทางของครูสอนภาษาจีนอย่างมืออาชีพโดยครูคนไทยจะเพิ่มขึ้นหรือไม่และนี่คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนไปในทุกๆวินาที
1: รวดเร็วด้วยไม่ใช่ว่าประดิษฐ์ประดอยมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่ใหญ่

0: ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งครูแยมนิสิตครูปีสุดท้ายคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาที่กำลังฝึกสอนภาษาจีนหนึ่งในวิชาเลือกเสรีของนักเรียนโดยครูแยมจะมุ่งเน้นวิธีการสอนที่ปรับเปลี่ยนไปในทุกๆวันเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นซึ่งบางครั้งอาจใช้วิชาศิลปะผสมผสานร่วมด้วยอีกทั้งยังให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นซึ่งเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหล่านี้ทำให้ห้องเรียนภาษาจีนที่ดูเหมือนยากกลับกลายเป็นห้องเรียนที่สนุกสนานและสร้างความสุขให้กับทุกๆคน
1: การเรียนภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนูคิดว่าเป็นเรื่องที่สนุกเพราะฉะนั้นครูผู้สอนเองก็ต้องทำให้การเรียนนี้เป็นการเรียนที่สนุกด้วยค่ะไม่ใช่แต่ว่าจะไปอ่านให้ฟังหรือว่าให้นักเรียนท่องอย่างเดียวมันไม่ใช่อะค่ะอย่างของหนูเนี้ยสอนบทสนทนาก็ให้เด็กๆแบบท่องอะค่ะแล้วก็ให้ออกมาสนทนาหน้าห้องอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้เขาได้แบบมีกิจกรรมทำให้เขาสนุกในการที่จะเรียนภาษาจีนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเด็กมีความสนุกก็จะทำให้เขาสนใจแล้วก็การเรียนรู้ก็จะพัฒนาการมันก็จะไปเร็วอะค่ะ
0: ดังนั้นทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีจึงกำหนดแนวทางในการปรับตัวต่อสถานการณ์โดยมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากลด้วยการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายสาขามากที่สุด
2: คณะศึกษาศาสตร์ก็อยากจะตอบสนองต่อปัญหาการศึกษาของประเทศไทยในประเด็นนี้ก็เลยคิดสร้างสรรค์โครงการที่จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเทศโดยมีความเชื่อว่าเรื่องของการที่จะใช้ภาษาได้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเพราะฉะนั้นนิสิตที่จะสามารถใช้ภาษาได้อย่างมั่นใจเนี่ยก็จะต้องเข้าใจวัฒนธรรมควรจะต้องมีโอกาสไปใช้ชีวิตในประเทศเจ้าของภาษาเพราะว่าภาษาสื่อสารเนี่ยถ้าหากว่าเคยไปใช้ในประเทศเจ้าของภาษาเนี่ยก็จะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาได้มากกว่า
0: ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูให้เป็นหลักสูตร2ปริญญาคือปริญญาด้านศึกษาศาสตร์และปริญญาในสาขาวิชาเอกทั้งนี้เพื่อให้นิสิตครูทุกคนต้องมีความรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองสอนอย่างเชี่ยวชาญมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณะได้

0: มุ่งเน้นการผลิตครูในสาขาการสอนภาษาจีนและสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่นซึ่งนิสิตครูในระดับชั้นปีที่1ถึง2นั้นยังต้องเรียนภายในคณะส่วนชั้นปีการศึกษาที่3ถึง4นิสิตจะต้องเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีซึ่งเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรม 2+2+1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศไปสู่ความเป็นสากลและเพิ่มความท้าทายในการคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศชั้นนำ
1: คือเรื่องของแนวทางการจัดหลักสูตรเนี่ยเราก็อาศัยโครงสร้างหลักสูตรของประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักนะครับก็เป็นการเรียน5ปีเพราะฉะนั้นในการมาวิเคราะห์ตรงนี้ก็คือวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาที่เรียกว่าวิชาที่จะสร้างความเป็นมนุษย์นะฮะกับวิชาที่เป็นวิชาชีพครูเราก็จะต้องปูพื้นฐานจากประเทศไทยให้พร้อมขณะเดียวกันเราก็จะเตรียมพื้นภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะเตรียมให้พร้อมก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้เขาไปเรียนภาษาวิชาเอกของเขาเนี่ยในประเทศเจ้าของภาษาเลย
2: แรกเนี่ยก็คือเรามีอาจารย์เจ้าของภาษามาสอนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปมาสอนและในขณะเดียวกันคณะศึกษาศาสตร์ของเราเนี่ยเวลาเราสอนเนี่ยเราก็จะบอกเด็กว่าถ้าไปสอนในชั้นเรียนเนี่ยหนูก็จะต้องมีเกมมีเพลงมีบทบาทสมมุติซึ่งมันเป็นลักษณะของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ค่ะเทรนลูกศิษย์เราไปด้วยว่าอย่างเงี้ยเกมเด็กเขาก็จะซึ้งเลยว่าอ๋อวิธีการแบบนี้นะเล่นเกมแล้วเขาก็เรียนผ่านเกมไปด้วยค่ะคือมันได้สองต่อค่ะ
0: เช่นวันนี้อาจารย์สอนภาษาจีนนำเกมมาให้นิสิตร่วมเล่นด้วยกันซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยสร้างการจดจำให้กับนิสิตทุกคนและที่สำคัญยังสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนานน่าเรียนมากยิ่งขึ้น
3: ขออย่างนึงต้องรวดเร็วด้วยไม่ใช่ว่าประดิษฐ์ประดอยมากเราซื้อมีเวลาจำกัดด้วย床上放着两本书然后还有一把椅子苏干亚的左边是谁
4: สอดแทรกในเรื่องเนื้อหาของเกมเข้าไปปุ๊บเด็กเกิดความสนุกสนานเป็นอย่างมากคือบางครั้งนะคะเราก็บางทีเราก็จะต้องดูที่ตัวเด็กด้วยว่าเด็กห้องนี้เขาชอบแบบไหนเขาชอบในส่วนของเกมเราก็เพิ่มเติมในเนื้อหาของเกมให้เขาได้ผ่อนคลายเขาไม่เครียดตลอดเวลานะคะ
0: ในเบื้องต้นการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นอาจจะยังให้อาจารย์ผู้สอนเป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติผสมผสานกันไปเพื่อให้นิสิตมีทักษะและเข้าใจในภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับนิสิตชั้นปีที่1ถึง2 ส่วนในชั้นปีที่3ถึง4นิสิตต้องเลือกเมืองที่ไปเรียนภาษาจีนอีก2ปีคือปักกิ่งและคุนหมิงซึ่งจะทำให้นิสิตมีประสบการณ์ด้านภาษารวมถึงวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น
5: ผมไปเรียนที่คุนหมิงอาจารย์ทั้งหมดก็จะเป็นอาจารย์คนจีนพูดภาษาไทยไม่ได้เลยพูดได้ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษซึ่งเราจะได้ทักษะการฟังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสียงแวดล้อมทั่วไปทั้งทั่วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเขาก็คือภาษาจีนทั้งนั้นนะครับ
6: หลักสูตรนี้เนี่ยเราไปเรียน2ปีที่จีนเราก็จะได้ว่าวัฒนธรรมเขาเป็นยังไง เราเกี่ยวกับด้านพัฒนาของเราก็จะไปเร็วอย่างเช่นการพูดการฟังการเขียนอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกๆวันเราได้เจอกับประสบการณ์จริงอะค่ะ
0: เชกเช่นเดียวกับนิสิตสาขาการสอนภาษาที่กลุ่มนั้นในเบื้องต้นจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานผ่านอาจารย์ญี่ปุ่นซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะมีวิธีการสอนที่สนุกสนานให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยทุกๆครั้งเพื่อให้เข้าใจและสนุกกับภาษาญี่ปุ่นเพราะในระดับชั้นปีที่3นิสิตจะต้องเลือกไปประเทศญี่ปุ่นตามที่หลักสูตรกำหนดไว้
7: แน่นอนเลยการไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้ภาษาเนี่ยดีขึ้นนะครับก็เหมือนกับรู้ตัวเองเลยว่าก่อนไปเนี่ยพูดก็ไม่ได้เจอคนญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะหันหน้าหนีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปที่ญี่ปุ่นโดนสถานการณ์บังคับก็คิดว่าตรงนี้คือเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่ได้ไปศึกษาต่อที่โน่น
8: บางทีถ้าเราเรียนในตำราคำศัพท์ที่เราได้ก็คือในตำราใช่ไหมคะแต่การที่เราได้ออกไปสู่ข้างนอกด้วยเราจะได้คำศัพท์ใหม่สิ่งใหม่ได้พบเจอผู้คนแล้วก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบไม่ใช่ในตำราไม่ใช่เป็นทางการแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่เขาพูดกัน
0: วันนี้ธนาวิทย์ใจเด็ดและสุรัสวดีอ่อนเจริญได้เรียนจบจากประเทศญี่ปุ่นตามหลักสูตรซึ่งการกลับมาครั้งนี้นิสิตทั้งสองไม่เพียงดำรงสถานะของนิสิตครูเท่านั้นหากยังทำหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยสอนอาจารย์ญี่ปุ่นให้กับนิสิตชั้นปีที่1และยังทำหน้าที่ในการสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเพื่อถ่ายทอดความรู้จากสิ่งที่เรียนมาช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับรุ่นน้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตที่จะทำให้เรามีครูที่เชี่ยวชาญสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
1: ผมว่าครูรุ่นใหม่ครูพันใหม่เนี่ยต้องเป็นครูที่เรียกว่าเมเจอร์เชนไม่ใช่เชนเล็กๆต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารไม่งั้นแล้วประเทศไทยจะไม่มีวันที่จะก้าวกระโดดขึ้นไปได้เพราะว่าคุณภาพการศึกษาไม่มีวันจะดีไปกว่าคุณภาพของครูได้อ
2: ันดับแรกเลยเนี่ยต้องมีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครูก่อนนะคะเพราะว่าพอรักแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอยากจะค้นคว้าต่อนะคะอยากจะศึกษาต่อว่าเป็นอย่างไรแล้วนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังจะให้ความรักกับคนที่เข้าไปสอนต่ออีกด้วยว่าต้องรักเหมือนกับที่ครูรักเขาหรือมันเข้ารักวิชาชีพครู
0: กว่า55ปีที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนี้สร้างรากฐานแห่งความเจริญงอกงามทางการศึกษาให้แข็งแกร่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในทุกด้านของทางคณะมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวไกลไปสู่สากลตามเป้าหมายที่มุ่งมั่นบนหลักที่สำคัญของการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีคุณธรรมสามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับสังคมและพร้อมที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งของเยาวชนที่ต้องการจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง
9: เมล็ดครูพันใหม่นะคะคือเอาใจใส่ในตัวเด็กให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการว่าเด็กอยากจะเรียนรู้อย่างไรและอยากเรียนรู้ในรูปแบบไหนเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะชอบเกมอาจจะชอบเพลงเราก็ควรที่จะหาตรงนั้นมาประยุกต์ใช้ในการสอนเพื่อที่ทำให้การสอนเนี่ยไม่น่าเบื่อด้วยอะค่ะ
10: ต้องพัฒนาตัวเราให้มีความรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนะคะเพื่อที่เพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นครูเราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ

0: การสอนนะไม่ว่าวิชาใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากยากเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าปฏิเสธอยู่ในใจละเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากง่ายไปหายากพอเขายอมรับแล้วว่าเอ้ยมันไม่ยากแล้วบวกความสนุกเข้าไปเขาก็จะมีความรู้สึกว่าสนุกกับมันนะท้าทายน่าเข้าไปให้ลึกกว่านี้หรือสูงกว่านี้อะค่ะปัญหาในการเรียนการสอนบทร้อยกรองภาษาอังกฤษนะคะซึ่งครูทุกท่านจะประสบกับปัญหาที่เหมือนกันเพราะว่าขนาดการเรียนบทร้อยกรองภาษาไทยนะคะก็ยากแล้วนะคะทีนี้เราต้องมาสอนบทร้อยกรองภาษาอังกฤษอีกยิ่งมากยิ่งขึ้นว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเข้าใจความหมายคอนเซปต์หรือฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ใช้ความพยายามมาหลายปีนะคะที่ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเรียนรู้เรื่องและก็รักที่จะเรียน Today we willLearn about or we will enjoy the English poetry. You learn the poetry, the Thai poetry already, right?
1: Yeah.
0: But is it difficult?
1: Yeah.
0: It's difficult.
1: Very.
0: Thai poetry, the Khong Chan Kap Kron. Isn't that difficult?
1: Very.
0: Very. Oh wow. But you have to learn English poetry.But don't worry, you will enjoy that. You will enjoy that. I promise you. Okay? สำหรับในแนวคิดของดิฉันนะในเรื่องของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้บทร้อยกรองภาษาอังกฤษนั้นนะคะทุกครั้งที่เราจะเริ่มสอนบทพันธ์ใหม่นะคะดิฉันจะต้องเริ่มต้นดึงความสนใจจากเด็กก่อนนะคือขั้นวอร์มอัพส่วนใหญ่เนี่ยดิฉันก็จะถามเด็กเด็กจะชอบเป็นเพลงมากกว่านะก็เลยพยายามที่จะหาเพลงที่นำมาจากบทร้อยกรองแล้วมาใส่ทำนองแล้วก็ทำเป็นแบล็งค์ให้เขาก็คือคำตกๆหล่นๆทำไมต้องตกๆหล่นๆก็เพราะว่าต้องการเช็คคอนเซนเทรชันหรือความตั้งใจความสนใจของเขา so I will show you or let you listen to some kind of song and then try to listen to it and think about the meaningand try to imagine about what happened in this song, okay?
2: And this song

0: แหมลองดูซิอะไรขาดหายไปในลิริกนี้เขาเรียกว่าซองลิริกนะเนื้อเพลงHow many blanks that you can fill up?
1: Nine.
0: You got 10?
1: Really?
0: ผ่านจากกระบวนการวอร์มอัพแล้วนะคะดิฉันก็จะให้เด็กรู้คำนิยามนะที่จะใช้ในการเรียนบทร้อยกลองนะคะเขาจะรู้ว่าคำนี้เรียกว่าอะไรแล้วก็ประเภทของโครงแต่ละชนิดให้ได้เรียนเข้าใจเป็นคอนเซ็ปต์ Poetry is an imaginative so imaginative came from imagine very good but doesn't mean in Thai imagine oh very good you are very clever huh so the meaning of poetry is imaginative written artform like they have a form many form but in your level we may learn about free word form haiku acoustic narrative but

0: of poem or poem we call free words. What does free mean? Free.
1: Free.
0: Isala. The words.คำหรือวลีเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งโครงแบบนี้ง่ายที่สุดเลยอิสระ the free words so I would like you to learn about one kind of free word poem the theme or the topic of the poem we call a bad day
1: bad day
0: yes a bad day it's about a very bad day of a manสำหรับตัวดิฉันเองนะคะในการสอนfree word หรือโครง free word นั้นดิฉันก็สร้างสื่อขึ้นมาก็เปิดให้เขาดูก่อนเลยค่ะเอาการมองเห็นก่อนเลยทีนี้การมองเห็นนั้นนะก็เป็นการกระตุ้นจะเห็นว่าจากสื่อนั้นก็ยินเสียงตามมาประกอบกับการสอนนั้นเราไม่มีความจำเป็นต้องสอนคำศัพท์เลยเราก็พิมพ์ subtitle เข้าไปในนั้นเลยเด็กเห็นภาพใช่ไหมเข้าใจคำศัพท์ครูก็ไม่ต้องมาเสียเวลาสอนศัพท์อีก
2: slipped on the sidewalk slipped on the sidewalk in a
0: slipped on the sidewalk
2: skinned my knees sprained my ankle
0: sprained my ankle สำหรับสาเหตุที่ดิฉันเลือกบทร้อยกรองเรื่อง A Bad Day เนี่ยนะคะมาสอนนักเรียนก็เพราะว่า 1. มันให้ความรู้สึกตลกขบขันมันเป็นสเต็ปแรกอะที่จูงใจเด็กอะว่าอุ๊ยตลกดีตลกดีแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอีกเรียกว่าใส่ Sense of Humor ให้เขาก่อนเมื่อเขาเพลิดเพลินเขาก็ต่อไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพมันเห็นเด่นชัดด้วย What does it mean a skin his kneeIn Thai please ทะลอก skin skin ผิวหนังนะ skin his knee ผิวหนังทะลอกใช่ไหม very good
2: bought a pen bought a pen that didn't write that didn't write took it back and had a fight took it back and had a fight went home angry
0: สำหรับผลของการใช้สื่อ CAI ประกอบการจัดการสอนนี่นะคะเด็กนี่นะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะที่สำคัญคือเขาเข้าใจเกิดภาพพจน์นะเกิดคอนเซปต์และสามารถสรุปค่ะในที่ดิฉันภูมิใจก็คือสามารถสรุปบทร้อยกลองได้หรือแปลบทร้อยกลองได้เนี่ยซึ่งมันเป็นสเต็ปที่ยากมากที่จะให้เด็กถอดความหมายออกมานะคะแต่พอใช้สื่อแล้วเขาถอดความหมายได้สรุปคอนเซปต์ได้ให้เขียนเป็นคอนเซปต์แมปก็ได้ให้มายืนเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้ตอบคำถามก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเช็คความเข้าใจเขาได้หลายรูปแบบหลังจากเราใช้สื่อประกอบการสอนนี้ What did he do with the pen?
3: Took it back and had a fight.
0: It means that he took the pen back to his home?
3: No.
0: To where?
3: To stationery store.
0: Yeah. Took it back. Only one pen. He took it back to the stationery store and had a fight. You tell me that had a fight. He fighting?
3: No.
0: No. What does it mean with had a fight?
3: ต่อเถียงเถียงกับ
0: In Thai, เถียงค่ะ Argue. Yes. เถียงกันนะคะไปเถียงกับคนขายนะIn English, we use argue with the lady who sell a pen, right? You know who she is?
3: Teacher.
0: Is she beautiful?
3: Yes, very beautiful.
0: จริงใจจริงใจหลังจากที่ฉันสังเกตดูแล้วว่าเด็กส่วนใหญ่เข้าใจแล้วนะเดี๋ยวฉันก็อยากจะเช็คความเข้าใจเขาอีกครั้งหนึ่งอ่านให้เขาจับกลุ่มนะแล้วก็ทำคอนเซปต์แมปปิ้งโดยการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะให้ถูกต้องทีนี้ประกอบกับวัยรุ่นเนี่ยเขาชอบที่จะใช้การ drawing coloring เดี๋ยวฉันก็จะเปิดโอกาสให้เขาระดมความคิดแล้วก็สร้างเป็นผังมโนทัศน์ขึ้นมานะแต่ละกลุ่มก็ทำไปแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนเด็กก็จะเกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นในการเรียนบทร้อยกลอง A Bad Day นั้น
3: Skin my knee L Sprain The first one he opened

0: was slip. Okay. And you is right picture.
1: Okay. แต่ต้องเขียนไหมว่าชอบที่หนึ่งชอบที่สองชอบที่สามเลย
2: มันก็ไปตาม
1: มันก็ไปตามดาวไปตามชอบ
2: เฮ้ยเขาต้องเขียนบันไดงูดิคือ
1: ใช่ต้องมีช่อง
2: ก็เขียนไปเลยแค่นี้เองใช่ใช่

0: The first one, he overslept and he missed his train. And then he slept on the sidewalk.
1: Broke the glasses, lost the key, got stuck in the elevator, kicked it twice, stopped the toll.
2: He took it back and had a fight. And then he went home angry.
3: หลังจากที่เราวัดความเข้าใจของเขาโดยการร่วมกันสรุปเป็นคอนเซปต์แมปปิ้งแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเข้าใจจริงๆใช่ไหมเราก็ลองให้เขาทำงานเดี่ยวก็ให้เขาเขียนฟรีเวิร์ดนะด้วยตัวเขาเองกี่บรรทัดก็ได้ตามที่เธออยากจะเขียนเพราะเขารู้หลักการแล้วเนี่ยว่าโครงอิสระคือเขียนยังไงก็ได้ไม่ต้องมีสัมผัสมีกี่บรรทัดก็ได้เขาก็จะพยายามทำจนได้ตามศักยภาพของเขา

0: My favorite is red rose. I love red rose. It makes me feel happy because red rose means so much for me. My friend is everything to me. I need to tell everyone in the world. I love you, my best friend.
1: In the morning, there is a sun. In the night, there is a moon. In my heart, always having you.
2: ตอนเช้ามีพระอาทิตย์ฉันใดตอนกลางคืนมีพระจันทร์ฉันนั้น
3: ในใจ
2: ฉันมีแต่เธอ
4: การเรียนบทร้อยกองภาษาอังกฤษนะคะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะยากนะคะเพราะว่าภาษาไทยหนูก็ยากมากเลยค่ะว่าสอนมาก็ไม่ค่อยเข้าใจบางทีก็แบบยังงงๆอยู่นะคะภาษาไทยแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษคงยากมากแต่ครูเขาสอนดีค่ะแบบหนูคิดว่าตอนนี้ภาษาคงภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยแล้วค่ะ
5: ครูทำให้เราเห็นภาพออกมาให้เห็นภาพทำให้เราจำได้ดีมากยิ่งขึ้นมีทั้งภาพมีทั้งเสียงครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราจำดีมากขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นเป็นหนังสั้นบ้างเป็นชีทเป็นแผ่นเป็น mind map summarize กับ concept map อย่างเงี้ยครับ
6: สนุกขึ้นนะคะอาจารย์เขามีสื่อประกอบที่น่าสนใจทำให้นักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนเพราะว่าถ้าให้นักเรียนแบบถ้าครูมาสอนเฉยๆครูบอกให้ฟังเงี้ยถ้านานไปเราก็จะลืมเงี้ยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราได้เห็นภาพเห็นเสียงร้องเพลงประกอบอะไรเงี้ยมันจะดึงดูดให้เราสนใจจะทำให้เราจำได้ดียิ่งขึ้น
7: เวลาสอนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะเครียดนะคะเขาจะสื่อสารเองแบบให้กับพี่สอนน้องอะไรเงี้ยค่ะประมาณว่าใกล้ชิดกับลูกศิษย์อะค่ะ
8: ถ้าหากครูภาษาอังกฤษนะได้นำกระบวนการนี้เห็นว่ามันใช้การได้นะคะอยากให้นำไปใช้เด็กไทยของเราก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษค่ะ

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ท่าที่สังเกต 2-3 ปีที่ผ่านมาข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษในระดับเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะเน้นแกรมมาค่อนข้างเยอะขึ้นมีพาร์ทที่เรียกว่า error เข้ามา sentence completion เข้ามา close test คือข้อสอบ error เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถทางด้านการเขียนในข้อสอบ O-NET ล่าสุดไม่ได้หาแค่จุดผิดแต่เมื่อหาจุดผิดแล้วคุณ identify จุดผิดแล้วคุณจะต้องแก้ไขให้ได้ด้วยซึ่งเป็นปัญหากับเด็กในยุคปัจจุบันเพราะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเขาจะเรียนด้วยการจำถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนคำศัพท์ก็เหมือนการเรียนคำศัพท์เราท่องแต่ความหมายที่เหมือนกันแต่แยกไม่ออกว่าไอ้ความหมายที่มันเหมือนใช้ในบริบทต่างกันก็ใช้คำหนึ่งเหมือนกันในทางเดียวกันข้อสอบ error เขาก็จำ structure ทั้งหลายแต่เมื่อจำแล้วนำไปใช้ในการแก้ไขเขาก็ไม่สามารถไป apply ใช้ได้ตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้เด็กไทยพอเจอข้อสอบแนว error แบบนี้ก็เลยทำไม่ได้ในปีที่ผ่านมาถ้านักเรียนอยากจะรู้หน้าที่ของคำที่มาสเตอร์เคยสอนนักเรียนดูจากส่วนไหนของคำจำได้ปะอย่างเช่นเคยให้นักเรียนดูคำว่าถ้านักเรียนจำคำนี้ได้ beautify กับ beautifulถ้านักเรียนอยากรู้ part of speech ของ word นักเรียนจะต้องดูที่ส่วนไหนของมันส่วนท้ายใช่ปะซึ่ง suffix ที่ลงท้ายด้วย fy อันนี้ part of speech ของมันเป็นอะไรลูกเป็น verb ใช่ปะแต่ถ้า suffix ที่ลงท้ายด้วย full อันนี้นักเรียนจะเป็นอะไรลูกเป็น adjective ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนการอ่านนักเรียนจะต้องบอกตอบตัวเองให้ได้ก่อนคำนี้มันทำหน้าที่เป็นอะไรและเมื่อนักเรียนบอกหน้าที่ได้แล้วขั้นต่อไปนักเรียนต้องบอกอะไรมันให้ได้จำได้ปะอย่างเช่นนักมาสเตอร์บอกว่า she myself herself แบบเนี้ยจากเซนเทนนี้นักเรียนคิดว่าเราต้องการอะไรหรือ verb เพราะว่าตำแหน่งของ she คือ subject หลัง subject จะต้องเป็น verb นั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องระบุpart of speech ที่ถูกต้องใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นนักเรียนจะใช้คำว่า beautify หรือ beautiful เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเป็น she beautifies herself
1: traditional grammar ของการศึกษาเมื่อก่อนเนี่ยคือครูก็จะสอนแจกเขาเรียกว่าอะไรแจกชีทแล้วก็เด็กก็เรียนกฎต่างๆแล้วก็ทำแบบฝึกหัดอันนี้คือเขาเรียกว่าแบบดั้งเดิมแต่ในแนวใหม่ที่ตัวเองคิดว่าเหมาะกับบริบทของตัวข้อสอบและเด็กปัจจุบันเนี่ยต้องทำเป็นสเต็ปแล้วให้เขาค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยเอาไปใช้มากกว่าให้มันเขาเรียกว่าทางการศึกษาเขาเรียกว่า assimilating learning คือเรียนเพื่อซึมซับไม่ใช่เรียนเพื่อจำแล้วก็หายเขาเรียกว่า short term memory แต่เรียนแล้วแบบนำไปใช้เพราะนั้นก็เลยลองทำวิธีขึ้นมาเป็น4วิธีกับตัวข้อสอบที่เป็น error นี้ก่อนขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นเราเรียกว่า explicit teaching ก็คือสอนให้เขาเข้าใจทฤษฎีก่อนเหมือน lecture การสอนภาษาอังกฤษที่ดีในสอน structure ไม่ควรแจกกฎให้นักเรียนท่องทั้งหมดคืออย่างเช่นไปถ่ายหาเอกสารมาแล้วมีการใช้ดังต่อไปนี้1 2 3 4 5 6เสร็จซึ่งคิดว่าเด็กเขาจะนำไปใช้ไม่ได้เขาก็จะเรียนอ่านแล้วก็จำแต่ลักษณะควรทำเป็นลักษณะการ explicit teaching ควรสอนผ่านลักษณะของเชิง mind mapping สอนของ structure โครงสร้างให้เขาเห็นพร้อมยกตัวอย่างและให้เขานำไปใช้มากกว่าที่จะให้เขาอ่านกฎ
0: ว่าเรื่องที่เราจะใช้สอบนะเป็นอันดับหนึ่งในการทำ error คือเรื่องนี้คือเรื่อง word form วันนี้ Master Chen นักเรียนเน้นหลักการทำ error 16 multiple choice นะครับเรา Master จะให้นักเรียนดูก่อนว่ามันเอาไปใช้ได้อย่างไรถ้านักเรียนอยากจะรู้หน้าที่ของคำที่มาสเตอร์เคยสอนนักเรียนดูจากส่วนไหนของคำจำได้ปะนักเรียนจำได้มั้ย suffix มีทั้งหมด4ประเภทที่เราเรียนมา suffix อะไรที่มีเยอะที่สุด noun กับอะไรnoun กับ adjective นี่คือ suffix ที่ลงท้ายแล้วทำหน้าที่ฟังก์ชันเป็น nounอย่างเช่น suffixion ใครจำได้มั่งฐานของมันเป็นอะไร information เกิดจากอะไรกับอะไร inform กับอะไร chan inform ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็น verb ใช่ป่ะนักเรียนต้องสามารถระบุได้ว่า information เกิดจาก verb แล้วก็บวก tion ต่อไป would อย่างเช่นคำว่าอะไร motherhood neighborhood นะ now
2: ต่อไปดอมนาวเช่นคำว่าคิงดอมจำได้โอเคทบเรื่องนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะ
1: ขั้นตอนที่ต่อไปก็คือจะให้เขาฝึกการทำ sentence completion เติมว่าในช่องว่างนี้บริบทของ verb noun adjective หรืออะไรก็ตามควรจะใช้ยังไงให้ถูกต้องเพราะมันจะไปปูพื้นฐานเมื่อเขาเติมถูกมันก็จะเป็นการเสริมทักษะในการ correction ให้เขาไปในตัว
2: ใครเติมได้บ้าง Shakespeare was a great drama อะไรใช้เป็น non personal หรือใช้เป็น personal personal ก็คือเชกสเปียร์เป็นนักการละครที่ยิ่งใหญ่ดราม่าอะไรคือคนของดราม่าดรา dramatist อันนี้เติมลงไปโอเคต่อไป if you want to ในที่นี้เป็น preposition หรือ infinitiveเป็นทำไมนักเรียนถึงคิดว่ามันเป็น infinitive เพราะมันตามหลังอะไรลูก want to
3: infinitive plus plural ตัวนี้เป็นทำอะไร
2: ตัวของมันเป็นอะไร adjective ใครรู้จัก verb ข้อนี้แสดงว่าต้องใช้ verb ใครรู้จัก verb ของ popular popularize ตัวนี้คราวนี้มาเสิร์ชถามนิดนึงอะไรคือ noun ของมันอะไรคือนามของ popular คำนี้เจอบ่อยมาก pop popularity นะ
1: ขั้นตอนที่3จะเป็น sentence analysis คำว่า sentence analysis ก็คือการให้เหมือนเราไปยก writing ของที่เราเป็นอย่างผมเนี่ยผมสอนในโปรแกรม English program ก็จะมีเด็กเขียน essay เยอะมากผมก็จะดึง mistake ของเด็กออกมาทำเป็น sentence คือเนี่ยในแกรมม่าเรื่องนี้เมื่อเด็กไทยเขียนเนี่ยจะเขียนแบบนี้แล้วให้เขา analyze ว่ามันผิดยังไง
2: Harry Blackstone ข้อนี้ตรงไหนน่าจะผิดอันไหนน่าจะผิดลูก magic ทำไมพูดน่าจะใช้คำที่เป็นอะไรมากกว่าเป็นคนเพราะว่าเขาบอก Harry Blackstone what a famous magic อะไรลูก magician ต่อไปขอเลขที่1ห้อง9นะข้อ1ห้อง9Number 2นะ number 2ข้อนี้ตรงไหนผิด depart ทำไม his followed by his เป็น possessive followed by noun adjective verb หรือ adverb noun what is the noun of the word depart departure โอเค
1: เมื่อทำ sentence error เนี่ยก็ควรระบุ error ในเรื่องที่เด็กเรียนอยู่เราเจาะเขาไปเลยว่า error เรื่องนี้เราดีไซน์ขึ้นมาสำหรับแกรมม่าเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาก็จะโฟกัสไปที่เรื่องนั้นแล้วพอหลังจากที่เรียนครบทุกเรื่องเราถึงจะสามารถทำ error ที่ปนใน content ได
2: ้อันนี้คือพาร์ทสุดท้ายนะครับข้อ1อันนี้ทำนี่เป็นอะไรลูกเป็น subject ตามด้วยอะไรverb cultivate ตัวนี้เป็น verb ยังเป็นแล้วอันนี้เป็น noun เราใช้อะไร modify noun adjective professional เป็น adjective ยังเป็นแล้วเพราะนั้นถูกยังถูกแล้วอ่ะระหว่างนี้กับอันนี้ที่เมื่อกี้บอกไปอันไหนทำไมเพราะว่านี้ ability มันน่าจะเป็นคำอะไรnow เราเอา adverb วางไว้หน้า noun ได้ป่ะไม่ได้เพราะนั้นนักเรียนใช้เป็น adjective เพราะนั้นข้อนี้ผิดข้อ b แก้เป็น b ต่อไปเรามาดูในส่วนของข้อที่2 form กับ from ต่างกันยังไงเมื่อกี้ยังบอกไม่ครบด้วยอันไหนเป็น prep ตัวบนหรือตัวล่างตัวล่างอันนี้เป็น prep ตัวบนนี่เป็นอะไรได้บ้างเป็น verb ได้ป่ะได้เป็นนาวได้ไหมได้เป็นได้ทั้งวัวเป็นได้ทั้งนาวแต่ข้อนี้เราใช้คำว่า art form รูปแบบของทางศิลปะอันนี้ถูกแล้ว culture ตัวนี้เป็นเอกพจน์เพราะมันมีคำว่าอะไรมาให้ single แปลว่าอะไร1นั้นตัดเอกพจน์ถูกแล้ว the ตามด้วยคำนาม product ถูกแล้วอะไรคือ work ของ product เพราะอะไรลูกproduce นะตรงนี้ถ้าเคยบอกว่าถ้าตรงนี้มันเป็น who ถ้าตรงนี้มันเป็น who เราใช้ dancer ถูกยัง ถูกแล้วแต่ถ้าเราเป็น which แสดงว่าตรงนี้ refer ถึงสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีเพราะนั้นนักเรียนแก้เป็น dance dancing นั้นตอบข้อ b-boy ผิดข้อ a
1: เท่าที่ผมลองทองทำมาตอนนี้ก็ทำกับทุกๆเนื้อหาที่เป็น grammar ก็ถามว่าได้ผลไหมก็ค่อนข้างได้ผลดีมากนะครับเด็กเขาก็ได้เห็นพัฒนาของข้อสอบว่าพอสุดท้ายพอเขาไปเรียนในม.6พอเราติวในช่วงของเอ็นทานเขาจะเห็นภาพทั้งหมดเมื่อเราเอาทุกข้อสอบมารวมกันเขาจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละอันถ้าติวข้างนอกเนี่ยเด็กเขาจะมองพูดตรงๆก็คือเด็กเขาจะมองเป็นเรื่องของเชิงธุรกิจเขาเสียเขาต้องได้แล้วเพื่อเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือการเรียนการสอบอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นระบบโรงเรียนเนี่ยอย่างที่กระบวนการที่ผมสอนผมไม่ใช่ติวแต่จะเป็นการปลูกฝังเขาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมันจะเอาไปใช้ได้ในอนาคตหลักการเรียนทำภาษาจริงๆทักษะที่สำคัญจริงๆนะคือเรื่องของการอีดิทการอีดิทจะเกิดขึ้นได้ก็คือพื้นฐานของการ correct grammar พวกนี้คุณจะต้องมองหาจุดผิดของ writing คุณได้ถ้าคุณเขียนแล้วคุณไม่อีดิทนั่นเขาเรียกว่าเขียน free writing ซึ่งมันก็ไม่ใช่ academic writing แต่ในชีวิตประจำวันเมื่อเราต้องเขียนอะไรที่เป็นทางการเราก็ต้องมีการอีดิทก็คือการตรวจสอบสิ่งที่เราเขียนนี่คือจุดมุ่งหมายจริงว่าทำไมจะต้องมีข้อสอบ error ให้คุณนะรู้จักเช็คสิ่งที่คุณเขียนในอนาคต
2: นักเรียนชี้ชุดนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์นะเรียนในมหาลัยได้เพราะว่าเวลาเรียนไปเขียนเอเซ่ถ้านักเรียนเขียนพาราสปีดไม่ถูกมันก็จบเหมือนกันนะครับอันแรกนักเรียนเก็บแผ่นนี้ไว้มาสเตอร์ทำทวนให้แล้วแล้วก็เซนเทนส์นะวิเคราะห์อันไหนตอบอีกทีนึงถ้านักเรียนมี noun จำรูปนี้ได้ป่ะตอนม.4 ใช้อะไรขยาย noun adjective ใช้อะไรขยาย adjective adverb ใช้ขยาย adverb ใช้ขยายดิverb แล้วขยายอะไรดิ adverb ตัวมันเองจำรูปนี้ได้รูปนี้จะต้องเรียนจะเอาไปใช้ได้เยอะมากนะเวลานักเรียนทำเรื่องอะไรขยายอะไรแบบนี้เข้าใจป่ะที่เคยสอนไปอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ถือว่ามีประโยชน์นะครับก็วันนี้ก็ thank you very much for your cooperation นะครับ
1: เรากำลังเข้าสู่ที่ในไม่กี่ปีข้างหน้าที่รัฐบาลผลักดันของความเป็นอาเซียนคือพูดตรงๆคือการผลักดันอย่างเดียวมันคงไม่พอแต่มันต้องเข้ามาดูระบบการเรียนการสอนว่าแล้วถ้าระบบการเรียนการสอนยังเป็นแบบนี้มันก็การที่จะไปถึงจุดตรงนั้นมันก็คงจะค่อนข้างเป็นภาระแล้วก็เป็นอะไรที่เด็กไทยจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราปรับรูปแบบการเรียนหลังจากการเรียนที่จำอย่างที่ผมบอกจำคอนเทนต์กับจำคอนเซ็ปต์ผมคิดว่าให้จำคอนเซปต์ดีกว่าจำคอนเทนต์อย่างโจทย์แกมมาเรื่องนึงบางทีอาจจะมีกฎการใช้15ข้อแต่ผมบอกเด็กว่าชีวิตประจำวัน15ข้อเนี่ยอาจจะใช้จริงประมาณแค่7อย่างเทนต์ถ้าดูตามหนังสือแกมมาจะมีความเนื้อหาของมันจะประมาณ 8-90 หน้าแต่ถามว่าคอนเทนต์ของเทนต์จริงๆที่สำคัญอยู่ที่ประมาณ 4-5 แผ่นที่คุณควรจะรู้อย่างเงี้ยอยากให้สังเคราะห์ของตัวเนื้อหาออกมามากกว่าที่จะให้เขาไปท่องกฎทั้งหมดแล้วมันจะกลายเป็นความเบื่อในการเรียน

อ่ะโอเคนะครับนักเรียนก็สวัสดีนะวันนี้เรื่องที่มาสเตอร์นะครับจะมาสอนนะครับวันนี้เราไม่ได้เรียนเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคิดว่านักเรียนจะได้ป่ะเรื่องนี้เราเรียนตอนม.อะไร ม.4 ม.5 เรียนป่ะเรียนนะครับแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องการนำไปใช้นะท้ายชั่วโมงนะครับนักเรียนจะเห็นตัวอย่างของเรื่องนี้ถ้าถามมาสเตอร์ว่าในข้อสอบเอ็นทานมันจะมีเมื่อปีที่แล้วในพาร์ทข้อสอบโอเน็ตมันจะมีพาร์ทหนึ่งซึ่งเป็นพาร์ทใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือเขาเรียกว่า error with 16 multiple choice หมายความว่าไงปกติเวลานักเรียนทำ error นักเรียนจะหาจุดผิดกี่จุดจุดเดียวแล้วก็เราก็ทำข้ออื่นได้เลยถูกไหมแต่ในเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับในการทำข้อสอบ error นักเรียนจะต้องหาจุดอะไรก่อนนักเรียนต้องหาจุดผิดแต่นักเรียนจะต้องเลือกช้อยที่แก้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใน1ข้อใหญ่ในข้อ error 1ข้อนักเรียนจะต้องทํา2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องหาจุดอะไรก่อนหาจุดผิดขั้นตอนที่2เมื่อได้หาจุดผิดเจอแล้วนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าแล้วจะแก้ไขยังไงให้ถูกต้องนะครับซึ่งถามมาสเตอร์ว่าเรื่องที่เราจะใช้สอบนะเป็นอันดับหนึ่งในการทำ error คือเรื่องนี้คือเรื่อง word form ซึ่งวันนี้เนี่ยแผ่นแรกที่มาสเตอร์ให้นักเรียนนี่เหมือนกับการทบทวนนะครับทบทวนแต่ก่อนที่เราจะลงวันนี้มาสเตอร์ให้นักเรียนเน้นหลักการทำ error 16 multiple choice นะครับเรามาสเตอร์จะให้นักเรียนดูก่อนว่ามันเอาไปใช้ได้อย่างไรเรามาทบทวนในเรื่องของคอนเซ็ปต์นิดนึงก่อนนะครับนักเรียนจำได้ไหมถ้านักเรียนอยากจะรู้หน้าที่ของคำที่มาสเตอร์เคยสอนนักเรียนดูจากส่วนไหนของคำจำได้ปะอย่างเช่นที่เคยให้นักเรียนดูคำว่านักเรียนจำคำนี้ได้จำได้ปะ define กับ beautiful ถ้านักเรียนอยากรู้ part of speech ของ word นักเรียนจะต้องดูที่ส่วนไหนของมันส่วนท้ายใช่ปะซึ่งsuffix ที่ลงท้ายด้วย fy อันนี้ part of speech ของมันเป็นอะไรลูกเป็น verb ใช่ป่ะแต่ถ้า suffix ที่ลงท้ายด้วย full อันนี้นักเรียนจะเป็นอะไรลูกเป็น adjective ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนการอ่านนักเรียนจะต้องบอกตอบตัวเองให้ได้ก่อนคำนี้มันทำหน้าที่เป็นอะไรและเมื่อนักเรียนบอกหน้าที่ได้แล้วขั้นต่อไปนักเรียนต้องบอกอะไรมันให้ได้จำได้ปะอย่างเช่นนักมาสเตอร์บอกว่า she myself herself แบบเนี้ยพอนักเรียนรู้แล้วว่าโอเค beautify เป็น verb beautiful เป็น adjective ขั้นต่อไปนักเรียนต้องบอกอะไรให้ได้นักเรียนต้องบอก word function คือหน้าที่ของมันจาก sentence นี้นักเรียนคิดว่าเราต้องการอะไรลูก verb เพราะว่าตำแหน่งของ she คือ subject หลัง subject จะต้องเป็น verbนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องระบุ part of speech ที่ถูกต้องใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นนักเรียนจะใช้คำว่า beautify หรือ beautiful เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเป็น she beautifies herself คือเธอทำตัวเองให้สวยเรื่องนี้มันจะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นแรกนักเรียนจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าหน้าที่ของคำมันเป็นอะไรเป็น noun เป็น adjective เป็น verb หรือเป็น adverbขั้นที่สองเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่ามันเป็น part of speech อะไรนักเรียนต้องนำไปใช้ให้เป็นนั่นคือแล้วเราจะใช้ part of speech อะไรในตัวเลือกหรือในการใช้ต่างๆอ่ะคราวนี้มาสเตอร์ให้นักเรียนดูอันนี้ทบทวนนักเรียนจำได้ไหม suffix มีทั้งหมด4ประเภทที่เราเรียนมา suffix อะไรที่มีเยอะที่สุด noun กับอะไรnoun กับ adjective อ่ะนี่คือ suffix ที่ลงท้ายแล้วทำหน้าที่ฟังก์ชันเป็น noun ก่อนที่มันจะมาเป็นคำว่า information มันเกิดจากอะไรมันจะต้องมีฐานใช่ป่ะแล้วค่อยบวก suffix อย่างเช่น sufficient ใครจำได้บ้างฐานของมันเป็นอะไร information เกิดจากอะไรกับอะไร inform กับอะไร chan inform ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็น verb ใช่ป่ะนักเรียนต้องสามารถระบุได้ว่า information เกิดจาก verb แล้วก็บวก tion อันนี้เหมือนทวนเลยนะจำได้ป่ะ ence กับ ance ฐานของมันเป็นอะไร
verb อย่างเช่น acceptance นะฉะนั้น verb อ่ะมาสเตอร์เขียนฐานไว้ให้นะครับนักเรียนเรามาทบทวนฐานนิดนึงเกิดจากอันนี้เกิดจาก verb นะลูกนะอันนี้เกิดจาก verb อ่ะต่อไป eating เกิดจากอะไรใช่เปล่าเออให้นึกถึงคำว่า prosperity nationality

stability เกิดจากคำว่าอะไร national stability เกิดจากฐานที่เป็น adjective นะตรงนี้ต้องจำพวกนี้ให้ได้นะครับต่อไป would อย่างเช่นคำว่าอะไร motherhood neighborhood นะ now ต่อไป dom now เช่นคำว่าKingdom จำได้โอเคทบเรื่องนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะ TH ไม่ใช่เรื่องใหม่ Hell เกิดจากคำว่าอะไร Hill Hill เป็นอะไร Verb มาโอเคต่อไป this ery อันนี้มีไม่เยอะในภาษาอังกฤษเสียงเช่นคำว่า discovery เกิดจากคำว่าอะไร discovery discover เป็นอะไรลูกเป็น Verb ดูนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะดูว่าเมื่อเราเอาไปใช้เราทำยังไงต่อไปชิปแน่ใจ relationship มีอีกตัวหนึ่ง scholarship friendship worship จำไว้ลูกฐานเป็น noun กับ adjective สามฐานเป็นได้สองอย่างนักเรียนต้องจำฐานของมันให้ได้ด้วยต่อไปคำนี้พิเศษคำว่า jude attitude multitude พวกนี้ไม่มีฐานที่มาสเตอร์เคยสอนเราให้จำว่าเป็นอะไรให้ใช้เครื่องหมายอะไรแสดงว่ามันมีฐานไหมไม่มีต่อไป ism capitalism behaviorism ฐานเป็น noun crazy ใครนึกถึงศัพท์อะไรบ้าง democracy autocracy อันนี้ฐานไม่มีเป็น logic อย่างเช่นอะไร nowphysiology biology physiology มันนักเรียนเปิดศัพท์ในศัพท์คําว่า physio มั้ยไม่มี physio มันเป็นอะไรมันเป็นรากถูกป่ะมันเป็นรากศัพท์จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่อง word formation มันไม่มี ness อันนี้มีอันนี้มีเวลาที่มาสเตอร์เคยสอนศัพท์อะไรท่วงท้ายด้วย ness มันจะแปลว่าอะไรความเพราะนั้น happiness คือความสุขแสดงว่าฐานมันเป็น adjective meant development improvement นะพวกนี้เป็นอะไร verb นะนี่ฐานมันนะ คราวนี้ดูนิดหนึ่งเพิ่มเติมคราวนี้พวกนี้พิเศษไงใครจำได้มั้ยพิเศษไงกลุ่มนี้อันนี้ลงท้ายแล้วเป็นคนทั้งหมดเลยอันนี้ที่มาสเตอร์เคยสอนเขาเรียกว่า personal noun suffixนะลงท้ายเป็น eroieiaanist นะครับอ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูต่อมาดูนี้ adjective suffix เมื่อกี้เป็น noun ทั้งหมดแล้วนะอ่ะมาดู adjective suffix ลูกอ่ะเราบอกฐานสิ ous prosperous อะไรเกิดจากฐานที่เป็นnow จำไว้ต่อไป ial police อะไรนะอะไรเชี่ยวเชี่ยวอะ financial อะไรอีกอะไรเชี่ยวเชี่ยว commercial พวกนี้ฐานเป็นอะไรเป็น noun able ฐานเป็นอะไร verb eatable walkableish foolish selfish ฐานสามารถเป็นให้ verb และ noun ant อันนี้ใครนึกออกบ้าง important นึกอะไรกันได้ assistant นั้นเป็นคนอันนี้เราต้องการ adjective อะไรนะ significant คำนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยมีฐานนะ significantคราวนี้ต่อไปฐานชัด why อะไรที่แปลว่าเต็มไปด้วยเมฆข่าวดีเต็มไปด้วยแสงแดดสันนีแสดงว่าฐานเป็นคำนามต่อไป IC อันนี้ก็เยอะ economic นะ romantic เกิดจากศัพท์ฐานที่เป็นอะไร economic นี่เกิดจากอะไร econo อะไรที่เป็นเศรษฐกิจEconomy นะเป็น Economic Call การเมืองนี่คำว่าอะไร Political นี่แปลว่าเกี่ยวกับการเมือง Economical นี่ฐานเป็นนามนะอ่ะอันนี้ดูป่ะหลายคนชอบสับสนกันนี้นะ RY เหมือนกัน

บ้าง RY เหมือนกันแต่ RY เป็นได้ทั้งอะไร Now แล้วก็เป็นได้ทั้งอะไรด้วย Adjective เป็นได้2อย่างเลยนะครับอันนี้นักเรียนจำไว้ว่า Verb นะอันนี้นักเรียนจำไว้ว่าจะเป็นกรณีพิเศษท่องไม่ได้นักเรียนจะต้องค่อนข้างดูให้ชัดเจนนะดูในเรื่องของฟังก์ชันของ Word เดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างอีกทีนึงขอข้ามอันนี้ก่อน lessuseless อะไรที่แปลว่าไร้สี colorless แสดงว่าฐานเป็น verb เป็น noun แล้วบวก less ต่อไป tive creative อะไรอีกอะไร adjective active ฐานเป็นอะไร verb ข้อ3full เลยลูก full เป็นอะไรครับก็ full ตรงข้ามกับอะไร lessถ้า less เนี่ยลงท้ายคำไหนแปลว่ามีหรือไม่มีไม่มีแต่ถ้าลงท้ายด้วย full นี่จะแปลว่าอะไรเต็มไปด้วยอันนี้ลงท้ายด้วย i z e i s e a t e e n คราวนี้มาสเตอร์ถามว่าสัตว์ที่ลงท้ายด้วย i s e อันนี้ต้องเรียนจดไว้ฐานเป็น noun standardized นะ fertilized นะพวกนี้ที่มาสเตอร์เคยบอกว่าถ้า i s e i z e ทำเป็น noun ทำยังไงจำได้ปะอะไรที่ลงท้ายด้วย ise ถ้านักเรียนสามารถแปลงให้มันเป็น noun ก็ได้เนี่ยทำ backward กลับให้เป็น noun นักเรียนเปลี่ยน e แล้วเติม a t i o n นักเรียนจะได้คำ noun ของมันออกมาถูกป่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ดูนักอย่างเช่นคำนี้ใครยกตัวอย่างได้บ้าง fertilize เมื่อกี้เพิ่งบอกไป fertilize ถ้าอยากได้คำ noun ทำยังไงเติม a t i o n เป็น fertilization แบบนี้เราจะได้หนาวเกิดจากคำว่า fertilize ต่อไป a t e ก็ลงท้ายเป็น verb อย่างเช่นเหมือนกันอย่างเช่นคำว่า differentiate จำได้ป่ะนี่อยากได้หนาวทำไงสองคำนี้ถ้านักเรียนอยากได้คำนามง่ายๆเพียงแต่ตัดอะไรทิ้งตัด e แล้วเปลี่ยนเป็นA T I O N นักเรียนได้คำนามขอข้ามมาคำว่า F Y F Y ยกตัวอย่างให้มาสเตอร์สิ purify ฐานของมันเป็น adjective ลงท้ายด้วย F Y เปลี่ยน Y เป็น I C A T I O N ถูกป่ะนักเรียนได้คำนามอย่างเช่นคำว่า purify นักเรียนจะได้คำนามของมันคือ purification เห็นป่ะเนี่ยถ้านักเรียนรู้จักกระบวนการสร้างคำนักเรียนจะสามารถพลิกผันทำ verb เป็น noun ทำ noun เป็น verb เดี๋ยวจะให้ดูว่าแล้วเมื่อเอานำไปใช้ทำยังไง

รู้จักกระบวนการสร้างคำนักเรียนจะสามารถพลิกผันทำเวิร์บเป็นนามทำนามเป็นเวิร์บเดี๋ยวจะให้ดูว่าแล้วเมื่อเอานำไปใช้ทำยังไงส่วน adverb จะมีอยู่2ตัวน้อยที่สุดคือ ly กับ vise คราวนี้นักเรียนดูนิดนึงลูก จำได้ไหมคือข้ออะไรของมันข้อควรระวังถามว่าทำไม en นักเรียนต้องระวังมันถ้าฐานของมันเป็นนามมันจะทำหน้าที่เป็นอะไร adjective ใครรู้บ้างยกตัวอย่างสิถ้าเอา en ไปบวกนามแล้วเป็น adjective มันจะแปลว่าทำมาจาก wooden เกิดจากคำว่า wood แล้วบวก en นี่ทำมาจากแต่ถ้านักเรียนมี en เอาไปบวกใส่ adjective มันจะเป็น verb แปลว่าทำให้ไหนลองนึกดิharden harden นี่แปลว่าทำให้มันเป็นไงขึ้นทำให้แข็งทำให้ยาก harden เห็นป่ะนักเรียนได้ verb อีกตัวนึงที่นักเรียนต้องระวังคือ al เพราะมันเป็นได้2อันถ้าฐานของมันเป็น verb แล้วลงท้ายด้วยเสียงนี้จำได้ไหม server นึกสิที่มาถึงใช้คำว่าอะไรมาถึง arrive ลงท้ายด้วย ve พอบวก al เข้าไปกลายเป็น arrival เป็นคำนามแต่ส่วนใหญ่มันจะลงเป็น adjective อย่างเช่น chemical ที่มาสเตอร์เคยสอนนะครับ al ถามนิดหนึ่ง en ส่วนใหญ่เป็น adjective หรือ verb ส่วนใหญ่verb จำไว้ al ส่วนใหญ่เป็นนามหรือ adjective ส่วนใหญ่เป็น adjective อันนี้เป็นข้อยกเว้นนักเรียนไม่ต้องไป worry กับมันมากสุดท้ายตัวนี้ชอบเป็นตัวเจ้าปัญหาเพราะคนมักเอาไปใช้ผิดคือ ly ผิดยังไงลูกส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย ly นักเรียนเลยมาแต่เด็กมันจะเป็น adjective หรือ adverb adverb มันจะเป็น adverb เมื่อนักเรียนเอามันไปบวกอะไรลูก adjective แต่พอเอาไปบวก noun เป็น adjective อย่างเช่นใครยกตัวอย่างอะไรนะDaily daily เกิดจากเอาคำว่าอะไร day บวกกับอะไรลูก ly เป็น daily เป็น adjective เพราะนั้นลงท้ายด้วย ly มันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น adverb เสมอมันจะเป็น adjective มันต้องไปบวกกับคำที่เป็นอะไรลูก noun คราวนี้ถ้ามาสเตอร์เขียนคำนี้คำว่า Mary ถามว่านี่เป็น noun หรือ adjective เป็น adjective หรือ adverb รู้ได้ไงเป็น adjective เพราะอะไรคือฐานman เป็น noun หรือ man เป็น adjective noun แสดงว่า ly บวก noun แสดงว่ามันเป็น adjective ใครไม่เข้าใจบ้างเข้าใจยังอันนี้มาสเตอร์เหมือน revision นะไม่ได้สอนใหม่เลยนะอันนี้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำมาสเตอร์ให้เราเรียนดูนี้ลูกเดี๋ยวนักเรียนดูชีทชุดนี้ที่มาเซ็นให้คราวนี้เราจะลองเอานำไปใช้นะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อมันไปออกข้อสอบโอเน็ตมันทำออกมายังไงแจกคนละชุดเลยลูกกระจายสองฝั่งเลยลูกคราวนี้มาเซ็นอยากให้นักเรียนทำกันทั้งสองถึงสามคนช่วยกันทำลูกนะให้ทำก่อนนะให้นักเรียนลองทำก่อนนะครับนักเรียนทำให้ดูข้อ1ลูก ข้างหลังได้ยังขั้นตอนที่2นะครับก่อนที่เราจะไปฝึกทำโจทย์ที่ยากๆนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดอันนี้หนึ่งข้อนี้นักเรียนคิดว่าเราน่าจะใช้คำว่าให้มาเซ็นคำว่าดราม่ามาเราควรใช้คำว่าอะไรน่าใช้คำว่าอะไรใครเติมได้บ้างเชกสเปียร์ was a great ดราม่าอะไรใช้เป็นคนหรือใช้เป็นนอนเพอร์ซันอลหรือใช้เป็นเพอร์ซันอลก็คือเชกสเปียร์เป็นนักการละครที่ยิ่งใหญ่ดราม่าอะไรคือคนของดราม่าdramatist นักเรียนเติมลงไปคราวนี้ให้นักเรียนลองทำที่เหลือเองนะครับทำกับเพื่อนก็ได้ช่วยกันทำให้เวลาสัก5นาทีลองเติมเอาคำในวงเล็บข้อ7นะครับ incredibility ตัวนั้นตัวเดียวกันนะครับอันนั้นเป็นตัวเดียวกัน
อ่ะให้เวลาลูกนักเรียนลองทำกับเพื่อนก็ได้นะเดี๋ยวเรียกถามนะอันเนี้ย stand up broadcast lucky number ตอบผิดหายทั้งบ้านนะนักเรียนเลือกซับฟิกจากที่แผ่นแรกได้นะใครยังอาจจะจำไม่ได้ลองดูว่าคำนี้มันไปแมทช์กับซับฟิกอะไรถามเพื่อนได้นะอันนี้ไม่ให้สอบ you canConsult your friend to look for the correct words. This is not a test, nah, so you can talk with your friends, help together.The word I pick up is usually appear on the exam, and is usually many people get confused how to use it. อันนี้อะไรอันนี้ติดกันนะข้อ7 Master พิมพ์กระโดดนะติดกันนะครับ Incredibility นะติดกันนะครับ In ติดกันYou finish? Lupan, have you finished? So you can give me the correct answer. Not really? Ah, okay.อันนี้ให้ลองทำอ่ะเรามาช่วยกันดูเพราะเดี๋ยวมันจะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์อีกเดี๋ยวนักเรียนไม่ทันอ่ะนักเรียนช่วยตอบมาเซอร์ลูกข้อ2เราเห็นนักเรียนนี่คืออะไรลูกความเป็นอะไรเจ้าของนักเรียนคิดว่าหน้าที่ของคำที่จะต้องตามคือคำอะไรคำนามเห็นป่ะนี่เราจะฝึกก่อนนะเพราะฉะนั้น appear อะไรคือนามของมันอ่ะสะกดappearance โอเคต่อไปข้อ3 if you want to ในที่นี้เป็น preposition หรือ infinitive เป็นทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเป็น infinitive เพราะมันตามหลังอะไรลูก want to infinitive popular ตัวนี้เป็นคำอะไรตัวของมันเป็นอะไรเฮ้ย popular adjective ใครรู้จัก verb ข้อนี้แสดงว่าต้องใช้ verbใครรู้จักหัวของ popular popularize ตัวนี้คราวนี้มาเซอร์ถามนิดนึงอะไรคือนามของมันอะไรคือนามของ popular คำนี้เจอบ่อยมาก pop popularity นะ popularity อย่ามั่วนะอย่ามั่วนะอ่ะต่อไป his ข้อ4น่าจะตามด้วยอะไรเราเจอ his noun โอเคable อะไรคือ noun ability ข้อนี้ต่อ ability ใครรู้จัก verb ของ able คำนี้นักเรียนจำไว้พิเศษลูกจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาปกติทำเป็น verb ที่ปกติที่มาสเตอร์เคยสอนถ้าบอกหน้าที่ของคำมาอยู่ที่ส่วนท้ายแต่ enable พิเศษยังไงลูกมันมาอยู่ที่ส่วนไหนของคำส่วนหน้าใช่ปะมันจะเป็นคำยกเว้นนะครับ enable
โอเคอ่ะต่อไปดูข้อ5ลูกดูข้อ5ข้อ5นักเรียนเห็นอะไรมาลูกเห็นออฟคอนเซ็ปต์ที่เคยเรียนกันมาที่มาสเตอร์เคยเมนชั่นเมื่อไหร่เจอออฟแพสโพซิชันทุกตัวคอนเซ็ปต์ต้องตามด้วยคำนามจำไว้นะเพราะฉะนั้น curious ตัวนี้ก็อยากรู้อยากเห็นใครรู้จักนามของมันcuriosity นะเป็นคำนามแปลว่าความอยากรู้อยากเห็นโอเคป่ะอ่ะต่อไปดูข้อ6ลูก Charles Dickens wrote many novels เป็นอะไรลูกบอกกันตรงนี้ต้องการอะไรข้อนี้ต้องการ adjective ทำไมเพราะ novel เป็นคำนาม adjective ขยายคำนามเพราะฉะนั้น humor ตัวนี้เป็น nounแต่เราต้องการใช้ adjective เพราะนั้นใช้ humor humorous แปลว่าตลกขบขัน

แต่คำว่า increditability ตัวนี้ลงท้ายด้วย ity เป็นคำอะไร now เพราะฉะนั้นทำให้เป็น adverb ซะ increditably จะได้ adverb ของมันถามมาซะถามว่าแล้วอะไรคือ adjective ของมันก็เมื่อกี้ไงอะไรคือ adjective ของมันก็ increditable นะครับอ่ะข้อ8ลูกนักเรียนวงกลมนี้ไว้จำได้ป่ะที่เราเคยเรียนกันมาถ้าเราเจออย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นประโยคนี่ไงประโยคแสดงว่าตรงนี้ต้องการอะไรลูก adverb เขาเรียกว่า sentence adverb ขยายทั้งหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าขยายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น generalize ใครรู้บ้างอะไรคือ adverb ของมัน generally ต่อไปข้อ9ข้อนี้จำได้ไหม he was workingถ้าเราเจอคำว่า so that ตามหลักภาษาอันนี้เขาเรียกว่ามากเสียจนกระทั่งตรงนี้เราใส่อะไรลงไป adjective หรือไม่ก็ adverb ข้อนี้เราต้องการใช้ adjective หรือ adverb เขาทำงานหนักมากเสียจนกระทั่งเขาป่วยเพราะฉะนั้น working เป็น verb ข้อนี้เราต้องการ adverb ข้อนี้คราวนี้ข้อนี้บรรจงออกข้อสอบมากข้อนี้แต่ให้คำนี้มาใครรู้จักข้อนี้จะจำได้ป่ะที่เคยบอก adverb ของคำนี้จะพิเศษคือมี2ตัว hardly กับ หาต่างกันยังไงอันไหนใช้บอกความถี่อันไหนใช้บอกความถี่อันแรกแปลว่าแทบจะไม่อันไหนใช้ขยาย manner แปลว่าอย่างหนัก hardแสดงว่าข้อนี้จะขยายแมนเนอร์หรือบอกความถี่เขาทำงานอย่างหนักอันนี้อย่างหนักในที่นี้บอกความถี่หรือบอกแมนเนอร์แมนเนอร์เพราะนั้นใช้ hardly หรือ hard ใช้ work so ระวังให้ดีนะอันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากเวลานักเรียนทำเพราะว่าคนมักจะไปใช้ hardly กัน

0: เชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไป
1: ค่ะ
0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้คุณหมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องลุกไปน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็ลุกไปน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่าลุกไปน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งคดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขา

0: คะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วเพื่อน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้าอันนี้หมอต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู
1: ่นะคะมาตรวจยังไงคะ
0: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนเราออกแรงงอศอกนะคะช่วยแรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะสู้แรงกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคแล้วต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคคุณหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็น้องไอรีนนั่งเลย
1: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
0: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะอ
1: ัน
0: นี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
1: ค่ะ
2: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
1: เขาทำอะไรหรอคะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
1: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงหรอคะ
0: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
1: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
0: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเลอะลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเลอะลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
1: ค่ะ
0: เราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
1: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆอย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
1: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
0: ค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
1: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดน
0: ัก
1: แก้ไขความผิดปกติทางการสิ่งกฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
0: ค่ะแล้วนักกายภาพบำบัดนี่คือเขาทำอะไรหรอคะ

0: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได
1: ้ค่ะ
0: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวให้ลินลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
1: ค่ะ
3: แล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะเอาลินเชิญเลยค่ะค่ะเราก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรินเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกรงเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรินคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะใช่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกร็งเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้กัน

0: วันนี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ

0: สวัสดีเพื่อน
1: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน

0: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
0: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
0: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วเอ๊ะนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
1: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมาหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
1: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
0: ขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: Okay, I think they're ready.
1: Okay, great. I think what I'd like to do now then is just hear a comment from anybody in Bangkok and then also in Hua Hin. Just what would you focus your students' attention to in order to understand the main idea of this text without reading every word? So we really are looking at the top-down processing angle. Anybody from Bangkok with an idea to share?
0: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ถามว่าจะเราจะสอนนักเรียนของเรายังไงคะให้เขาอ่านแล้วก็เก็บจิสต์หรือว่าใจความสำคัญของเท็กซ์นี้ได้ค่ะโดยที่เขาไม่ต้องอ่านทุกคำอะค่ะค่ะอาจารย์มีไอเดียอะไรไหมคะ
2: For fast learning, the first one, I think I make my student to look at the topic the first, and then see the picture, and then imagine what does the passage said about next. Then the student should look at the important words. For example, honey, be plant, and imagine honey, be plant.How relative, something like that. I think it is the best way to get a gist of the passage. Yeah.
1: No, and I like what you said about looking for the connection between some words, because maybe we don't think about the word plant when we think about bees.So it's interesting to pick out and ask students to make the connection between words. Great idea. How about Hua Hin? Any thought from there?
0: ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินค่ะค่ะก่อนที่ท่านอาจารย์ทางหัวหินจะตอบนะคะก็ท่านขอสรุปที่ท่านอาจารย์ทางกรุงเทพตอบเมื่อกี้ก่อนนะคะคือวิธีการที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้จิสต์หรือใจความสำคัญนะคะของเรื่องเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูชื่อเรื่องดูภาพก่อนแค่นั้นนะคะแล้วให้นักเรียนลองเดาซิว่าเรื่องที่จะอ่านเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะซึ่งนี้เป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีคำที่เขาทำเป็นตัวเข้มเนี่ยเยอะมากในเรื่องใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นเรื่องสำหรับเป็นนักเรียนในระดับนี้เนี่ยเขาก็เดาเขาก็คาดว่าคำที่ทำตัวเข้มเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะแต่ท่านอาจารย์ไม่ได้ใช้คีย์เวิร์ดทั้งหมดนะคะท่านอาจารย์เลือกมาแค่3คำเท่านั้นนะคะคือคำว่า honey bee แล้วก็ plant นะคะแล้วก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยลองเดาซิว่า3คำนี้มีความเกี่ยวโยงกันยังไงแล้วควรจะเป็นเล่าเรื่องอะไรนะคะที่ปรากฏในเช็คนี้นะคะซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือคัดกรองมาจากคีย์เวิร์ดที่ให้ทั้งหมดนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยลองเชื่อมโยงนะคะนึกวาดภาพนะคะเชื่อมโยงเรื่องจากคำคีย์เวิร์ดแค่3คำค่ะไม่ทราบทางท่านอาจารย์ที่หัวหินมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
3: Yeah from Hua Hin we have a similar idea at first that we look at the topic and then I would say that in my way I would make them scan through the story very fast and when they see the keyword and then they use that tosum up the main idea. Like they can see honey, they can see bee. So the main idea in this case might be like bees can make honey and help plants to grow, something like that.
1: Mm-hmm.
3: Thank
1: mm-hmm.
3: you.
1: Yeah, so again, the whole idea of trying to lead your students to, remember we were talking in an earlier session about the importance of the students being encouraged to make guesses. And making guesses is very much a top-down kind of thing for our students to try to infer from a few keywords what might be going on in the story. So thank you for that. Just a word from Naraporn and then we'll go on to the next activity.
0: ค่ะท่านอาจารย์จากหัวหินนะคะก็บอกว่าก็คล้ายๆกันคือให้ดูชื่อเรื่องก่อนนะคะให้เดาว่าเรื่องอะไรแล้วก็อีกอันหนึ่งคือว่าอีกวิธีหนึ่งคืออาจารย์จะให้สแกนเท็กซ์นะคะเร็วๆนะคะสแกนนี่จำได้ใช่ไหมคะ จริงๆคือสกิมใช่ไหมคะต้องสกิมนะคะสกิมอย่างเร็วๆนะคะอ่านคร่าวๆเพราะถ้าสแกนนี่เราจะอ่านเป็นจุดๆใช่ไหมคะหา specific information แต่สกิมเนี่ยคือว่าอ่านคร่าวๆอย่างเร็วๆนะคะตลอดเรื่องไปเลยนะคะแล้วก็ให้บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่ดิฉันทำเมื่อกี้ค่ะเราคงจะต้องจับเวลานะคะเพราะถ้าปล่อยเวลานานนี้นักเรียนจะแทนที่จะสกิมก็จะอ่านนะคะทุกบรรทัดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วท่านอาจารย์บอกว่าจะใช้คีย์เวิร์ดที่ให้มาเป็นตัวเข้มๆเนี่ยนะคะให้นักเรียนเนี่ยสรุปนะคะจากคีย์เวิร์ดเนี่ยเรียบเรียงออกมาให้เป็นเมนไอเดียซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนึงที่อาจารย์มาตีบอกว่าดีมากๆเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะวิธีนี้นะคะท็อปดาวน์เนี่ยนะคะก็มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ช่วยให้เข้าใจเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องอ่านทั้งเรื่องนะคะค่ะ
1: โอเค so if I could have the next slide please you get to spend about well because our time is so precious maybe we're only going to spend about 7 or 8 minutes in your small groups and here's what I'm proposing you can either work with the people who are sitting right at your table I can't entirely tell how many people are in Hua Hin and how you're set up so I'll trust that you can figure out an arrangement I would like in Bangkok for all of those who are sitting on the side of the room nearest to Ajahn Narapporn, and I'd like you to work with the text that's called Food Fight. Those who are sitting in the middle of the room, in the middle tables, you will use the text called Special Delivery, and those who are in the row that is furthest away from Ajahn Narapporn, please work with Tiger Woods. You have all the texts in your packets. In Hua Hin, I'd like you to divide yourselves up so that there are a couple of people working with each of those three texts. So again, these are one-page texts. I'm hoping that they can be broadcast maybe for a few minutes each during the minutes that you're working. And they get gradually more difficult. So Food Fight is a little bit more difficult. I actually think that Special Delivery, I think, is the most difficult one. So maybe Food Fight, Tiger Woods is middle, Special Delivery, most difficult. And so what I'd like you to do in your groups for the next, now, about 6 minutes, is to think about what are some strategies or activities that you would use, something new maybe, you can draw from anything that we have worked with so far in the series or your own ideas, just something that you would use that you can share briefly to help support the reading of these different readings. And then every group hopefully will have enough time to just hear one idea from each of the groups in both sites. I hope we have enough time for that.
0: ค่ะ สำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะ ก็จะมีเช็คนะคะ มี reading เหลืออีก 3 เรื่องนะคะ ก็ทางท่านอาจารย์มาจี้อยากจะให้เราเนี่ยนะคะทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ดูเช็คทั้ง3เรื่องนี้เรื่อง Food Fight นะคะเรื่อง Special Delivery แล้วก็เรื่อง Tiger Woods นะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มนะคะก็อ่านคนละเรื่องกันแล้วก็ให้ลองคิดหาวิธีนะคะที่จะหรือว่ากิจกรรมนะคะ Reading Activity ที่จะใช้กับเช็คเรื่องที่อาจารย์อ่านนะคะโดยที่จะเป็นวิธี so you would like them to do whether it be bottom up or top down right
1: it could be bottom up top down it could be schema building it really could be pre post during activities really anything that they can think of to help the students work with the text so okay. any ideas are really sort of opening up the gates
0: ค่ะก็อาจารย์จะคิดหาวิธีใดก็ได้นะคะจะเป็น bottom up หรือ top down ก็ได้จะเป็น schema ก็ได้นะคะหรือจะเป็นอย่างที่เคยคุยพูดกันไปแล้วนะคะ skim scan อะไรก็ได้นะคะค่ะก็ที่จะใช้กับ text เนี้ยค่ะทางกรุงเทพนะคะท่านอาจารย์ที่อยู่แถวที่ติด ทางดิฉันนี่นะคะแถวยาวเนี่ยก็แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็อ่านเรื่องฟู้ดไฟท์นะคะท่านอาจารย์แถวกลางก็แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็อ่านเรื่องสเปเชียลเดลิเวอรี่ท่านอาจารย์ที่อยู่ติดประตูนะคะแถวติดประตูก็อ่านเรื่องไทเกอร์วูดส์นะคะแบ่งกลุ่มกันแล้วก็คิวิตี้ส์ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินก็ถ้าแบ่งได้นะคะได้ครบ3กลุ่มก็คนกลุ่มละเรื่องนะคะค่ะอาจารย์ให้เวลาประมาณ7นาทีนะคะที่จะคิดกิจกรรมหรือว่าวิธีการที่จะสอนนักเรียนนะคะค่ะ

ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือหน้าแรกของเท็กซ์เรื่องแรกนะคะชื่อ Food Fight นะคะนี่ก็เป็นหน้าที่2นะคะของเท็กซ์เรื่อง Food Fight ค่ะ

ค่ะนี่ก็เป็นหน้าที่2นะคะของเรื่องที่2 Special Delivery ค่ะ

ค่ะและที่เห็นบนจอตอนนี้นะคะก็เป็นสไลด์ของเรื่องที่3นะคะไทเกอร์วูดส์หน้าแรกค่ะค่ะกิจกรรมที่อาจารย์มาที่ให้ทำตอนนี้นะคะก็คือว่าอ่านเรื่องนะคะแล้วก็ลองคิดกิจกรรมเป็น reading activity ที่จะสอนที่จะใช้ text เรื่องนี้นะคะสอนนักเรียนของเรานะคะอาจารย์จะใช้วิธี bottom up top down skim scan หรือว่า schema ยังไงก็ได้นะคะค่ะ

0: Okay, in just a minute, Narapuram, we should start hearing from the groups. I'm thinking because of our timing, we maybe cannot hear from every single group, but I'd like to hear from about both readings, I guess, from Bangkok, if it's possible. I mean, all three readings from both Bangkok and Hua Hin.
1: Okay, yeah.
0: Whoever wants to share is fine.
1: Yeah.
2: ค่ะอีกสักหนึ่งนาทีนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะขอฟังจากเรื่องละหนึ่งค่ะหนึ่งผู้แทนสักหนึ่งกลุ่มต่อหนึ่งเรื่องนะคะค่ะ

0: แรกเรา
1: ใ

0: สำหรับเรื่องแรก Food Fight มีตัวแทนไหมคะทางกรุงเทพพร้อมไหมคะมีใครพร้อมไหมคะค่ะแล้วก็เรื่อง Special Delivery พร้อมนะคะค่ะ Tiger Woods ล่ะคะมีผู้แทนไหมคะ Tiger Woodsยกมือได้ค่ะถ้าใครจะเป็นคนนำเสนอมีไหมคะมีไหมคะชายเกอร์วูดทางหัวหินล่ะคะอาจารย์สุรดาคะมีครบ3เรื่องไหมคะหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1: ครบ3เรื่องค่ะค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะperhaps we canIf you're ready, Hua Hin, perhaps you can start with Hua Hin. Marty, what do you think?
2: That sounds fine. Good.
1: Thank you, Ka. So we start with the first group, Food Fight. Ajahn Sukien, Ka.
3: My group, we do Food Fight. Our way of teaching, we will start with asking students to look at the topic, Food Fight, first, and ask them what they think about that.Normally, when people say the word fight, they will think about something violent. And then we will ask for their, ask each student their idea about this fight because it's about food. People might think that somebody is hungry, or they may think that, you know, they have different idea.We will pull their idea, and then we will use the top-down technique. We will ask them to skim through very quickly to get the main idea. And once they skim through, they will see that it's entirely different from what they thought. At the beginning, they thought about violent, but right now, it's a fun thing, you know. And then after that, I will ask them to dothe standing technique to get the detail for each question from the quick quiz. And I think this reading must be fun for them, and they learn new tradition too. Thank you very much.
2: Yeah, thanks. I think you make a really good point that I want to highlight, and that is that you said it perfectly. I can't say it better than you did. The word fight gives you this image of something completely different from what's in the text. And even food fight, you'll have maybe a different idea. So I really like the idea that you're trying to, in a sense, you're activating student schema, but you're also challenging it because the text is so different from what they might expect to encounter. So thank you very much for that. Do you want to say anything, Naraporn, before we go on?
0: ค่ะท่านอาจารย์สุเกียรตินะคะก็แนะนำวิธีการสอนนะคะเช็ค food fight นะคะโดยอาจารย์บอกว่าจากคำว่า fight เนี่ยนะคะให้นักเรียนเขาเดาก่อนเพราะว่า food fight ว่าคืออะไรนะคะจะเดาได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคำว่า fight เนี่ยนะคะจะไปออกในเชิงการต่อสู้ใช่ไหมคะความรุนแรงนะคะซึ่งนักเรียนก็อาจจะเดาไปในทางนั้นแต่ว่าคงจะต้องไม่ให้เห็นภาพนะคะเพราะภาพนี่เด็กยิ้มเลยนะคะถูกปาด้วยมะเขือเทศเนี่ยนะคะก็คงให้ดูเฉพาะชื่อเรื่องเฉยๆนะคะแล้วก็จากคำว่า fight ซึ่งนักเรียนอาจจะเดาไปในเชิง negative เนี่ยแล้วเสร็จแล้วต่อมานะคะอาจารย์สุเกียรติก็บอกว่าก็จะให้นักเรียนเนี่ย skim นะคะคืออ่านคร่าวๆอ่านเรื่องคร่าวๆนะคะอย่างเร็วเพื่อที่จะจับใจความนะคะซึ่งก็แน่นอนอาจารย์คาดว่านะคะนักเรียนก็จะได้ข้อมูลซึ่งตรงกันข้ามกับที่นักเรียนเขาเดาจากชื่อเรื่องเลยเพราะมันไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเลยเป็นความสุขสนานได้ซ้ำไปในเทศกาลปามะเขือเทศที่ประเทศสเปนนะคะแล้วต่อจากนั้นอาจารย์ก็ใช้วิธีสแกนนะคะคือว่าให้นักเรียนหาคำตอบ specific information เป็นที่ไปนะคะค่ะ
2: โอเคWe want to stay in Hua Hin for the other two readings, perhaps.
0: Yeah. Yes.
2: Okay.
4: From Hua Hin, the second story is Picture Delivery. at first, I think I will let the student to look at the topic. When students see delivery, what is the student think about? The student may think about a pizza delivery or something like that. And then I use the technique bottom up, let the student to find synonym from the passage, like birth, synonym as beginning, consider, think, mm-hmm. prefer, like, mm-hmm. pouch, pocket, like that. And then let students mm-hmm. skim, read the story and to find the main idea. And then finally scan the story to find a specific main answer. Thank you.
2: Okay, great, thank you. And how about for the Tiger Woods story from Hua Hin?
0: Ka, Tiger Woods ka, chen ka, Janwari.
5: Sorry, for Tiger Woods story, we begin with the game that I really like, and I think my students love to do the game too. It's just like a guessing game, who is he? We just like let them select a clue. For example, he is half Thai, half American. So they have to guess who is he. Just like activate their schemata about Tiger Woods. And after that, while reading, I think I will use just like, what do you want to know about Tiger Woods? And after that, while the reading, let them read. And did they find the answer from what they want to know about Tiger Woods? And for the post-reading, I would like them to do the timeline. What is the, yeah, right, just timeline of what happened in his life. That's mm-hmm. all for us. Mm-hmm. All right, thank you.
2: That's okay, that's a lot. And I see it. This activity is very rich in schema. The whole notion of schema activation and schema building. Thank you.
0: ค่ะท่านอาจารย์ท่านที่สองนะคะที่พูดถึงเรื่อง special delivery นะคะก็เริ่มต้นด้วยไอเดียที่ดีมากๆเช่นกันนะคะคือว่าให้ดูชื่อเรื่องก่อนนะคะ special delivery เนี่ยนะคะแล้วก็ถามว่านักเรียนคิดถึงอะไรเพราะ delivery บ้านเราสมัยนี้เนี่ยก็มักจะเป็นอะไรฮะพิซซ่าใช่ไหมคะที่ส่งถึงบ้านส่งถึงที่นะคะค่ะนักเรียนก็อาจจะนึกถึงอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยbottom up นะคะคือให้หาซีนอนิมนะคะความหมายใกล้เคียงกับคำที่เป็น keywords นะคะแล้วก็ให้ skim หา main idea แล้วก็ถึงจะ scan หา specific information นะคะสำหรับเรื่อง Tiger Woods นะคะอาจารย์วารีก็บอกว่าจะให้เริ่มต้นด้วยเกมก่อนนะคะคือถามว่า who is he นะคะอันนี้คงต้องไม่ให้ดูทั้งชื่อเรื่องไม่ให้ดูทั้งภาพถูกไหมคะอาจารย์นะคะค่ะบอกว่าเรากำลังจะอ่านเรื่องของนักกีฬาคนหนึ่งนะคะให้เดาว่าเป็นใครนะคะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะอาจจะให้ข้อมูลนิดหน่อยนะคะให้เดาพอเสร็จแล้วก็พอเดาได้นะคะว่าเป็นไทเกอร์วูดส์แล้วก็อาจารย์วารีก็บอกว่าทีนี้ให้นักเรียนเนี่ยลองยังไม่อ่านเรื่องนะคะคิดก่อนว่าพอพูดถึงไทเกอร์วูดส์แล้วเนี่ยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์บ้างนะคะก็อาจจะลองให้ลิสต์คำถามมาว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์แล้วก็ถึงจะให้นักเรียนอ่านเรื่องนะคะเพื่อที่จะลองดูซิว่าเมื่ออ่านเรื่องจบแล้วเนี่ยจะสามารถจะตอบคำถามที่นักเรียนเองตั้งคำถามได้ไหมเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็อาจารย์จะให้ทำกิจกรรมที่เป็นไทม์ไลน์นะคะคือว่าให้เรียงลำดับเวลานะคะเหตุการณ์ในชีวิตของเขานะคะตั้งแต่เล็กนะคะว่าทำอะไรนะคะอายุเท่าไหร่ปีไหนทำอะไรนะคะไปเรื่อยๆโดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ในชีวิตของเขาค่ะซึ่งอาจารย์มาตี้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะ rich มากนะคะคือ schema นะคะ เยอะมากแล้วก็ใช้ได้มากมายเลยนะคะค่ะ
2: Okay let's hear from one Maybe just one sharing for each of the stories from Bangkok, then Naraporn.
0: ค่ะก็ขอเริ่มที่กรุงเทพนะคะเรื่อง food fight ค่ะเชิญค่ะ
6: food fight for my group I use mixed approach as for, at first step. I give my student to title about the story, okay. And next I give my student to look picture early, and I ask them for they what about they see in the picture, okay. And then after that I give my student to skim the story before, and then I ask them what about he thinking about this text before. Yes, and next I gave my student to I gave the vocabulary to my student after my student skim the text before. So mm-hmm. after that, so I will use bottom up to my student again. Mm-hmm. Yes, and after that my student can understand the detail of text because they understand the first way, and finally my student will dare schemata in his brain, okay. And then next my student can conclusion the text only, and finally my student can understand all text. Yes, I think like this. Yeah.
2: Mm-hmm. Okay, thank you. So you have a whole big variety of things that you're going to do to help your students move into the text. And I think that's really important that we remember that the more different kinds of things, you had so many different things that you were doing to help to bring your students in to comprehend the text. And this is very important to vary your activities so much. So thank you for that.
0: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องฟู้ดไฟท์นะคะก็จะให้ดูชื่อเรื่องนะคะหรือว่าไม่ก็ดูเฉพาะภาพนะคะแล้วก็ถามนักเรียนว่าเห็นอะไรในภาพนะคะค่ะให้เขาอาจจะให้เขาพูดออกมานะคะ elicit ออกมานะคะแล้วก็จะใช้วิธีให้ skim นะคะให้อ่านคร่าวๆเรื่องให้เพื่อที่จับใจความให้ได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อจับใจความได้พอทราบว่าเป็นเรื่องอะไรเราก็จะใช้วิธี bottom up นะคะก็คือว่าให้ดูคำศัพท์ดู keywords นะคะดูหาความซินอนิมของคำศัพท์นะคะซึ่งอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยที่นำเสนอทุกกลุ่มเนี่ยนะคะก็นำเสนอวิธีการที่หลากหลายนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่ามีมากมายหลาย approach หลายเทคนิคมากนะคะในการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องนะคะ text หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะเรียนก็อยากจะย้ำไว้ตรงนี้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนะคะคือไม่ใช่ว่าจะให้ดูแค่ระดับคำก็ระดับคำไปตลอดไม่ใช่นะคะคือน่าจะผสมผสานนะคะค่ะให้ทั้งจับใจความแล้วก็ให้ดูทั้งระดับคำด้วยนะคะค่ะ
2: โอเค the next how about the next reading just a couple of sharing for that
0: ค่ะ special delivery เชิญเลยค่ะท่านอาจารย์
7: Okay, for my story, it's special delivery. I will make it very easy for my student, for my young learners, because I teach grade 4, only grade 4. I won't let them read, because if they see the story, they will be blue and have a big head and lose happy. I just close and make it in group and just tell them the only one word, Pony Express, and let them think. What about Pony Express? What is concern? And just give them a word. It's concerning about history. And I will give each group a story. And I will make a question, what, when, where, why, who, and what happened, and let them challenge. Finally, I will give them a prize that which group is the winner. You will be in the board, or you will be in the school board, something like that. Take a picture and brought. Yes. Thank you.
2: Okay.
7: The
2: thing I want to highlight about what you have said is the idea of being very conscious of your students' level and choosing a text that's appropriate. So I appreciate very much you saying that this text is going to make your fourth grade students unhappy. So you would start with a completely different way of approaching it. Thank you for that.
0: ค่ะท่านอาจารย์ก็เริ่มต้นได้บอกว่าเช็คซินะคะถ้าสอนนักเรียนประถม4นะคะก็น่าจะยากไปนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็เห็นด้วยนะคะว่าเวลาจะให้นักเรียนอ่านฝึกอ่านเนี่ยควรจะเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียนนะคะเป็นประการแรกเลยนะคะนี่วิธีการเนี่ยท่านอาจารย์ก็บอกว่าจะยกคำว่า Pony Express ขึ้นมานะคะแล้วก็คุยถามนะคะว่าพอจะนึกได้ไหมว่าถ้าโพนี่เอ็กซ์เพรสแล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็อาจจะให้ครูนิดนึงใช่ไหมคะว่าเกี่ยวกับ history นะคะค่ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้อ่านเรื่องนะคะโดยที่อาจารย์จะตั้งคำถามที่เป็น WH question นะคะค่ะ what when where whyแล้วก็ what happened อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนหาคำตอบจากเรื่องนั้นนะคะค่ะต่อไปน่าจะเป็นเรื่อง Tiger Woods ค่ะ
8: Hello Okay for us for our group which our class is about Tiger Woods and we would like to adapt the bottom up process but first as a teacher we have to choose the vocabularies that we think the students might not easily understandAnd then I would prepare the meaning of each word first after presenting the vocabulary to my students. And it will come up with like a game, sort of a game, if I present the meaning and let the student decide which word matches the meaning.
2: Mm-hmm.
8: So they can understand rather than asking them to find a meaning.So it's easy mm-hmm. for, I mean, it will lessen the time.
2: Mm-hmm.
8: And afterwards, we'll have the reading, proper reading, and followed by a game. I will divide my class into groups, and I will set up some questions to let them answer. So the group who has got many points, like,The correct meaning, the correct answers would win the game. So there'll be encouragement for them to really understand the passage. Thank you.
2: Yeah, great. Yeah, there's so much richness, and I want to make sure we have a chance to share a couple of success stories. I'll be very brief now. I like the idea of what you can do to help keep reading to be a motivating activity for your students. So this is one thing that I really take from that last.Sharing is the idea of the game that can be very motivating for students. So Ajahn Narpon, just briefly on that, and then we'll have a couple of people to share before we close out.

0: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ท่านสุดท้ายนะคะก็บอกว่าเริ่มต้นนะคะเรื่องชัยกวุฒินี่ก็สอนคำศัพท์ก่อนนะคะจับที่คำศัพท์ยากนะคะโดยที่อาจารย์จะเตรียมความหมายให้ด้วยนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยแมทช์กับคำศัพท์นะคะซึ่งให้ทำเป็นเหมือนกับเป็นเกมสั้นๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมาจี้ก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็นักเรียนก็จะได้มีรู้สึกสนุกด้วยนะคะในการที่จะเรียนศัพท์นะคะซึ่งวิธีการถ้าเผื่อว่าให้แมทชิ่งนะคะคำศัพท์กับความหมายเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าท่านอาจารย์ที่นำเสนอบอกว่ามันก็ง่ายขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนไม่ต้องคิดหาความหมายเองแล้วก็ช่วยย่นเวลาในการเรียนด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะก็ดีไปคนละแบบนะคะอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเผื่อใช้วิธีว่าให้เขาลองเดาศัพท์ลองคิดเองนะคะก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เขารู้จักที่จะหาความหมายของคำศัพท์ได้เองเพราะเมื่อเขาออกไปในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเขาไม่มีใครที่มานั่งหาความหมายให้แมทช์ให้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ใช้ให้เหมาะสมนะคะวิธีการแมทชิ่งไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะคะใช้ได้แล้วก็ดีด้วยแล้วก็สนุกด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้ทุกครั้งนะคะจะต้องมีน่าจะมีบางครั้งที่ให้นักเรียนเนี่ยเดาคำศัพท์ได้เองด้วยนะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะต่อมาขั้นต่อมาอาจารย์ก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านแบ่งกลุ่มอ่านเรื่องนะคะโดยที่ครูตั้งคำถามให้นักเรียนอ่านซึ่งอันนี้ก็อีกเหมือนกันนะคะเมื่อกี้มีอาจารย์อีกท่านนึงนะคะนำเสนอว่าให้นักเรียนเนี่ยคิดคำถามเองนะคะท่านอาจารย์วารีที่หัวหินนะคะเรื่องชัยกวุฒิเนี่ยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับชัยกวุฒิตั้งเป็นคำถามแล้วให้เขาอ่านแล้วก็ตอบคำถามของตัวเองอ่านเพื่อที่จะหาคำตอบนะคะอันนี้ก็เป็นแรงกระตุ้นแรงจูงใจใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคำถามของนักเรียนเองเขาอยากรู้จริงๆเขาก็เลยอยากอ่านเพื่อที่จะหาคำตอบแต่ถ้าเผื่อเราตั้งคำถามให้เขาอ่านนะคะให้เขาหาคำตอบเขาอาจจะไม่อยากหาคำตอบของคำถามนั้นเขาอาจจะไม่สนใจไม่อยากจะถามคำถามนั้นก็ได้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งท่านอาจารย์ต้องดูความเหมาะสมนะคะก็ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็อาจจะสลับกันไปไม่จำเป็นต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งมากมายเพราะดิฉันเข้าใจว่าท่านอาจารย์บางทีก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลานะคะในการที่จะสอนแต่ว่าเราต้องคำนึงด้วยว่านักเรียนเขาจะได้อะไรติดมือออกไปจากห้องเรียนนะคะจากการเรียนกับเรากลวิธีในการอ่านนะคะไม่ใช่ว่าได้เรื่องนั้นนะคะเพราะเวลาเขาออกไปแล้วเขาไปอ่านหรือเขาไม่ใช่อ่านเรื่อง3เรื่องนี้เขาอ่านเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือกลวิธีในการอ่านซึ่งจะได้ไปนะคะค่ะ
1: Okay, well, we can flash the next slide up briefly. I know we're running terribly short of time and we need to leave a little bit of time for closure, but I do know we have two colleagues in Hua Hin who brought examples of something that they have done successfully. So let's make sure that they have a chance to share theirs and then we'll see how much time we have left.
0: ค่ะ เชิญท่านอาจารย์วารีใช่ไหมคะที่มีผลงานมานำเสนอค่ะเชิญค่ะ
2: This is just a picture that I got from my student. I've told you that they read the story about African culture, about etiquette and table manner when they eat some food. This is just like a storytelling to tell about what the staple food for African people. And this country is Sierra Leone.And the next is just like, what food do they eat in that country? The next is just like the men's role. What do the men do for helping women for food or something like that? And this is the women's role. They always cook or prepare food for the family and the kids will help their mom. It's just like a storytelling.And this is they learn about African culture, what they don't have to do during the meal. They cannot talk for Sierra Leone. And after the meal, they should drink water. And something that they cannot do when they have dinner with them. This is the story about the culture in Sierra Leone. And the next is from another group. They work in group and they're really happy.When they have a chance to draw some picture, this is the

0: ความดึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ซึ่งจะเป็นผลดีกับในนักรุ่นต่อๆไปนะคะของพวกเราค่ะโอเค Ken please continue
1: We have talked about the principles of green chemistry several times and if you I hope you have received the package of materials for the workshops it should be available at least electronically and the principles are presented there as well so on this slide I've just very briefly summarized the 12 principles and I'm not even going to talk about
0: ของหลักการของ Green Chemistry นะคะหลักการของ Green Chemistry เนี่ยจะมี12ข้อนะคะก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดอยู่ซึ่งครั้งที่แล้วได้แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะลองกลับไปดูเอกสารครั้งที่แล้วนะคะหรือถ้าไม่มีอย่างไรเนี่ยทางมูลนิธิจะเอาขึ้นเว็บหรือยังไงอีกต่อไปนะคะก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าในเรื่องของ Green Chemistry เนี่ยนะคะก็ให้ดูแลรักษาให้ระวังการใช้ของสารเคมีนะคะให้คิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงกระทั่งปลายทางนะคะในเรื่องของการที่จะเอาวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้มากกว่าที่จะใช้สารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของพลังงานใช้พลังงานปริมาณน้อยก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนอะไรเหล่านี้นะคะทั้งหมดเนี้ยก็คือคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำพัฒนาให้ความยั่งยืนของโลกต่อไปค่ะOkay, please continue.
1: Okay. So with that, let's turn to the first experiment, and I will talk about it a little bit, then we will try it, and then we'll come back and talk a little bit more. And let me say before we start that I have planned only two experiments today. They're pretty simple, and they maybe will not take a lot of time.But I like experiments like that, especially for our first meeting, to make sure that we know that the system works for us. And also because a simple experiment lets us have the chance to try other things, to really experiment. So I will describe one procedure today, but you may find you finish this procedure very quickly, and you'll have time to try other things that your imagination tells you would be good things to try.And if we can teach our students to be interested in doing more experiments, to asking questions and exploring their answers, I think we will have done a good thing.
0: ค่ะก็วันนี้ที่อาจารย์เคนเตรียมไว้ให้นะคะจะเป็นการทดลองเป็นเรื่องเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็อยากจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยนะคะเพื่อให้เราได้คิดนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นการทดลองเดียวแต่เรายังสามารถใช้หลักการของการทดลองอันนี้ทำการทดลองต่างๆขึ้นมาได้อีกนะคะแล้วก็อยากจะให้มีเวลาได้ทดลองแล้วก็คิดคำถามซึ่งความจริงแล้วอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสอนใช่ไหมคะว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราก็ต้องให้เวลากับนักเรียนในการคิดแล้วก็ถามคำถามนะคะจากเมื่อเราได้หลักการแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปดัดแปลงแล้วก็ใช้การทดลองอื่นๆหรือว่าใช้วัสดุอื่นๆแทนเข้ามาได้ค่ะ
1: โอเค So what we're going to do today is to make a battery from very simple things and I'm going to bring our tray over hereAs we're almost ready, what we're going to do is make a battery from 11 Japanese yen. These are probably too small. I'll show you a picture of them in a minute. We got very simple things. You've probably all made batteries before, maybe from lemons. And we'll talk about why we might choose to make a battery differently. Once we make the battery, we'll either use a voltmeter, if you have one, to measure the voltage that we generate.Or if you don't have a voltmeter, we'll see if we can light a small light bulb or a light-emitting diode. In doing this experiment, we need chemistry, and the chemistry we will teach involves the properties of metals, how to compare the reactivities of metals, things about redox, oxidation and reduction potentials, electrochemistry, and thermodynamics. I'm not going to teach you all those things, but you know how to teach those topics.

0: I will try to show you an experiment that will maybe make your students ask you to teach them about those things. Chipuan.
1: Yes, เขาใช้โวลต์มิเตอร์นะคะซึ่งความจริงหาซื้อง่ายแล้วเราก็ใช้สายนะคะสายแจ็คต่อเนี่ยนะคะแต่วันนี้นะคะนอกจากจะใช้โวลต์มิเตอร์แล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ลักษณะการวัดโดยใช้พวกไดโอดเลยเข้ามานี้ก็ได้นะคะทีนี้การที่ยกการทดลองอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าการทดลองนี้เราใช้สามารถในการอธิบายได้นะคะว่าคุณสมบัติของโลหะที่ต่างชนิดกันเนี่ยมีสมบัติอย่างไรนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าใช้เหรียญญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ คือเขาจะใช้เหรียญชนิดหนึ่งเป็นอลูมิเนียมชนิดเป็นทองแดงอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวคงจะอธิบายต่อไปทีนี้จากการเรียนรู้ตรงนี้ว่าคุณสมบัติของโลหะแตกต่างกันเนี่ยเราก็จะใช้ที่เราได้ทดลองออกมาเนี่ยเราก็สามารถจะอธิบายเกี่ยวกับหลักการทางเคมีนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเคมีไฟฟ้านะคะหรือทางด้านเคมีทางด้านเทอร์โมไดนามิกส์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งพวกเราก็สอนกันอยู่ค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะขอเรียนเชิญอาจารย์ดวงกมลนะคะร่วมในการแปลด้วยนะคะในเรื่องของตัวรายละเอียดการทดลองค่ะ Okay, Ken, please continue.
0: Right. Thank you. So here's what we're going to do. I mentioned we're going to take Japanese coins, or if you don't have them, we chose these coins for a reason. And this is here's Kazuko Ogino's experiment from Japan. So I want to credit her. It turns out that a Japanese 1 yen coin is made out of aluminum, and a Japanese 10 yen coin is made out of copper. So all we really have is a piece of aluminum and a piece of copper. We'll make a sandwich of those two, separated by a small piece of paper, soaked with salt water so it is conducting. And then again, if you have a voltmeter, we'll measure the voltage. And I'll have Jack show you in just a minute how we'll set this up. Why is this experiment? Why are we using Japanese coins? Well, this is what I really like about this, and I will show you here. On a 1 yen coin is the Japanese symbol for the number one, which I hope will work for you. Circled in red here, it might be hard for you to see, but do you see it? The number for one in Japanese looks like a minus sign.
1: Yes, Ken, we do not have a Japanese coin. We use Thai coins, but we can see from your slide.
0: Good, so you can see. Good, so with the Japanese coins, the anode is labeled with a minus. And the cathode, the copper coin, has the Japanese symbol for 10, which is a plus. And okay. So the cathode is labeled with a plus. So we'll make a battery, and the plus and the minus terminals will already be labeled for us.
1: Can I have a slide? I don't see the slide, right? ขอ slide ขึ้น.
0: It should be there. There it is.
1: Okay. การทดลองที่เคนใช้เนี่ยนะคะเขาก็จริงๆในกลุ่มของพวกเรานะคะเรามีกลุ่มของไมโครสเกลเคมิสตรีแล้วก็มีกลุ่มของกรีนเคมิสตรีนะคะการทดลองของที่เคนเอาขึ้นมาพูดวันนี้นะคะเป็นการทดลองของ professor ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาดัดแปลงพัฒนาขึ้นมาที่บอกว่าใช้เหรียญเนี่ยนะคะจะเห็นในสไลด์นะคะเหรียญของญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นเหรียญ เหรียญเยนหนึ่งเยนเนี่ยนะคะเป็นทำด้วยอลูมิเนียมนะคะแล้วก็พอดีบังเอิญในเหรียญเยนนั้นน่ะมันจะมีอักษรของญี่ปุ่นพอดีมันตรงกันเลยนะคะเครื่องหมายลบของเขาเนี่ยนะคะก็แสดงถึงแอนโนดนะคะที่เห็นในสไลด์นะคะแล้วก็เหรียญทองแดงของเขาเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายบวก จริงๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์ดวงกมลบอกได้เลยอาจารย์จบจากญี่ปุ่นมานะคะก็จะเป็นเหรียญที่เป็นทองแดงใช่เราก็จะใช้เป็นว่าอลูมิเนียมใช้เป็นขั้วแอนโนดแล้วก็เหรียญของเป็นทองแดงนี่เป็นขั้วแคโทดนะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดวงกมลต่อนิดนึงเลยว่าจะเชื่อมต่อยังไงค่ะเชิญค่ะ
2: Can I have Jan Dong Kamon help explain about the detail of the experiment? Follow your description.
0: Yes, that would be excellent.
3: Yeah. Okay. Thank you. ค่ะในประเทศไทยอ่ะนะคะเราก็ไม่ได้มีเหรียญเยนที่เป็นเลขที่ขีดนั่นก็คือเลขหนึ่งนะคะของญี่ปุ่นส่วนเลขบวก

0: นั่นก็คืออ้างถึงสิทธิ์ของเขานะคะแต่ที่เตรียมมาในไทยเนี่ยก็จะมี2สีเหมือนกันแทนคอปเปอร์ก็น่าจะเป็นเหรียญ25สตางค์หรือว่าเหรียญ50สตางค์ในที่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย50สตางค์กับ25สตางค์ของเราเนี่ยก็มีอีก2สีอีกมีเป็นสีเป็นคอปเปอร์แล้วก็มีเป็นทองเหลืองที่เป็นสีเหลืองๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นโลหะที่ใช้ทำเหรียญของเมืองไทยเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปลักษณะสมบัติของโลหะก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะส่วนที่เป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็น่าจะคล้ายคลึงกันอาจจะเป็นเหรียญ1บาทหรือ2บาทก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญ1บาทหรือ2บาทเนี่ยมีความต่างศักย์มากน้อยกว่ากันยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยขอแนะนำว่าถ้าการทดลองเนี่ยใช้เหรียญที่ค่อนข้างใหม่หน่อยก็จะได้ผลการทดลองที่ดีหน่อยนั่นก็คือการเกิดออกไซด์มันก็จะเกิดได้น้อยลงอ่ะนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้พอสมควรแล้วนะคะในส่วนรายละเอียดอื่นๆก็เดี๋ยวคงดูกันในรายละเอียดอีกทีเรื่องกระดาษอ๋อค่ะกระดาษที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ขั้วนะคะระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบตรงเนี้ยเราก็จะต้องเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้แล้วก็มีน้ำเกลือนะคะก็คือนำเกลือมาละลายในน้ำให้มันมีความเข้มข้นพอสมควรระดับหนึ่งเพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างอิเล็กโทรไลต์อะค่ะเป็นสารละลายเชื่อมระหว่างโลหะ2ชนิดให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้ค่ะ
1: โอเค can please continue
2: yeah Duangaman's tie is much better than Jack's thank you Duangaman you saw in the last picture if we take a single cell with copper and aluminum we will probably get about a half a voltAnd we have a voltmeter here, so we can certainly measure a half a volt. If you don't have a voltmeter, then maybe what you brought was a small light bulb. And this is we've brought a light emitting diode. A red light emitting diode requires a voltage greater than we'll get from the batteries. And so I've put a few slides in to talk about LEDs. Here, this first slide shows you the way we would typically wire an LED circuit.
1: And
2: you'll see in that picture there's a resistor included. Okay, there you have the picture.
1: Okay.
2: Can I go on? Or?
0: ในที่นี้นะคะก็พูดถึงตัวที่จะทำการวัดอะนะคะตัวที่อ่านค่าว่าความต่างศักย์ของเหรียญเนี่ยหรือเมทัลทั้งนิดเนี่ยแตกต่างกันเท่าไหร่ยังไงนะคะนี้เนี่ยเราก็เขาบอกว่าถ้าตามหลักแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้โวลต์มิเตอร์ได้ซึ่งโวลต์มิเตอร์ก็จะมีหลายแบบนะคะเป็นพวกที่เป็นที่มีดิจิตอลหรือว่าจะเป็นแบบระบบเป็นเข็มก็ได้แต่ต้องมีตัวสายต่อที่จะเป็นตัวเชื่อมวัดด้วยนะคะต้องซื้อมาพร้อมกันซึ่งแต่ถ้าไม่มีในลักษณะนั้นอาจารย์ก็อาจจะแนะนำให้ใช้ LED ก็ได้ซึ่ง LED เนี่ยก็จะถ้ามีกระแสไหลถึงเนี่ยมันก็จะมีแสงสว่างขึ้นมานั่นก็คือเกิดการไหลเวียนของอิเล็กตรอนของ2ด้านของเหรียญ นี้นะคะค่ะส่วนในสไลด์เมื่อตะกี้นี้นะคะก็คือส่วนแบตเตอรี่สี่เหลี่ยมนะคะตามเอกสารนะคะถ้าจะให้ดีขอสไลด์แผ่นเมื่อตะกี้ค่ะแบตเตอรี่ตรงบ็อกซ์นั้นก็ถือว่าเป็นฐานในที่นี้เราก็จะใช้เหรียญ2เหรียญเนี่ยค่ะแทนเป็นขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบแทนแบตเตอรี่ตรงนี้สายสีแดงกับสายสีดำก็คือสายจากโวลต์มิเตอร์ตรงนี้นี่เองนะคะส่วนเกจที่ใช้วัดหรือว่าตัวโวลต์มิเตอร์ตรงนี้ถ้าไม่มีเราก็ใช้ LED เป็นตัวตรวจสอบว่ามันมีกระแสเกิดขึ้นก็จะมีแสงไฟขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันในผลการทดลองอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ค่ะเคนก็พูดอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าเราใช้จากที่เราทำจากเหรียญเนี่ยบางทีไอ้ตัวกระแสที่เกิดขึ้นมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นไอ้ไฟเนี่ยอาจจะไม่ติดงั้นเราต้องใช้มากกว่านั้นนะคะโอเค can we finish here
2: okay yes so before we try using the LED I thought it was important for us to remind ourselves about LEDs what is that if you put too much current through the LED, you will damage it. That is why the circuit had a resistor. Today, however, we're making electricity from two coins. We're not making very much current. We don't have to worry about too much current, and so we won't have a resistor. We'll just use the LED. The other important thing to remember is that LEDs only illuminate if the voltage is applied in the right direction. So when you're working, if you're generating enough voltage and your light doesn't light, turn it the other direction and see if that works. And finally, it's important to remember that we need enough voltage. So most LEDs require about 2 volts. If you have a white one or a blue one, you need 4 volts. And so you might try to find one that's not white or blue. But even to get 2 volts, we need more than one battery to reach that voltage. And so what we're going to do is make a series of batteries.
1: It's up here first.
2: Okay. Do you have a new picture now? Okay. So what we'll do is make one battery, and then your neighbors at your table will have made a battery, and you can place the two of them in a stack. And that will get you closer. And in Oregon, we found that if we stacked about 5 of these batteries, then we had sufficient voltage to light our LED. Okay?
1: Okay. อาจารย์เคนอธิบายว่าเวลาเราจะใช้วัดโดยใช้ LED เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัว LED ที่เราเลือกใช้เหมือนกันที่มันจะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินอะไรเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ากระแสไฟนี่เพียงพอไหมนะคะสมมุติว่ากระแสไฟมันมากเกินไปไอ้หลอดไฟเราก็จะเสียเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในวงจรไฟฟ้านี้ดูสไลด์ภาพแรกเนี่ยนะคะก็จะมีตัวต้านทานใช่ไหมฮะ resistance เนี่ยอยู่นั่นก็เพราะเราก็ทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะทำลายตัว LED นะคะทีนี้แต่สำหรับการทดลองของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงหรอกค่ะของเราเนี่ยไม่ถึงโวลต์ด้วยซ้ำไปนะคะที่จะทดลองกันวันนี้ที่ทำจากเหรียญเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าใน LED ชนิดสีต่างๆกันเนี่ยจำนวนโวลต์เนี่ยไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะทำให้มันติดให้ไฟติดเนี่ยเราจะต้องใช้แบตเตอรี่ที่หลายชั้นของแบตเตอรี่ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะต้องหลายชั้นถึงจะเพียงพอทำให้ติดได้นะคะภาพต่อไปเนี่ยขอภาพต่อไปสไลด์ต่อไปค่ะก็แสดงว่าของเคนเนี่ยเขาก็ได้ลองทำดูแล้วนะคะโดยที่เอาเหรียญหลายชั้นนะคะก็คือต้องสลับกันใช่ไหมคะคู่บวกคู่ลบคู่บวกคู่ลบแล้วมาสแต็กรวมกันเข้าไปจะต้องทำถึง5ชั้นถึงจะเพียงพอที่จะทำให้เกิดไฟติดสว่างขึ้นที่หลอด LED ได้อะค่ะโอเคเคน please continue
2: โอเคSo I think we're ready to have Jack demonstrate to us. What I really want to have happen here is for people to experiment. So you have your Thai coins that are made of copper aluminum. Try that first. Work with your partners to see if you can generate more voltage and see what happens. Then what I think you should do is what your students would do. Reach into your pocket. Somewhere I have.See what other coins you have and ask questions. Say, well, here's an American 1 cent coin. It looks like copper, but it's really made mostly out of zinc. What will that do? It's easy to find out. So we can ask questions and we can experiment. So when we break to do the laboratory work here, don't just do the one thing that the packet says to do, but try some other things too. All right? And as we try these things,I need to put this in. We all know about laboratory safety and the need to wear eye protection. And I put this slide in because I wanted to tell you that in green chemistry, one of the things we learn is when to know something is dangerous and when to know something is not. And I want to make sure that Ajahn Supawan talks to you and tells you that today there is nothing dangerous.So when you don't wear your safety goggles, that's okay, because this is safe today. All right?
1: Okay, ค่ะก็จากที่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะทำการทดลองนะคะแล้วก็ บังเอิญเตรียมโวลต์มิเตอร์มาแต่ว่าขาดสายไฟเดี๋ยวเราช่วยมาทำดูที่ตรงกลุ่มที่อาจารย์ดวงกมลเตรียมมานะซึ่งจะมีอยู่ชุดเดียวนะคะตอนนี้เราที่จะทำเนี่ยเราก็จะใช้เหรียญของเหรียญไทยเราไม่ได้ใช้เหรียญญี่ปุ่นนะคะแต่อาจารย์ดวงกมลทดสอบมาแล้วล่ะออกมาแล้วก็ได้ผลสามารถเห็นได้นะคะทีนี้ของทาง professor Ken เนี่ยก็แนะนำว่าการที่เราจะทำรองเนี่ยนะคะเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้คิดนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำแค่ตามที่อธิบายมาแค่เหรียญสองเหรียญของเรานะคะเราน่าจะลองเหรียญอื่นๆไหมถ้าเกิดบังเอิญใครสามารถหาเหรียญชนิดอื่นได้ของประเทศอื่นก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเหรียญแต่ละชนิดเนี่ยทำจากโลหะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราได้เหรียญที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เลยว่าเหรียญแต่ละชนิดเนี่ยซึ่งมันเป็นโลหะแต่ละอย่างสมบัติมันเป็นอย่างไรมันจะให้กระแสไฟได้มากน้อยแตกต่างกันอย่างไรซึ่งความจริงถ้าเราดูลึกลงไปเราก็สามารถจะบอกได้ว่ามันมีออกซิเดชันโพเทนเชียลมากน้อยกว่ากันใช่ไหมคะที่เราสอนกันนั่นเองนะคะก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวเราลองทำการทดลองเนี่ยแล้วลองพยายามหาเหรียญที่แตกต่างกันแล้วก็วัดดูว่าอ่านโวลต์ค่าโวลต์มิเตอร์ออกจากค่าโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันได้แตกต่างกันอย่างไรเราจะได้เอาตรงนั้นมาเป็นการอธิบายแล้วก็ชี้แจงให้นักเรียนได้เข้าใจได้ทีนี้ภาพนี้ที่สไลด์อยู่บนจอเนี่ยนะคะก็เคนก็ตามโดยจะเรียกว่าจรรยาบรรณของนักเคมีเราก็จะระวังเรื่องความเป็นอันตรายมากนะคะเราก็มุ่งในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเคนก็แนะนำว่าเวลาเราทำการทดลองเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะคะว่าไม่อยากให้สารเคมีเนี่ยถูกตัวเราเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะคะอย่างน้อยก็ควรจะมีแว่นตาป้องกันเพื่อว่าบังเอิญไม่ให้สารละลายอะไรนี้กระเด็นเข้าตาทำนองนั้นนะคะแต่สำหรับการทดลองวันนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเราใช้แค่เหรียญ นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้น้ำเกลือนะคะฉะนั้นการทดลองวันนี้เนี่ยปลอดภัยวันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ที่ยกอันนี้ขึ้นมาก็เพียงแต่เพื่อเตือนว่าไม่ได้หมายความว่าการทางการทดลองทางเคมีแล้วไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าการทดลองนั้นเป็นอะไรโอเค Can I already convey your message about safety to them make sure that they don't neglect about this but not today
2: Put this up to say we're going to take a break. I'm going to work with Jack here. We'll show you how this gets set up, maybe give you a few hints. And then what I want to have happen is all of you will try this. I don't know if you have a camera that can work through the room as people are working. When I'm teaching in the laboratory, I walk from place to place. And if it were possible for the camera to walk from place to place so I could look over teachers' shoulders, that would be fun.If that doesn't work, that's okay. And then if Supawan, you or someone can say when it's time for us to get back to our seats to talk some more, that would be helpful to me.
1: Okay, very good. yes, I would like you to demonstrate why you're doing. So I would...
2: Yes.
1: It would be nice if you are preparing, and then they also
3: see, put
2: okay.
1: on and see you also. We don't have to take that break. Can do that, and then
2: that
1: after
2: sounds great.
1: And later, at the same time, we also will do our side. Unfortunately, we also cannot have for each one. We have only two sets here.All right, so people will get together. We have many teachers here, so, but anyway, we will take turns to do that.
2: Okay.
1: So we'll in two groups so that you can see also.
2: All right, very good. And we will start doing the experiment here now, and you follow along and ask questions or give us advice as you work, okay?
1: Yes, thank you.
2: So Jack has a bottle of saturated sodium chloride here.You're just going to pour some out so it's easy for us to get to it.
1: We have
2: our stacks of copper coins and aluminum coins. And Jack very nicely made a whole bunch of spacers of small pieces of paper. Now here's... You want to... So wet with sodium chloride. We'll put it on the copper coin. He's putting a second one on just to make sure the copper is covered completely. The two metals can't touch, of course. Aluminum coin on top. Just kidding. But this is a battery, a very low current, low voltage battery. And now if I hold it, then he can turn on our voltmeter. I don't think you'll be able, you can't read this. You'll have to trust us. Or maybe we can zoom.
0: Not so clear. Need zoom.
2: Our zoom isn't seeming to be working right now. But try it.
0: All right. We are doing our side too. That's okay, Ken.
2: All right, so make the sandwich, and we're just going to check. And what we're reading is about half of a volt, 0.5 volt.
0: Okay, you got 0.5. All right. Let me do our side.
2: Okay.
0: ทางหัวหินค่ะอาจารย์สุรพงษ์คะอาจารย์ตามทันไหม
2: Let's stack.
3: Right.
0: อาจารย์สุรพงษ์คะทางหัวหินค่ะ
4: ครับผม
0: โอเคค่ะอาจารย์ตามทันนะคะ
4: ทันครับอาจารย์ครับกำลังพยายาม
0: โอเคค่ะ
4: ตอนนี้ตอน
0: กลุ่มนะคะทางกรุงเทพอะค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยdemonstrate ให้นะคะค่ะเดี๋ยวจะลองวัดนะคะแล้วดูซิว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้ของเคนโปรเฟสเซอร์เคนทำที่โอเรกอนเนี่ยบอกมาว่าเขาทำ 0.5 โวลต์วัดได้ 0.5 โวลต์ค่ะค่ะอาจารย์ดวงกมล
5: ค่ะโอเคค่ะขั้นตอนนะคะตอนแรกก็เตรียมเหรียญมาก่อนนะคะ2ชนิดที่เป็นสีต่างกันนะคะเอาเป็นสีต่างกันก่อนแล้วกันเป็นสีเงินกับสีทองหรือจะเป็นทองเหลืองก็ได้
0: ขอสไลด์ขอมาที่อาจารย์ดวงกมลขึ้นจอเลยค่ะ
5: ค่ะค่ะแล้วก็เตรียมกระดาษทิชชู่พับไว้ขนาดที่จะพอที่จะปิดเหรียญ2อันไม่ให้มันชนกันนะคะลองทำเป็นเหมือนกับเป็นแซนด์วิชอย่างนี้ไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เตรียมน้ำเกลือนะคะก็จะเป็น

0: ไว้นะคะ
1: จำเป็นต้องเป็นสารละลายอิ่มตัวเลยไหมคะ
0: ถ้าอิ่มตัวมากว่ามันจะดีกว่าที่จะเจือจางนะคะให้เข้มข้นหนึ่งค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ทางอีกกลุ่มเพราะว่าทางเรามีสองกลุ่ม
2: ทิชชู่
0: ทำเป็นซอฟต์บลิชโอเคค่ะทีนี้พอเราเตรียมน้ำเกลือได้เหมาะสมแล้วนะคะเราก็พยายามทำกระดาษให้ชุ่มไปด้วยน้ำเกลือที่อ๋อค่ะทิชชู่ให้ชุ่มไปด้วยน้ำเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็นำเหรียญมาประกบสองด้านลองเหรียญ25สตางค์กับเหรียญ2บาทก่อนแล้วกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวัดตอนแรกเรายังไม่ทราบว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบอะนะคะเราก็ลองจิ้มไปก่อนละกันทั้งสองด้านค่ะด้านหนึ่งไว้ตรงเหรียญทองแดงอีกด้านหนึ่งไว้ตรงเหรียญที่เป็นเหรียญ2บาทนะคะจับการไว้ในลักษณะนี้นะคะลองดูค่ะแล้วก็เปิดโวลต์มิเตอร์วัดดูว่าจะได้สักเท่าไหร่อันนี้เราควรปรับที่ต่ำที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าคิดว่ากระแสที่เกิดขึ้นคงจะไม่มากนักนะคะปรากฏว่าค่าที่ได้เนี่ยติดลบแสดงว่าวอลต์มิเตอร์ของเราที่ขั้วที่เราวัดเนี่ยเราวางผิดด้านกลับด้านเราก็กลับด้านใหม่นะคะค่ะโอเคค่ะตอนนี้จะเห็นว่าขึ้นไปเป็นค่าบวกแล้วอ๋อพอดีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1.04 โวลต์นะคะเพราะว่าอันนี้ปรับสูงสุดเนี่ย200ลิโวลต์ก็คือประมาณตำแหน่งมันเป็นจุดสำคัญนะคะถ้าวางตำแหน่งดีเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ค่าโวลต์ที่สูงนั่นเองอาจารย์ลองขยับดูเพราะว่าเหรียญเราเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนที่เป็นนูนส่วนที่เป็นตามลายอะนะคะปรับด้านพยายามให้ด้านที่มันไม่มีลวดลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีค่าที่สูงค่ะเดี๋ยวลองปรับดูนะคะ
1: Can you see us?
3: Yes, I can. It looks good.
1: Yeah, do you see the vault?
3: Uh-huh. The one thing that I will say is that yesterday, when we were, or the day before, when we tried this, when you want to make a stack, you have more than one. So here I've made a stack of three. If the paper is too big and it touches the papers from another stack, that will make a short circuit. You will not get extra voltage.
1: Okay, very good, very good.
3: So Jack made some very small pieces of paper that just fit between the coins. That'll be something to watch for.
1: ค่ะ อาจารย์เคนอธิบายไปถึงเรื่องสแต็กละทีนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นะคะเราก็วัดอ่านโวลต์มิเตอร์ได้อ่านโวลต์ได้ทั้งอาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะที่ขอนที่หัวหินค่ะ
4: ยังครับ
1: ทำตามอาจารย์ดวงมนต์ทันไหมคะ
4: ทันครับทันครับอาจารย์เดี๋ยว
1: อ่านได้เท่าไหร่ครับ
0: อาจารย์สุรพงษ์
4: เดี๋ยวดูที่จอเลยนะฮะอาจารย์ครับ
3: But if you're just measuring voltage, then on a single one, it's not a problem.
1: Okay. Here is from Hua Hin, Ajahn Surapong in Hua Hin. This is his experiment.
4: อาจารย์ดูที่หน้าจอเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะดูไม่เห็นนะคะมันเล็กมากอาจารย์อ่านด้วยได้เท่าไหร่คะน้อยมากเลย 0.1
4: ประมาณครับประมาณ 0.1 ครับ
1: ตีชัดตำแหน่งที่แตะอะค่ะอาจารย์ลองเปลี่ยนตำแหน่งให้มันเรียบๆหาตำแหน่งที่มันเรียบๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติมันนูนๆมันที่คอนแทคไม่ดีอาจารย์ลองขยับอาจจะทำให้ได้โวลต์มากขึ้นนะคะ Well Ken the problem a little bit problem here is that our coin right is not smooth so we have to find the position the right position uh-huh. it is not smooth when the contact is well right then the wall is the electricity will be low.
3: Yeah. Well, if, maybe, although if the paper is wet and makes good contact,

0: tact, it should fill in the gap between the coins, I think.
1: That's another good point. อาจารย์สุรพงษ์คะเมื่อกี้นี่อาจารย์แนะนำต้องใช้สารละลายเข้มข้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราไม่เข้มข้นพอหรือเปล่าแล้วก็ไม่เปียกชุ่มพอหรือเปล่า
2: เป็นสารละลายเกลือแกงที่อิ่มตัวครับผม
1: ดีค่ะแล้วก็กระดาษชุ่มดีไหมอาจจะคอนแทคไม่ดีออบลิชไม่ดีอาจารย์ลองให้ได้จับใหม่เพื่อรู้สึก
2: อาจจะเป็นที่ขั้วของสายไฟนะครับมีสนิมมีอะไรเกาะครับ
3: ประมาณ
0: which Thai coin are you using
1: one baht
3: no
1: coin
3: two baht
1: coin
3: 0.25 baht
1: and 25 satang our money
0: I'm not certain that a 2 baht coin is aluminum. It might be an alloy.
3: Yeah, I think it's mixed between nickel and some metals.
0: I think it has other metal in it, so the voltage will be different. We have another thing you could use. It won't be ready now, but I can. A soda can?
1: Okay.
0: It's made of aluminum.
3: Okay.
1: Uh-huh.
0: And Jack,
3: then we don't
0: Jack made pieces of soda can in the shapes of coins.
1: Okay, the aluminum, so right? Aluminum.
0: It's just so it can be aluminum from any place. We like the Japanese coins, but if you don't have them, then any aluminum will work.
1: Is that aluminum foil will work too?
3: Okay.
0: Aluminum foil should work. Sure, try that.
3: Okay. On to the next experiment.
1: Okay, we will try with aluminum foil. ลองเปลี่ยนเหรียญด้วยเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าเหรียญ2บาทของเราเนี่ยนะมันไม่ใช่อลูมิเนียมนะคะมันเป็นอลอยอาจารย์ดวงกมลก็บอกว่าไม่ใช่เป็นอลอยนะคะก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้รู้ใช่ไหมคะว่าวัสดุต่างกันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เมื่อกี้อ่านโวลเทจได้สูงกว่าของเขาเยอะเมื่อกี้อาจารย์เคนก็ทำของเขาเนี่ยเขาได้แค่ 0.7 หรือ 0.5 เองเราได้เยอะกว่าอีกเขาก็เลยบอกของเราเนี่ยเป็นอลอยนะคะเดี๋ยวเราคงดูก็อันนี้ก็เป็นการศึกษาว่าถ้าเป็นวัสดุต่างกันนะคะก็จะให้สมบัติเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะ
0: โอเค that's copper either
3: เหรียญนะคะเป็นตัวอลูมิเนียมฟลอยที่เป็นอลูมิเนียมจริงๆอ่ะนะคะเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นโลหะผสมระหว่างนิกเกิลอลูมิเนียมอะไรก็ได้ซึ่งทำให้ค่ามันไม่ใช่ตัวโลหะนั้นจริงๆมันจะเป็นค่าของโลหะผสมนะคะถ้าเราเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมฟลอยด์แล้วเนี่ยแล้วก็อีกด้านนึงก็ยังคงใช้เหรียญ25สตางค์เหมือนเดิมนะคะดูซิคะว่ามันจะแตกต่างไปมากกว่าเดิมยังไงนะคะค่ะเมื่อตะกี้นี้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ปรับระดับของตัวโวลต์มิเตอร์นะคะพบว่าค่าสูงสุด200มิลลิโวลต์เนี่ยพบว่าค่ามันจะค่อนข้างจะสูงเกินนะคะดังนั้นจึงต้องปรับใหม่ให้เต็มสเกลเนี่ยอยู่ที่2โวลต์นะคะพบว่าที่2โวลต์เนี่ยนะคะแม็กซิมัม2โวลต์เนี่ยเราวัดค่าได้ประมาณ 0.5 โวลต์ค่ะซึ่งสูงกว่าค่าโลหะผสมที่เป็นเหรียญ นะคะสูงกว่าค่ะเมื่อตะกี้เต็มสเกลมันเมื่อตะกี้มัน 0.1 ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: โอเคเคน now we to aluminum foil and all 0.5 volts
0: that sounds perfect so that's what we're getting with our copper and aluminum coins and then since we have our LED here we wanted to light it but a 0.5 volt is not enoughSo we've been working, and I have in my hand a stack of 3 of these coin cells, and if we measure the voltage on them, we should get, and we see it's about a volt and a half. It's close, but probably not enough. So we're going to do 2 things. We made one more. We'll stack it on top. Now Jack's going to measure our voltage.
2: อีกอันนึงเป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับอันเดิมแล้วก็คู่กับเหรียญสีทองเหรียญ50สตางค์ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: อาจารย์ลองขยับเอาออกแล้วเอาเข้าดูครับเนี่ยฮะอันนี้ไม่ต่อขั้ว
1: This is from experiments in Hua Hin
0: in Hua Hin

0: fine, so it's working for them. Good.
1: Yeah, and he used aluminum foil as let it be changed.
0: All right.
1: To about 0.5 also.
0: Uh-huh. When we did this experiment in Kuwait, the Kuwaiti teachers tried their own coins and found several that worked. I'm glad you have the 0.25 baht because all my Thai coins, none of them worked for me, but 0.25 I did not have. And now we've made a stack of four, and Jack has hooked up our light-emitting diode. And
2: we saw it.
0: I don't think you're going to see it, but it's lit.
1: Okay, we will do our ตอนนี้ Ken ทำอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะ เมื่อกี้นี้เราเพิ่งได้หนึ่งเซตใช่ไหมคะ หนึ่งชุดเนี่ยนะคะ เราอ่านค่าโวลต์ออกมาได้ 0.5 นะคะ เราจะทำใช้หลอดไฟ LED เนี่ยนะคะ เราต้องให้ได้กระแสไฟเยอะกว่านั้นนะคะ ก็จะต้องทำเอามาซ้อนกันหลายๆชั้นนะคะ ที่อาจารย์เคนเขาทำอยู่เนี่ย เขาซ้อน 3 ชั้น ก็ 3 ชั้นเขาก็อ่านค่าโวลต์มาได้ประมาณ 1.5 มันก็พอถูกต้องอ่ะนะคะ เพราะคู่หนึ่งมัน 0.5 ใช่ไหมคะ แต่ก็ยังบอกว่ารู้สึกมันยังไม่ค่อยดี เขาก็เติมอีกชั้นเป็น 4 ชั้น เดี๋ยวเราลองทำดูของเรานะคะ แต่ข้อสำคัญนะคะ ข้อสำคัญก็คือตัวซอฟต์ในกระดาษเนี่ยค่ะ เราจะต้องไม่ให้ขัดกัน เพราะฉะนั้น กระดาษเนี่ยให้มันเล็กแล้วก็จมอยู่ในข้างในระหว่างเหรียญ อย่าให้โผล่ออกมา เมื่อกี้ที่เราทำแบบง่ายๆ ใช่ไหมคะ มันโผล่ออกมา แต่ถ้าเรามาสแต็กกันเนี่ย มาวาง ถ้า ซอฟต์บริดจ์มันมาแตะกันมันก็จะช็อตนะคะถูกไหมฮะเซอร์กิตเสียไปเลยฉะนั้นต้องตัดขาดเนี่ยนะคะให้มีขนาดเล็กกว่าเหรียญแล้วจะได้ทำแล้วให้แตะอยู่ข้างในเหรียญไม่โผล่ออกมานะคะแล้วเดี๋ยวลองทำกันสัก 3-4 ชั้นแล้วดูซิว่าอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะค่ะเดี๋ยวขอกล้องค่ะทางอาจารย์ดุกมลกำลังทำให้ดูนะคะว่าจะซอฟต์บริดจ์เนี่ยเล็กลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสแต็ก 4. ขอผู้ช่วยอาจารย์หน่อยได้ค่ะเชิญเลยค่ะลองสีเดียวกันได้แล้วเวิร์กแสดงว่าเมื่อกี้อาจจะบีบแน่นเกินไปโอเคค่ะประมาณจุดห้าถ้าหนึ่งชั้นได้จุดห้านะคะเดี๋ยวเพิ่มชั้น Can we have another kind of coin, a 10 baht coin? Do you remember? We have a 10 baht coin. It's kind of a core shell. Inside it's one metal, the other the outside is another kind of metal. Can we use that?
0: It's a good thing to try. In fact, in the procedure, I listed a set of questions that people might ask, and one is just that: what happens with a coin with a different metal outside and inside? The United States coins are different too. So we have our 25-cent piece, has a nickel alloy on the outside, and it's copper, a sandwich inside. I don't know what happens with that. Not very much, I don't think, but it's a good try. Or our pennies, our 1-cent pieces, are copper on the outside and zinc inside.
1: Yeah.
0: So we can try all these things and see what happens.
1: Okay, we will do it.
0: In fact, let's. Here's copper with zinc here. So we know this, I just dismantled it. So that gives us a half a volt. What if there's zinc inside? Our 25 cent piece works as well as a copper coin. It has copper in it. Well, that was a surprise.
2: Yeah, that was a
1: surprise.
0: Surprised me too. That's all she wrote. There's just
3: ลองแต่ละคู่ไหมเดี๋ยวนะแต่ไม่แตกใช่อ่ะมันน่าจะได้เยอะขึ้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้
0: Amazing.
2: The quarter surprised me.

และนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับสื่อ ICT เนี่ยนะครับมันมีบทบาทมากเลยทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องของการศึกษาแต่ว่าในฐานะผู้สอนเนี่ยจะใช้อยู่2อย่างอันแรกก็คือใช้ในการเตรียมการสอนเป็นเครื่องมือในการทำงานของเราปกติเรามีแต่หนังสือเรียนตำราต่างแต่ตอนนี้เราสามารถสืบค้นข้อมูลนั้นเอามาใช้ในการสอนได้นะก็เช่นเดียวกันสื่อเหล่านั้นเนี่ยสามารถนำมาใช้ในห้องเรียนได้ดังนั้นเนี่ยบทบาทของสื่อ ICT เนี่ยก็คือสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนได้ครับสื่อ ICT ที่ผมสนใจและเอามาใช้บ่อยมากก็คือพวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันพวกแอนิเมชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับการใช้ ICT ในห้องเรียนเนี่ยครับโดยเฉพาะห้องเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะครับลักษณะแรกเนี่ยเป็นการใช้แบบทั้งคลาสก็คือครูคนเดียวมีคอมพิวเตอร์1ตัวนะครับแล้วก็มีสกรีนมีจอภาพฉายภาพให้นักเรียนเห็นใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนวันนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับสนุกๆมาให้พวกเราเนี่ยนะครับได้นะครับร่วมกันทดลองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับคุณคิดว่านักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์กับเจ้าสิ่งนี้เดี๋ยวจะได้หลังจากดูวิดีโอแล้วเราจะมาอภิปรายกันนะครับบันจี้จัมป์บันจี้จัมป์ถูกต้องใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างหรือเคยเห็นไหมเขาเล่นกันเคยไหมครับใครเคยมีประสบการณ์ครับเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยณัชชาเชิญครับแม่น้ำใช่ไหมครับมีเรือมารับใช่ไหมครับเวลากระโดดลงไปเนี่ยกระโดดตัวเปล่าลงไปไหมไม่ใช่ถ้ากระโดดตัวเปล่าลงไปเกิดอะไรขึ้นหม่งโลกแน่ขอบคุณมากครับเชิญนั่งคราวนี้นะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราในวันนี้ครูอยากจะรู้ครับว่านะครับเพราะอะไรอ่ะเวลาเรากระโดดลงมาจากสแตนของบันจี้จัมป์เนี่ยทำไมคน

0: ถึงดิ่งลงมาข้างล่างทำไมถึงไม่ลอยขึ้นไปข้างบนหรือเกิดปรากฏการณ์อย่างอื่นเชิญครับวัสุถูกต้องครับดีมากครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ได้เห็นก็คือการสอนเรื่องการตกอย่างอิสระของวัตถุนะครับผมไม่ได้ใช้แทนตัวผมนะครูก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่เพียงแต่ผมก็จะใช้สื่อเช่นตอนเริ่มต้นก็จะเห็นว่าใช้วิดีโอที่สืบค้นมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร้าความสนใจเรื่องบันจี้จัมป์จากนั้นเนี่ยก็ใช้สื่อนะครับซิมูเลชันเรื่องการตกอย่างอิสระของวัตถุเป็นกาลิเลโอที่อยู่บนหอคอยนักเรียนเห็นก็ตื่นเต้นครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้ผมใช้ในการกำหนดและควบคุมตัวแปรคือเขาต้องบอกได้ว่าการทดลองที่เขากำลังจะทดลองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวแปรอะไรบ้างนะครับอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าวิทยาศาสตร์นอกจากสอนความรู้แล้วเนี่ยยังต้องสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยก่อนทำการทดลองนะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นคือการกำหนดตัวแปรใครพอจะบอกครูได้บ้างว่านะครับตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้มีอะไรบ้างอัญญาณพงษ์อัญญาณพงษ์สนใจตัวแปรอะไรครับ
1: ต
0: ัวแปรต้นใช่ไหมครับตัวแปรต้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจัดให้แตกต่างกันจากการทดลองนี้อัญญาณพงษ์บอกครูสิครับว่าอะไรคือตัวแปรต้น
1: ชน
0: ิ
1: ดของว
0: ั
1: สด
0: ุ
1: ที
0: ่
1: ทำการทดลอง
0: ชนิดของวัสดุหรือวัตถุที่ทำการทดลองแปลค่าให้ได้ไหมครับลองแปลค่าซิมีอะไรบ้
1: าง
0: รูปร่างขนาดของวัตถุน้ำหนักของวัตถุนะครับอ่ะดีมากครับตัวแปรต่อไปชิ้นเอกเชิญครับตัวแปรตามใช่ไหมครับตัวแปรตามมันคืออะไรอ่ะ
1: ความเร็วในการตกถึงพื้น
0: ความเร็วในการตกถึงพื้นใช่ไหมครับเมื่อเราปล่อยวัตถุใช่ไหมครับความเร็วในการตกถึงพื้นคือตัวแปรตามมีหน่วยไหมวินาทีถ้าสูงๆอย่างหอเอพิซ่าก็เป็นวินาทีเนาะเป็นวินาทีดีมากครับเชิญนั่งตัวแปรสุดท้ายนะครับเป็นตัวแปรที่เราชอบมากนะครับใครจะตอบครูได้บ้างครับชุติมนเชิญครับเป็นตัวแปรควบคุมใช่ไหมครับชุติมนหมายถึงเวลาปล่อยจากที่สูงก็ต้องสูงเท่ากันจริงไหมครับมีอย่างอื่นไหมครับอิทธิครับเวลาในการปล่อยต้องปล่อยพร้อมๆกันดีมากครับกำหนดตัวแปรได้ละนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำการทดลองในเนี้ยของกาลิเลโอเป็นลูกเหล็กขนาดใหญ่ลูกเหล็กขนาดเล็กของนักเรียนต้องเป็นอะไรของนักเรียนต้องเป็นอะไรครับ
1: ล
0: ูกเทนนิสกับลูกปิงปองนะครับนี่การทดลองแรกนะครูยังไม่ทำการทดลองอ่ะนักเรียนลองคาดเดาคำตอบก่อนจะทำการทดลองใครจะลองตั้งสมมติฐานหนึ่งคนอนวัฒน์เชิญครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับน่าจะตกถึงพื้นพร้อมกันเดี๋ยวเราจะทดลองว่าจริงไหมอย่างที่อนุวัฒน์พูด

0: คราวนี้เมื่อนักเรียนทำการทดลองจริงแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงนะครับใครช่วยสรุปนะครับให้ครูด้วยครับขอตัวแทนครับเชิญครับชาวรัฐลูกปิงปองกับลูกเทนนิสจะตกถึงพื้นพร้อมกันหนูทดลองหลายครั้งไหมครับ
1: 3
0: ครั้งโอเคครับเชิญนั่งดีมากครับกลุ่มอื่นครับเห็นเป็นอย่างไรเมื่อใช้ลูกเทนนิสกับลูกปิงปองปล่อยนะครับให้ตกอย่างอิสระพร้อมๆกันผลเป็นยังไงครับสุวิทัศน์เชิญครับ
2: ลูกปิงปองเทนนิสตกถึงพื้น
0: ครับทำการทดลองกี่ครั้ง
2: ประมาณ
0: 4ถึง5ครั้งตกถึงพื้นพร้อมกันทุกครั้งดีมากเชิญนั่งครับคราวนี้เรามาดูซิว่ากาลิเลโอปล่อยลูกเหล็ก2ลูกนะครับที่มีน้ำหนักต่างกันนะครับจะตกถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่นักเรียนตั้งหรือไม่นะครับถึงพื้นพร้อมกันโอเคนะครับสอดคล้องกับการทดลองของเรานะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราปล่อยวัตถุนะครับที่มีน้ำหนักต่างกันนะครับแต่ดูซิมันมีความเหมือนกันอยู่คืออะไรครับรูปทรงเหมือนกันนะครับน้ำหนักต่างกันแต่รูปทรงเหมือนกันนะจะตกถึงพื้นพร้อมกันครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็ทำการทดลองเห็นประจักษ์เช่นเดียวกับกาลิเลโอในแบบแรกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเสือ ICT ครูเป็นผู้ใช้แต่เห็นไหมครับว่าครูเนี่ยก็ยังมีบทบาทนะมีบทบาทสำคัญนั้นการเรียนในห้องแทบไม่แตกต่างจากแบบเดิมเลยเพียงแต่เราใช้เสือ ICT เข้ามาช่วยการใช้ ICT ในแบบที่สองเนี่ยเนื้อหาที่เหมาะก็คือเนื้อหาที่ครูวิทยาศาสตร์ใช้ในการทดลองในห้องแลบนี่แหละนะครับนึกสภาพเป็นห้องแลบปกตินี่เลยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์วางไว้ในแต่ละกลุ่มพอนักเรียนสงสัยปุ๊บหรือมีประเด็นอะไรที่ครูต้องการให้เด็กค้นหาเพิ่มเติมนะครับเขาสามารถค้นหาได้ความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะห้องเรียนละนะครับข้อสงสัยครูอาจจะไม่จำเป็นจะต้องตอบคนเดียวเขาอาจจะไปสืบค้นเอามาแชร์ในห้องครูอาจจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กด้วยก็ได้

ในวันนี้นะครับนักเรียนจะได้ทำการทดลองนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนของกระจกเงาดูนะครับสิ่งสำคัญก็ยิงแสงเนี่ยนักเรียนก็ต้องสังเกตว่าเมื่อยิงแสงเข้าไปปุ๊บนะครับมันเกิดเส้นอะไรให้นักเรียนลากเส้นนั้นแสงเดินทางมีลักษณะยังไงนะจำได้ไหมเป็นเส้นตรงนั้นนักเรียนลากเส้นแนวของแสงที่เกิดขึ้นวัดมุมเป็นใช่ไหมครับใช่แล้ววัดมุมดีเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วตอบพร้อมกันได้ครับใช้อะไรครับใครไม่มีบ้างครับครูมีให้ยืมวัดมุมเป็นเนาะใช้หน้านะครับที่มีองศาใช่ไหมครับนำจุด3นะครับมาวางไว้ในมุมที่นักเรียนต้องการกำหนดจุดแล้วก็วัดค่าที่เกิดขึ้นดูซิว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเนี่ยนะครับมุมตกกระทบและมุมสะท้อนเนี่ยจะมีค่านะครับแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรและวัดมุมได้เท่าไหร่

0: องวัดมุมสิครับลองวัดมุมได้ลำแสงแล้วอันไหนยิงเข้าครับเส้นไหนยิงเข้ากำหนดก่อนเส้นนี้ยิงเข้าวัดมุมสิวัดมุมสิ
1: วัดมุมมันจะได้
2: กี่วัดน่าสี
0: ่สิบห้า45องศาอีกมุมนึงครับ
2: 45
0: องศาอันนี้เป็นมุมแรกใช่ไหมครับดังนั้น2มุมนี้มีค่าเป็นยังไงครับ
2: เท่ากัน
0: เป็นยังไงบ้างนะครับทดลองเสร็จแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะครับสรุปผลการทดลองนะครับวัสุเชิญครับครับกลุ่มคุณใช้ค่ามุมตกกระทบกี่องศาบ้าง45องศาโอเคดังนั้นเมื่อคุณนะครับยิงลำแสงตกกระทบเท่ากับ45องศาลำสีสะท้อนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ45องศาเชิญนั่งครับดังนั้นจากการทดลองนี้ทุกคนคงเห็นผลนะครับเชิงประจักษ์ทุกคนแล้วว่าเมื่อคุณนะครับยิงลำแสงนะครับไปสะท้อนกับกระจกในแนวของเส้นปกติเนี่ยนะครับรังสีที่ตกกระทบนั้นน่ะนะครับจะมีค่าของมุมเท่ากับรังสีสะท้อนเสมอครับแบบสุดท้ายเนี่ยให้นึกหน้าตาเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์แต่ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังคงนะครับสำคัญอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่ให้นักเรียน1คนคอมพิวเตอร์1เครื่องเนี่ยก็คือให้เขาสืบค้นอย่างอิสระแต่อิสระเนี่ยก็ต้องมีประเด็นเหมือนกันครับอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับผมก็นะครับให้นักเรียนเนี่ยสืบค้นหลังจากที่เขาเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์3เรื่องเรื่องแรงดันเรื่องไฟฟ้าเรื่องแสงเนี่ยเรียนมาละ3เรื่องจะให้เขาสร้างผลงานขึ้นมาชิ้นนึงผลงานนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตามความสนใจของแต่ละคนซึ่งแน่นอนว่าการใช้ ICT ตรงนี้เข้ามามีบทบาทกับการสืบค้นงานของเขาก็ไอเดียในการประดิษฐ์ผลงานของเขาครับอันนี้เขาสามารถสืบค้นได้อิสระเสร็จแล้วเขาก็จะเขียนไอเดียหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องมาเราก็มีหน้าที่ควบคุมให้อยู่ในประเด็นให้คำปรึกษาในสิ่งที่สามารถทำได้มีความเป็นไปได้ที่จะทำได
3: ้ผมจะทำเป็นเกมจับคู่แบบง่ายๆใช้โดยใช้ความรู้เรื่องไฟฟ้าในการต่อวงจรแล้วก
0: ็
3: มีโจทย์ให้ยงโจทย์ที่ถูกต้องกับคำตอบโดยใช้สายไฟเสียบลงไปที่รูปลักษณ์ค่ะการต่อวงจรตรงนี้คือใช้สายไฟเส้นเดียวกันโยงคำตอบที่ถูกต้องเข้าด้วยกันเพราะว่าถ้าใช้สายไฟที่แตกต่างกันพอเสียบคำตอบลงไปแสงไฟที่อยู่ที่หลอดก็จะไม่มีแสงขึ้น
0: อ๋อก็หมายความว่าถ้าเราโยงคำตอบที่ถูกต้องเข้าด้วยกันมันก็จะครบวงจรเมื่อครบวงจรเสร็จปุ๊บหลอดไฟก็จะติดใช่ไหมครับแบบนี้อ่ะปิยะพลทำอะไรครับ
4: ก็จะทำเป็นเรือที่หยอดเหรียญเข้าไปทำให้เรือติดได้อะ
0: ตอนแรกคุณต่อเนี่ยเป็นวงจรเปิดไว้ก่อนใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
0: ับ แต่ใส่เหรียญเข้าไปเหรียญนี้ทำให้
5: เหรียญเป็นตัวนำไฟฟ้าก็จะทำให้สายไฟต่อของวงจรทำให้มอเตอร์ติดเรือไปได้
0: ผมว่าน่าสนใจมากเนาะเหมือนถ้าอยากให้เรือแล่นได้ก็หยอดเหรียญลงไปเพราะเหรียญเป็นตัวนำไฟฟ้าใช่ไหมครับน่าสนใจแทนที่จะเป็นสวิตช์หรือเป็นอย่างอื่นใช้เหรียญแทนเป็นของเล่นที่น่าสนใจดีมากครับดีมากชนะพรเป็นไงทำอะไรครับ
6: ทำเป็นเครื่องตรวจธนบัตร
0: เครื่องตรวจธนบัตร
6: ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องกระดาษแข็งๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟตรงนี้ต่อฐาน9โวลต
0: ์ครับ
6: แล้วก็ใช้หลอดไฟ UV 6หลอดอะค่ะต่อกันแบบผสมเวลาจะตรวจก็ให้เอาธนบัตรเข้าไปถ้าเกิดว่าเป็นธนบัตรจริงใช่ไหมคะก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นขีดสีรังแสงอะค่ะ
0: ครับ
6: อยู่ทั่วธนบัตรแต่ถ้าเป็นธนบัตรปลอมก็จะไม่มีค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากหนูได้ไอเดียมาจากไหนอะรู้ได้ไงว่าตรวจธนบัตรต้องใช้หลอด UV ครับ
6: ก็ดู

0: จากเว็บไซต์แล้วก็ถามคุณพ่อ
1: ดีมากครับเรียนจากการที่เราเห็นว่าผลงานของเด็กแต่ละคนเนี่ยครับจะมีความหลากหลายมากทั้งๆ ที่ให้สืบค้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแค่3เรื่องเราให้สื่อ ICT กับเขาให้เขาสืบค้นข้อมูลเนี่ยแต่ละคนมีความสนใจต่างกันนั้นเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาที่ผลงานของเด็กแต่ละคนซึ่งเขาสืบค้นจากโลกแห่งความเป็นจริงนั้นผลงานของเขาที่สร้างเนี่ยมันก็ต้องใช้ได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นเดียวกันสื่อ ICT จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เยอะมากทั้งกับครูแล้วก็นักเรียนตั้งแต่ผมเริ่มใช้ ICT เข้ามาเนี่ยครับก็พบว่าการเรียนการสอนมีความหลากหลายขึ้นนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสื่อที่ใช้ก็อาจจะเป็นสื่อเดิมๆแต่สื่อ ICT เนี่ยโอ้โหครับมีเยอะแยะมากเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องสร้างเองก็ได้นะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้สร้างไว้แล้วในระบบอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเท่านั้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่เอามาใช้เด็กก็จะมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความสนใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นครูเองก็รู้สึกไม่เบื่อไม่จำเจนะครับแล้วก็มีสื่อดีๆในการสอนซึ่งตรงนี้มันเป็นไอเดียให้กับเราพอเราสืบค้นเราเห็นตัวอย่างสื่อเยอะๆแล้ววันหนึ่งสมมติเราอยากต้องการพัฒนาสื่อของเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นไอเดียละเราจะสามารถนำจุดแข็งของแต่ละสื่อเนี่ยออกมาออกแบบสร้างเองได้ครับ

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 ทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้

แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์

ของตัวตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วมีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ
3: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
4: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
1: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
5: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
1: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
4: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย

0: DLTV มาแล้วจ้า
1: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
0: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
2: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
3: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
4: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
3: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่ละสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
5: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
3: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
3: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
1: ครับ
6: ครู
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
5: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆพอออกมา
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

0: คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงาน

ได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวเคลียสหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง2เครียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะ
โดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n0

0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ศรีสายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: ไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
5: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: และฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
7: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ่มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออก

0: เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่าง
5: ประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
2: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทําค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคําจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคําคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คําว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
4: เก่งมากจะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่า

0: ีปากกาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
2: ผมได้คำว่าพ่อกับครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
1: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
1: บัวแดงล่ะคะ
0: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
4: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
2: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
3: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
5: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: สวัสดีค่ะคุณครู

0: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เจ๊สายหยุด
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
3: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
4: ไปฟ้องศาลนี้ไหมเจ๊
1: ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
0: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
1: ขอบคุณครับ
4: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
0: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
4: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
0: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
4: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
5: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญอ่ะทำเสียงทุกที
4: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไธยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
5: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยปลูกป่ากันไหมคะวันนี้หนูดีมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการปลูกป่าในใจคนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วันนี้กิจกรรมของเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนที่โรงเรียนวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กและเยาวชนไทยที่เข้าใจและรู้จักการปรับใช้หลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการปลูกป่าในใจคนที่นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วยังลดการสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพชรพัชชมณีจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่าในใจคนการปลูกป่าในใจคนเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ราษฎรรู้ถึงประโยชน์ของป่าจะตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าและร่วมกันปลูกป่ากลยุทธ์การปลูกป่า 1. ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกคือปล่อยไปตามระบบนิเวศโดยทิ้งไว้5ปี 2. ปลูกป่าในที่สูงคือปลูกต้นไม้ไว้บนภูเขาโดยให้เมล็ดหล่นลงมาข้างล่างจนเจริญเติบโตเป็นป่า 3. ปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าที่ถูกทำลายไปการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมานั้นจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้รักธรรมชาติก่อนโดยรวมแล้วคือไม่คิดจะทำลายธรรมชาติ

0: ในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสไว้ว่าการปลูกป่าไม้นั้นควรที่จะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตัวเองดังนั้นในการจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้คนก่อน
1: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นล้วนเกิดจากความรู้รอบตัวประสบการณ์ที่ผ่านการสะสมมาทดลองและลงมือปฏิบัติจริงด้วยพระองค์เองมาก่อนจึงถือเป็นเรื่องที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักนำมาปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์เซต
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศกรเยอะมณีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความซื่อสัตย์ครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรศรีการเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดใหม่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9หนูนำมาปรับใช้คือความรักสามัคคีค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายตะระนายเชนจะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความกตัญญูครับ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถ2 อย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้ง2ประการนี้ต้องดำเนินควบคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันจันทร์ที่1เมษายนพุทธศักราช2528

Dun dun dun dun dun. Ha. เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ

0: รู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเป็นฤดูฝนค่ะหลายพื้นที่นะคะก็มีฝนตกหนักพายุลมแรงและบางครั้งก็เกิดพายุฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะแน่นอนว่าก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้ค่ะวันนี้ช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้มาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุลมแรงและฝนฟ้าคะนองดังนี้การเตรียมพร้อมรับมือโดยติดตามพยากรณ์อากาศหากมีประกาศเตือนภัยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมสำรวจสิ่งปลูกสร้างรอบบ้านให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นหากพบเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาที่อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิดตลอดจนจัดทำที่กำบังผลผลิตทางการเกษตรเพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุลมแรงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองให้หลบในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพราะเสี่ยงต่อการถูกล้มทับหลีกเลี่ยงการสวมใส่เครื่องประดับประเภทเงินทองนาคไม่ใช้ร่มที่มีส่วนยอดเป็นโลหะรวมถึงงดใช้อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่าหลังพายุสงบไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีต้นไม้ล้มสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
1: คุณผู้ชมคะการเตรียมพร้อมรับมือรวมไปถึงการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักนะคะก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จอมทัพไทยนับจากวันนั้นชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับทุกวันนี้ชาวบ้านหมากแข้งและใกล้เคียงยังคงจดจำพระเมตตาพระปรีชาสามารถของพระบรมชนกนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อย่างมิรู้

พระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างดั่งสายฝนหยาดรินชุ่มชโลมพื้นแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อปลายปีพุทธศักราช2514สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจการสร้างทางที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัสวิทยุแจ้งว่าไม่มีเฮลิคอปเตอร์นำผู้บาดเจ็บจากพื้นที่การสู้รบสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงทราบจึงทรงรับสั่งว่านำเครื่องขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันจะไปด้วยในเหตุการณ์นั้นนายทหารผู้ใหญ่ได้กราบบังคมทูลทัดทานว่าที่นี่ไม่มีเสบัญชาการต้องรอเสพระองค์ทรงรับสั่งว่าฉันนี่แหละเสในขณะที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินเหนือจุดเกิดเหตุมีพลุสัญญาณสีแดงซึ่งแสดงว่าเป็นเขตอันตรายลงไม่ได้ระหว่างที่นักบินพยายามหาที่ลงที่ปลอดภัยอยู่นั้นทรงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงทุ้มๆว่าลงไปตรงนี้แหละนักบินจึงตัดสินใจนำเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงตรงกลางป่าที่มีที่ว่างพอจะลงได้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วทรงสาวพระบาทเข้าหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงหิ้วกระเป๋ายาวิ่งตรงไปยังผู้บาดเจ็บยังไม่ทรงกลัวอันตรายเช่นเดียวกันสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงคุกเข่าอยู่ข้างๆผู้บาดเจ็บทรงจับรอบๆแผลที่ถูกกระสุนปืนโดยไม่ทรงรังเกียจเลยแม้แต่น้อยภาพที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์สุดตื้นตันใจในยามนั้นคือภาพที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประคองทหารผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งอย่างไม่ถือพระองค์พระองค์ทรงส่งถึงมือหมออย่างปล่อยนี่คือพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรคนไทยเป็นชนชาติที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงบริบูรณ์พร้อมในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2518ที่อำเภออรัญญประเทศยังมีภาพที่คนไทยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10พระองค์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมานานะจากเหตุการณ์ทหารไทยปะทะกับเขมรแดงที่บุกล้ำชายแดนมีชาวบ้านล้มตายกันมากพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระราชทานขวัญกำลังใจและทรงแนะนำการวางแผนการต่อสู้ในพื้นที่อันตรายทรงประทับรับฟังการบรรยายบนโรงเรียนกับเก้าอี้นักเรียนอย่างไม่ถือพระองค์เพราะในพื้นที่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะเสด็จพระราชดำเนินรู้ล่วงหน้าแค่ชั่วโมงเดียวจึงไม่มีพระเก้าอี้ให้ประทับแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงตำหนิแต่ประการใดก่อนจะเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้ทรงรับสั่งกับพลเอกนพดลวัฒโนไทยนายทหารที่กราบทูลถวายรายงานเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยต้องรักษาไว้ให้ได้พระสุรเสียงนี้ยังดังก้องอยู่ในหัวใจของเหล่าทหารอบอุ่นและซาบซึ้งเหลือเกินพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงรักประเทศชาติกับประชาชนยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เอง

0: ทรงตรัสเสมอว่าความปลอดภัยและสันติสุขของประชาชนคือเป้าหมายที่สำคัญ
1: จุดยืนของชาติของกองทัพโดยยกความปลอดภัยของราษฎรมาเป็นหลักและการปฏิบัติงานอย่างที่ปฏิบัติงานมาไม่ใช่แต่ว่าถือปืนไปรบไปยิงเขาอย่างเดียวสงครามคือทั้งการเรื่องการมวลชนเรื่องจิตวิทยาเรื่องการข่าวเรื่องการพัฒนาเรื่องการทำให้ชีวิตและพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยทุกคนสบายใจและนำทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรจากพื้นที่ต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดอย่างที่พูดว่าทุกคนก็อยู่เป็นนักรบนักรบเพื่อสันติสุข
0: ปัจจุบันแม้ไม่ได้รบด้วยอาวุธแต่พระราชภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะพระราชปรีชาญาณอันลึกซึ้งดังเช่นการรบกับสงครามชีวภาพสงครามเชื้อโรคโควิด-19ศัตรูที่มองไม่เห็นตัวที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกจนบางประเทศประชาชนเสียชีวิตเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่ประเทศไทยกลับได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีการวางแผนและการจัดการเป็นที่หนึ่งของโลกพระองค์ทรงวางแผนป้องกันและแก้ไขด้วยพระสติปัญญาเป็นเลิศพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกด้านเพื่อปกป้องอาณาราษฎรให้ปลอดภัยเขาตายเท่าไหร่เราตายเท่าไหร่นี่คือบทพิสูจน์พระราชอัจฉริยภาพแห่งพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของปวงชนชาวไทยผู้ทรงห่วงใยประเทศชาติและประชาชนเสมอมาพระองค์ได้พระราชทานอากาศยานสมรรถนะสูงแบบเซสนา 182T จำนวน3เครื่องเข้าประจำการในกองทัพบกเพื่อภารกิจด้านการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนพระราชปรีชาญาณในพระองค์จะเป็นครอบแก้วที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่จะคุ้มครองปกป้องประเทศชาติและประชาชนให้ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่เรียกว่าเขาหินซ้อนนั้นมีแต่ความแห้งแล้งกันดารพื้นที่เป็นดินทรายเสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุจนเพาะปลูกไม่ได้ราษฎรต้องทุกข์ใจไปตามๆกันท่ามกลางความสิ้นหวัง8สิงหาคม2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนแห่งนี้และพระราชทานพระราชดำริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นจากที่ดิน264ไร่ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนับจากนั้นแสงแห่งความหวังได้เริ่มสาดส่องและค่อยๆสร้างความเจริญงอกงามพระองค์มีพระราชดำริให้พัฒนาแหล่งน้ำและวางระบบชลประทานเพื่อนำพาสายน้ำไปสู่ที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งหล่อเลี้ยงทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับการฟื้นฟูดินอย่างเป็นระบบด้วยการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆเช่นส่งเสริมให้ราษฎรหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างของดินกักเก็บความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินขณะที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดียวมาทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นอีกหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนบนพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งการศึกษาทดลองพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพที่และวิถีชีวิตท้องถิ่นนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรนี่คือโรงสีข้าวจากแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดความรู้การสีข้าวในรูปแบบของสหกรณ์รวมทั้งให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยสามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องข้าวขาวและคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีด้านการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการปลูกป่าพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรักและหวงแหนด้วยการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาพลิกฟื้นดินแดนที่เคยแห้งแล้งกันดารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดินน้ำป่ากลับมาสร้างวงจรธรรมชาติและหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างสมดุลปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีเนื้อที่รวม 1,895 ไร่นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกที่ได้สร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จด้วยรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ความเป็นอยู่และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนี่คือเรื่องราวดังปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นบนดินแดนที่ป่าเคยหายน้ำเคยแห้งดินเคยเลวแต่ก็สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวพระราชดำริที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วนะคะดูจะเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในวันนี้ค่ะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีข้อควรปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาฝากค่ะ
0: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางดังนี้ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรและสภาพแวดล้อมบนท้องถนนไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดพร้อมปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วบนเส้นทางอย่างเคร่งครัดลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับรถผ่านเส้นทางในเขตชุมชนและเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะการขับรถในช่วงกลางคืนผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับระยะในการมองเห็นเส้นทางและระยะที่ไฟหน้าส่องถึงสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับผู้ขับขี่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม

0: แอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงทีหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามขับรถอย่างเด็ดขาดควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับรถแทนใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะกรณีไม่มีเพื่อนร่วมทางควรรอจนสั่งเมาค่อยขับรถเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการไม่ขับรถเร็วนะคะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ค่ะเพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีระยะทางมากพอในการหยุดรถแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะทำให้เรานั้นมีสติในการขับรถซึ่งก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้ค่ะนับเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราและกลับมาพบกับข้อคิดดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแล้วก็การง่วงหลับในนะคะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเพราะว่าทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการง่วงหลับในดังนี้ผู้ขับขี่ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทอาทิยาแก้แพ้ยาแก้ไอเพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนและหลับในได้รวมถึงจอดพักรถเป็นระยะทุก2ชั่วโมงหรือทุกระยะทาง150ถึง200กิโลเมตรในบริเวณที่ปลอดภัยกรณีมีอาการง่วงนอนไม่ควรฝืนขับรถไปต่อควรจอดรถพักเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถหรือให้เพื่อนร่วมทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยหรือใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์เช่นแฮนด์ฟรีบลูทูธเปิดลำโพงหรือให้เพื่อนร่วมทางรับโทรศัพท์แทนไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานานและหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ต้องใช้การวิเคราะห์และตัดสินใจเพราะจะส่งผลต่อสมาธิในการขับรถจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนสำหรับผู้ที่ต้องขับขี่ทางไกลนะคะว่าควรจะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ควรที่จะมีเพื่อนร่วมกันผลัดเปลี่ยนในการขับรถระหว่างเดินทางด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะแล้วกลับมาพบกับข้อคิดดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ากลุ่มคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและมีโอกาสในการเสียชีวิตมากกว่าผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารค่ะทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือความประมาทนั่นเองเช่นการไม่ข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยรวมไปถึงผู้ขับขี่เองนั้นก็ขาดระเบียบวินัยจราจรจึงทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับกลุ่มคนเดินเท้าค่ะ
0: ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในกลุ่มคนเดินเท้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงควรปฏิบัติดังนี้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางหากเป็นถนนที่ไม่มีทางเท้าให้เดินสวนทางกับรถยนต์โดยเดินชิดขอบทางด้านในให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการถูกรถเฉี่ยวชนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถจักรยานยนต์ที่มักขับขี่บนทางเท้ากรณีเดินริมถนนในช่วงกลางคืนควรสวมเสื้อที่มีสีสว่างเปิดไฟฉายส่องทางเพื่อให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นได้ในระยะไกลข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยเช่นทางม้าลายสะพานลอยอุโมงค์ทางลอดข้ามถนนบริเวณที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนหรือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกเป็นต้นกรณีข้ามถนนที่มีเกาะกลางควรเดินข้ามทีละครึ่งถนนโดยหยุดยืนรอบริเวณเกาะกลางก่อนแล้วค่อยเดินข้ามต่อไปเมื่อรถอยู่ในระยะไกลก่อนข้ามถนนควรมองด้านซ้ายและขวาให้รอบด้านหากไม่มีรถหรือรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยเดินข้ามถนนไม่ข้ามถนนในลักษณะตัดหน้ารถในระยะกระชั้น

ชิดไม่หยอกล้อเล่นกันไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะข้ามถนนไม่ข้ามถนนบริเวณมุมอับโดยเฉพาะบริเวณท้ายรถโดยสารประจำทางปากซอยที่มีรถจอดกีดขวางเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนที่สำคัญผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นย่านชุมชนและมีคนพลุกพล่านพร้อมหยุดรถให้คนเดินข้ามถนนก่อนเสมอไม่ขับแซงกลุ่มคนที่กำลังข้ามถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฝากเตือนนะคะเรียนรู้วิธีเดินเท้าแล้วก็การข้ามถนนอย่างปลอดภัยรวมถึงผู้ขับขี่เองนั้นนะคะก็มีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับพบกับผมชัยวัฒน์อนุตระกูลชัยและรายการ Teachers Network ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับและรายการนี้ครับจะเป็นการรวบรวมเอาเครือข่ายทางการศึกษารวมไปถึงเป็นสื่อในการสร้างเครือข่ายใหม่ๆของเพื่อนครูและโรงเรียนรวมถึงบุคลากรองค์กรอื่นๆในแวดวงการศึกษาครับและเป็นการนำเสนอเอาเครือข่ายนั้นความร่วมมือนั้นที่เกิดขึ้นมาให้เพื่อนครูได้ดูกันเพื่อปรับใช้กับตัวท่านและโรงเรียนของท่านเองครับและตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับมีหลายโครงการที่น่าสนใจที่จะได้นำเสนอให้เพื่อนครูได้ดูกันอย่างเช่นโครงการแรกครับเป็นการสัมมนาทางการศึกษาที่รวมเอาเพื่อนครูหลายร้อยคนทั่วจังหวัดมหาสารคามครับมาแบ่งปันประสบการณ์มาบอกเล่าสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปซึ่งโทรทัศน์ครูก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายนั้นครับที่จะเป็นเครื่องมือให้เพื่อนครูได้นำไปใช้ด้วยครับในงานสัมมนานี้เชื่อว่าเพื่อนครูคงได้รับประสบการณ์ที่ดีเอากลับไปใช้ไปปรับใช้กับโรงเรียนของตัวเองครับและอีกโครงการหนึ่งที่อยากพาไปชมครับเป็นความร่วมมือกันของหลายๆหน่วยงานครับนอกจากโรงเรียนแล้วก็เป็นคณะทำงานศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมหาสารคามเขต1และหน่วยงานองค์กรอื่นๆอีกนะครับสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดมหาสารคามอันนี้จะเป็นอย่างไรและมีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้างเราต้องไปชมกัน

0: สำหรับวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือกำหนดการจัดค่ายนักเรียนของเราค่ะรุ่นที่2นะคะซึ่งเป็นค่ายที่4กิจกรรมตัวนี้กำหนดหัวเรื่องไว้ให้เด็กหัวข้อเรื่องซึ่งต้องสอดรับกับเหตุการณ์ปัจจุบันภาวะการปัจจุบันเรื่องที่เกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเด็กต้องทำกิจกรรมแรกก่อนก็คือการออกแบบ
1: แต่อันนี้เราพูดถึงว่าสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมคะเราพูดถึงสิ่งประดิษฐ์เพราะฉะนั้นควรจะลงไปที่สิ่งประดิษฐ์ให้ได้ชิ้นงานออกมา
2: แล้วก็อภิปรายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าได้ออกมานี้นะคะได้ออกมานี้มีประโยชน์ยังไงนะคะเอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ยังไง
3: คือเราสามารถสรุปได้ด้วยไหมครับว่าถึงไข่จะแตกเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นไม่ดีนะใช่ไหมมันก็อาจจะสรุปตลบไปคีให้เด็กไม่ได้มองอะไรด้านเดียวหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ระดมความคิดกันอย่างเต็มที่เลยนะครับบรรยากาศก็มีทั้งเนื้อหาที่จะได้รวมทั้งความสนุกสนานด้วยบรรยากาศกันเองมากนะครับผมก็ได้มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นบางอย่างด้วยก็เป็นเหมือนหนึ่งในเครือข่ายนี้ไปแล้วในฐานะเป็นตัวแทนโทรทัศน์ครูครับทีนี้โครงการนี้ที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรได้ทราบจากศึกษ

0: ทศที่ดูแลรับผิดชอบครับคุณธนวรรณจันทศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นั่งคุยกันอยู่ตั้งนานนะฮะยังไม่รู้ที่มาของโครงการเลยครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
2: โครงการนี้เราเริ่มต้นเพราะว่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะคะจะขยายผลของโครงการเสร็จแล้วก็เชิญศึกษานิเทศไปประชุมนะคะแล้วก็ให้เราเขียนโครงการจัดสรรงบประมาณให้ค่ะเราก็เริ่มต้นพอเราได้รับอนุมัติงบประมาณมา

0: มาบอกว่าวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้เด็กเนี่ยเกิดความรักแล้วก็เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร
1: ์
0: นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเด็กได้ถูกปลูกฝังตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปในอนาคตอยากให้มุ่งให้เขาเนี่ยจะเรียนต่อในสาขาที่เป็นนักวิจัย
1: ครับบ้านเราขาดเยอะ
0: ค่ะใช่
1: นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร
0: ์ค่ะเรามีแต่นักใช้ ไม่มีนักคิดประดิษฐ
1: ์
0: ค่ะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกฝังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องไปปลูกฝังตอนเด็กอยู่ม.ปลายน่าจะมาปลูกฝังตั้งแต่ม.ต้นแล้วก็ให้แนวคิดเรามาว่าน่าจะเป็นเด็กที่ให้โอกาสเด็กในทุกสังกัดนะคะ
1: เพราะว่าโครงการแบบนี้ก็จะมีอยู่ในหลายๆจังหวัดที่เสนอโครงการเข้าไป
0: ตอนนี้52จังหวัดค่ะ52จังหวัดแต่วิธีการก็ท่านก็จะเปิดกว้างก็แล้วแต่ละจังหวัดนะคะจะวางแผนยังไงแต่ว่าสุดท้ายเด็กเนี่ยจะเข้าค่ายต่อเนื่อง3ปีนะคะ10ปีละ15วันไปจนถึงเราคัดเด็กจากม .1 ก็จะไปถึงม .3 คราวนี้พอถึงม .3 เด็กก็จะต้องทำโครงงานแล้วก็นำเสนอนั้นประเด็นตัวนี้ก็คือประเด็นที่เราจะต้องมากำหนดกันว่าเด็ก30คนงบประมาณที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดสรรมาให้เราแล้วก็ให้เราจัดค่ายปีละ15วันช่วงปิดภาคเรียนตุลาแล้วก็เมษาพฤษภาเด็กที่เข้ามา30คนเนี่ยเราใช้ผลสอบโอเน็ตของเด็กป.6ในวิทย์คณิตนะคะเราก็กำหนดเกณฑ์ว่าเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำเนี่ยประมาณร้อยละ70นะคะขึ้นไปค่าเข้าผ่านตัวนี้ปุ๊บเขาได้คะแนนเต็มร้อยโอเน็ตป.6วิทย์คณิตเขาได้คณิต70ขึ้นไปวิทย์70ขึ้นไปก็ผ่านขั้นแรกพอผ่านขั้นแรกปุ๊บก็สมัครเข้ามานะคะเราก็จัดสอบคัดเลือกข้อสอบเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์ของมมส.ของมราชภัฏนะคะที่ให้เรามาแล้วก็ท่านก็ให้มาชุดใหญ่เราก็จะมาเลือกแล้วก็จัดสอบเด็กพอจัดสอบเด็กปุ๊บคราวนี้เราก็เริ่มจัดกิจกรรมคราวนี้เวลาที่เราจัดกิจกรรมคนที่จะมาเป็นตัวแทนมาที่จะต้องมาทำงานกับเราก็คือคณะครู
1: เนี่ยฮะที่เห็นอยู่คือทุกท่านก็คือต้องมาทำงานในช่วงปิดเทอม
0: ค่ะใช่
1: ต้องไหมฮะ
0: ค่ะ
1: มีเงินเดือนไหมฮะ
0: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะตอบแทน
1: มีเบี้ยเลี้ยงอะไร
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่มีเลยนะคร
0: ับค่ะไม่มีค่ะ
1: มีอาหารเลี้ยง
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องมีอ
0: ่าน
1: เครื่องดื่มพร้อมม
0: ี
1: แต่ไม่มีสตังค์ให้ในแง่ที่ว่าเป็นเบี้ยเลี้ยงอะไรตอบแทนแล้วทุกท่านมานี่ด้วยอะไรฮะ
0: ใจค่ะ
1: ผมเชื่อว่าครูที่อาสามาช่วยกันเนี่ยก็คงจะมีเป้าหมายตั้งจุดประสงค์เป้าหมายไว้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันไหมฮะคือเพื่อพัฒนาเด็กของมหาสารคามของบ้านเราอะไรแบบน
0: ี้ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเพื่อพัฒนาเด็กเสร็จแล้วตัวหนึ่งที่มันแฝงอยู่ในนี้ก็คือพอคุณครูท่านเข้ามาช่วยกิจกรรมตรงนี้มันเหมือนกับเกิดการแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนวิธีการดีๆวิธีการสอนดีๆตัวพี่เองจะเหมือนกับผู้ประสานมากกว่าแต่ก็จะคอยดูอย่างนี้
1: ประสานทุกทิศ
0: ก็จะ
1: ถ้าเวลาไปประสานกับองค์กรอื่นนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอีก2มหาวิทยาลัยที่ต้องไปขอความร่วมมือโรงเรียนที่เราต้องไปใช้ห้องหลักเขาอะไรแบบนี้การจะไปขอมันเหมือนก็ต้องขอความร่วมมือจากเขาเพราะว่านี่ไม่ได้มีสตางค์อะไรให้เยอะแย
0: ะ
1: พี่ใช้วิธีไหนถึงได้มา
0: หนึ่งไปด้วยตัวเองก่อนค่ะก็จะมีเหมือนกับสายสัมพันธ์เหมือนกับความสัมพันธ์ส่วนตัวเหมือนกันอย่างเช่นท่านคณบดีคณวิทย์เนี่ยนะคะพี่จะรู้จักท่านเสร็จแล้วเวลาที่เราไปเราจะต้องไปด้วยตัวเองก่อนเพื่อไปชี้แจงไปเรียนด้วยตัวเองนะคะว่าท่านพร้อมไหมนะคะท่านจะขอความรู้ข้อท่านอย่างนี้อย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอบจพี่ก็จะไปพบท่านผอ.กองการศึกษาก่อนพอดีว่ามันก็เหมือนกับสัมพันธ์ส่วนตัวอีกเพราะว่าท่านผอ.กองการศึกษาท่านก็เคยเป็นผู้บริหารของโรงเรียนนะคะในสังกัดเคยทำงานร่วมกันก็ไปเรียนท่านมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราไปอย่างกรณี2กรณีเนี้ยเรารู้จักกันก่อนแต่อย่างเทศบาลเนี่ยเราไม่รู้จักนะคะพอเราจะไปขอความอนุเคราะห์ก็ต้องไปอีกต้องไปด้วยตัวเองอีกค่ะเข้าไปพบนะคะแต่มันก็
1: แน่นอนไปหาคนที่เรารู้จักอยู่แล้วก็จะ
0: ก็ค่อยๆ
1: งานง่าย
0: ค่ะใช่
1: แต่พอไปคนที่เราไม่รู้จักมันคุ้นเคยพี่มีวิธีเทคนิคยังไงเพราะเพื่อนครูท่านจะอยากรู้มีเทคนิคไง
0: พี่ก็จะเข้าไปหนึ่งเข้าไปหาคนที่พี่รู้จักก่อนนะคะอาจจะเป็นตัวเล็กๆในนั้นก่อนนะคะ
1: ค่อยๆไต
0: ่ค่อยๆเข้าไปเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราใจดีด้วยไหมคะพอเข้าไปโดยมากแล้วเวลาที่เข้าไปเรียนชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราพูดในสิ่งที่เราทำอะค่ะนะคะเราทำเราก็ไปเรียนท่านอย่างนั้นเราให้เกียรติกับคนที่เราเข้าไปหา
1: แล้วสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีกับ
0: ค
1: นอื่นกับเด็กกับเยาวชน
0: แล้วขณะเดียวกันตัวของงบประมาณเนี่ยเราก็

ายามใช้ในส่วนที่เรามีให้ได้ในปีแรกพี่ก็ได้รับจากอบจ.แต่พอหลังมาท่านก็มีกิจกรรมนี้เหมือนกันนะคะท่านเห็นว่ามันดีท่านก็เอาไปจัดในโรงเรียน

0: จารย์สองท่านนี้รับผิดชอบกิจกรรมสัมพันธ์ครับกิจกรรมที่ทำให้เด็กเหมือนผ่อนคลายใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ แล้วก็มาสรุปว่าแต่ละวันได้อะไรจริงๆมี3
1: ครับผม
0: ครับอีกท่านนึงไปเตรียมกิจกรรมแล้ว
1: ครับผม
0: กิจกรรมอาหารเที่ยงของเรา
1: ครับ
0: เมื่อกี้ระหว่างคุยจะมีเสียงหัวเราะจากกลุ่มนี้ตลอดเลยนะฮะพอถูกชวนนี่เข้ามาเลยไหมฮะได้คิดไหมฮะว่าเอ๊ะมันก็เป็นช่วงปิดเทอมแล้วน่าจะได้พักได้ทำอย่างอื่นบ้างเบี้ยเลี้ยงก็ไม่ได้มีให้อะไรที่เพื่อตอบแทนเลยประเด็นพวกนี้ได้เอามาคิดไหม
1: คือในตรงนี้ไม่ได้คิดครับเพราะว่า
0: ผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกัน
1: ครับ
0: มาเลยทำ
2: มาด้วยใจสมัครด้วยใจรักอย่าง
1: หนึ่งคือสนอกับเราเนี่ยความสัมพันธ์สนอกับเราเนี่ย
0: คร
1: ับค่อนข้างจะมีมานานพอสมควรเพราะว่าในลักษณะการนิเทศงานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับความรู้จากเขา
0: คร
1: ับ แล้วอีกอย่างนึงก็คือเราต้องมีส่วนที่เราได้ก็คือได้เห็นเด็กพวกนี้ว่าเป็นยังไงโครงการตัวนี้เป็นยังไงแล้วไอ้โครงการตัวนี้เนี่ยมันแค่เด็ก30คนเรารับตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำเด็กของเราด้วย
0: อ๋อที่โรงเรียนที่เราสอน
1: ครับ
0: ก็ได้ก็มาเรียนรู
1: ้ครับคือเราเรียนรู้ตรงนี้ไปทำเด็กของเราเพราะเด็กของเรานี่อีกของผม 3,000 กว่าคนเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ไม่มีโอกาสเข้ามาตรงนี้ทุกคนแต่ว่ากิจกรรมในบางส่วนที่ดีเนี่ยเราก็เอาไปใช้ในเด็กของเรา
0: เหมือนเรามาให้แต่เราก็รับด้วยนะ
1: ครับ
0: ครูทวีได้รับอะไรกลับไปบ้างเหมือนครูตังไหม
2: เหมือนการทำกิจกรรมทุกอย่างที่ได้จากการเข้าข้างเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนที่โรงเรียนด้วย
0: ครับสามท่านนี้คุณครูกลุ่มคณิตศาสตร์นะครับการที่เราให้เด็กที่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีหลายๆวิชาให้เด็กมาทำกิจกรรมมาอยู่ด้วยเนี่ยเหมือนเป็นเครือข่ายหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันดีหรือว่าไม่ดีเมื่อเทียบกับว่าเอาเด็กไปเรียนคณิตศาสตร์อย่างเดียวมันแตกต่างกันยังไง
3: ในความคิดเห็นว่ามันน่าจะดีกว่า
0: ค
3: ือการที่เด็กเรียนคณิตศาสตร์มันก็จะเจาะตัวเลขอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าไปเจอวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะซึ่งมันจะเป็นสภาพชีวิตประจำวันนี
0: ่
3: มันจะผสมผสานว่าคนเราในชีวิตประจำวันเนาะมันไม่ได้เจออย่างเดียว
0: ค่ะ
3: เจอหลายๆอย่าง
0: นี่ก็เหมือนกับที่คุณครูมาร่วมกันเป็นเครือข่ายที่ทำโครงการนี้นะฮะคุณครูสิริสุดานี่เพิ่งมาใหม่ใช่ไหม
4: เพิ่งมาใหม่
0: เป็นเด็กใหม่ล่าสุดของ
4: ล่าสุดเลยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเลยค
0: ่
4: ะ
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจมาร่วมฮะทั้งที่เป็นช่วงปิดเทอมด้วยแล้วก็ไม่มีสตางค์อะไรพิเศษไม่มีอะไร
4: พอดีช่วงแรกที่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นครูพี่เลี้ยงของเด็กที่เข้าค่ายคณิตศาสตร์ด้วย
0: ก็ได้เห็นแล้ว
4: ก็ได้เห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยเข้ามาร่วม
0: งั้นถามรุ่นพี่นะฮะสองท่านเป็นรุ่นพี่ที่ทำมาอยู่ก่อน
5: คืออีกอย่างนี้นะคะคือเรามาจากหลายที่หลายแห่งนะคะหลายโรงเรียนแต่ละคนก็จะมีกลยุทธ์ของแต่ละคนแม้เทคนิควิธีการสอนใช่ไหม
0: ที่ไม่บอกใครมาก่อน
5: ใช่ทีนี้พอเข้ามาถ่ายทอดตรงนี้ให้เด็กเราก็รักจำเอาหน่อยไปใช้บ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้กับอาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับก็เคมีสองท่านฟิสิกส์นะครับ แล้วก็ชีวะครับสุดท้ายครับค่ายเที่ยวนี้กับเที่ยวที่ผ่านมาเปรียบเทียบกันนิดนึงนะครับมีอะไรที่น่าจะเพิ่มเติมเข้าไปจะสนุกมากขึ้นหรือว่ากิจกรรมอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้เด็กได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น
5: คิดว่าอยากให้เขาเนี่ยได้ใช้พัฒนากระบวนการคิดเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเราให้สถานการณ์เข้ามาเราไม่ต้องไปกำหนดหัวข้อว่าเราจะให้เขาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะไม่ต้องกำหนดอะ
0: ค่
5: ะก็คือให้เขาศึกษาตามที่เขาสนใจจริงๆอยากรู้จริงๆนะคะ
0: ครับให้เขาคิดต่อเพิ่มเติมเองใช่ไหมเหมือนที่คุณครูบอกใช่ไหมฮะว่าไม่อยากจะไปกำหนดมากอยากให้กว้างไว้ก่อนที่เหลือให้เขาไปต่อเอง
6: ครับเพราะว่าเราเป็นค่ายที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เขาด้วยครับถ้าเขามีความคิดสร้างสรรค์หรือมีความคิดที่แตกต่างหรือหลากหลายก
0: ็
6: จะทำให้เราได้คนที่มีคุณภาพหลายๆลักษณะ

0: จารย์เห็นด้วยไหมฮะฟิสิกส
1: ์ค่ะเห็นด้วยนะคะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงฟิสิกส์เด็กจะนึกถึงการคำนวณ
0: ใช่ครับแล้วก็โจทย์ยากๆ
1: โจทย์ยากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้เราก็จะปรับเปลี่ยนม
0: ี
1: อย่างในค่ายก็จะพยายามฝึกอย่างที่บอกฝึกกระบวนการคิดให้เด็กมากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ครับของเคมีนะครับชีวิตประจำวันของเด็กกับเคมีนี่ต้องมาเกี่ยวกันไหมฮะเหมือนกัน
2: ก็เกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีในชีวิตประจำวันนะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาทักษะเอากระบวนการแล้วก็วิธีคิดไปเชื่อมโยงนะคะหาความสัมพันธ์นะคะว
0: ่
2: าองค์ความรู้ที่เราได้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรายังไง
0: ตรงชีวะของเรานี่เด็กจะเรียนรู้อะไรบ้างครับ
3: ก็เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพอาจจะเป็นพวกสัตว์พวกพืชต่างๆที่จะ
0: ต้องมีพาไปดูใช
3: ่
0: ไหม
3: พาไปดูแล้วก็เก็บตัวอย่างข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะสัตว์อย่างสัตว์น้ำเนี่ยสามารถเป็นดัชนีชี้วัดว่าน้ำนี้ดีไม่ดีนะมีออกซิเจนต่ำสูงนะอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะบอกได้

วันนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะครับโดยจะให้นักเรียนสร้างหรือผลิตสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของท่านอยู่รอดปลอดภัยจากอุปกรณ์ที่กำหนดให้นะครับทีมงานของเราก็จะแจกอุปกรณ์นะครับให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มให้นักเรียนจินตนาการดูสิว่าในสภาวะอย่างนี้นะครับเราจะอาศัยวิกฤตเป็นโอกาสได้ไหมนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องมานำเสนอนะครับว่าความยอดเยี่ยมของอุปกรณ์เราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะของสิ่งประดิษฐ์ของเรามีอะไรบ้างประดิษฐ์แล้วเราถึงจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับปี2012

0: ของแบบเรือค่ะก็จะมีทั้งเรือแล้วก็ล้อรถค่ะติดไว้เหมือนว่าจะเคลื่อนที่หนีแผ่นดินไหวแล้วตรงนี้แหละค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มันก็จะเป็นไอพ่นแล้วก็จะใช้หรือว่ายังไงมีพลังงานมากค่ะมันก็จะสามารถทั้งทำให้ลอยได้เป็นเครื่องบินได้แล้วก็ดำน้ำได้ด้วยค่ะ

0: ินของเราชื่อฮาเลลูยานะคะปีกสามารถขยับปรับเปลี่ยนเพื่อควบคุมแรงลมที่มากระทบเครื่องได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: เวลาที่เครื่องดำน้ำครับแผงโซล่าเซลล์อาจจะมีปัญหาเรามีระบบพับกิ่วนะครับ
2: เรือร่องไม้นะคะสามารถช่วยผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็สึนามิค่ะ
3: เวลาขึ้นก็ปีกจะเป็นเหมือนเครื่องบินตัวนี้จะเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะคะเวลาขึ้นก็จะบินขึ้นไปได้เลยไม่ต้องสไลด์เรือพื้นที
4: ่ขึ้นลงในแนวดิ่งได้เหมือนกันเถอะไม่ต้องใช้รันเวย์

0: ตรงนี้คือโซลาร์เซลล์นะครับเป็นแผงคงจะพลังงานครับห้องนี้ครับเพื่อต่อดูใบพัดครับ
1: เวลาที่เราจะดำน้ำแล้วก็เก็บใบพัดขึ้นไปแล้วตัวถังเนี่ยค่ะจะลอยขึ้นมามันจะทำให้เครื่องลอยค่ะเพราะในนี้มันจะมีอากาศทำให้มันลอยน้ำได้ค่ะลองปิดขวดนะคะเรายัดลงไปน้ำยังไงมันก็ไม่จมค่ะ
2: สิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยแล้วก็อยากจะให้เพื่อนครูที่ชมรายการอยู่ได้รับรู้กันด้วยก็คือว่าการจะสร้างเครือข่ายแบบนี้เนี่ยบางครั้งก็ดูเหมือนเป็นเรื่องยากมากแต่พี่ธนวันบอกว่าสำหรับพี่แล้วใช้ความสนิทสนมกันเริ่มต้นใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะเราจะเริ่มจากตัวของเราก่อนใช่ไหมคะแล้วก็สัมพันธภาพที่ดีกับทีมงานเพราะแต่ละท่านเนี่ยจะทำงานร่วมกับพี่มานานเสร็จแล้วเราก็จะรู้นิสัยใจคอคือนอกจากเราจะรู้จักแต่ละท่านแล้วเนี่ยแต่ละท่านก็ต้องรู้จักพี
2: ่
3: คือพร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะทำงานด้วยกัน
2: เริ่มจากที่พี่เป็นครูมาก่อน
3: ค่ะเป็นครูมาก่อนแล้วก็ทำงานมาด้วยกันนะคะทำงานมาด้วยกันแล้วก็บางท่านก็จะมารู้จักกันตอนที่พี่มาเป็นสุสานนิเทศแล้วแล้วก็ไปออกไปเหมือนกับเราใช้คำว่าเหมือนเวลาพี่ไปหาครูพี่จะบอกว่าพี่ไปเยี่ย
2: ม
3: ค่ะไปเยี่ยมมากกว่าไปเยี่ยมแล้วถ้ามีอะไรก็คุยกัน
2: ไหนท่านไหนฮะที่ทำงานร่วมกันที่ท่านวันเป็นศึกษานิเทศ
4: ก็เคยทำงานร่วมกันนะคะก็ท่านตอนแรกท่านเข้าไปในบทบาทหน้าที่ก็คือศึกษานิเทศให้องค์ความรู้กับเรานะคะแต่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยท่านให้มากกว่าคำว่าศึกษานิเทศ
2: ให้อะไรครับ
4: ให้ความเป็นพี่ค่ะเรามีปัญหาอะไรท่านก็จะให้คำแนะนำ
2: เราปรึกษาได้หมดเลยเหรอ
4: ปรึกษาได้หมด
2: นี่เป็นเฉพาะศึกษานิเทศพี่ธนวันคนนี้เท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าศึกษานิเทศโดยทั่วไปจะทำหน้าที่แบบนี้ความสัมพันธ์ระหว่างครูศึกษานิเทศจะดีแบบนี้ตลอดไหมหรือขึ้นกับบุคคลครับเป็นตัวบุคคลอย่างเดียวหรือเปล่าม
5: ันส่วนมากแล้วนะคะศึกษานิเทศนี่เขาก็จะมีความรู
2: ้
5: เป็นแกนนำนะคะเพราะว่าการจะเป็นศึกษานิเทศก็จะต้องจบปริญญาโทใช่ไหมคะด้านเนื้อหาวิชาการก็จะแน
2: ่
5: นแต่คราวนี้ความสนิทเป็นส่วนตัวนี่ก็ส่วนมากแล้วก็จะสนิทกันคือศึกษานิเทศหลายท่านก็ให้ความเป็นกันเองกับคณะครูคือคิดแล้วก็เหมือนพี่เหมือนน้องกัน
2: ค่ะอย่างนี้นะครับอยากได้อะไรศึกษานิเทศในฝันหรืออะไรเงี้ยเพื่อความร่วมมือเป็นเครือข่ายแบบนี้จะเกิดขึ้น
6: ก็คือพี่หน่องนี่จะเป็นคนไม่ถือตัวหลังจากที่ออกไปนิเทศแล้วให้คำแนะนำเรียนแล้วเราก็สามารถที่จะโทรได้หรือว่าอย่างส่วนตัวดิฉันเนี่ยมีด้านการเรียนนะคะก็ต้องจัดอบรมจัดอะไรก็อาศัยพี่หน่องนะฮะช่วยแล้วก็พี่หน่องเนี่ยจะให้โอกาสในการทำงานคือไม่ได้สั่งคือต้องทำอย่างนี้นะแต่พี่หน่องจะให้คิดเองคิดร่วมกันระดมสมองให้อิสระในการคิด
2: มีอะไรบ้างไหมครับ
7: ตอบพี่หน่องตรงนึงก็คือเวลาที่พี่หน่องทำงานคือจะไม่คิดถึงข้อจำกัดในการทำงานคือทำเท่าทำดีที่สุดเท่าที่ทำได
2: ้ครับไม่มีอะไรมาเป็นข้อจำกัดอุปสรร
7: คแต่ว่าพวกน้องๆพวกเพื่อนครูนี่ก็คือช่วยค่ะก็คือออกแรงช่วยอะ
2: ครับเคยสังเกตว่าเครือข่ายนี้เกิดขึ้นเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณครูกับศึกษานิเทศแต่ถ้าในพื้นที่ไหนหรือโรงเรียนไหนที่ความสัมพันธ์ไม่ดีแบบนี้แล้วครับครูอาจจะไม่ค่อยไว้ใจศึกษานิเทศศึกษานิเทศก็ไม่ค่อยจะสนิทชิดเชื้อกับครูดูแลกันเท่าไหร่เครือข่ายแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมครับจะต้องทำยังไง
3: ต้องเริ่มที่ศึกษานิเทศก่อนนะคะในความคิดของพี่นะคะก
2: ็
3: คือว่าเราก็ต้องหาดูว่าหาสาเหตุว่าทำไมคุณครูท่านถึงไม่ยอมรับไม่ยอมรับเรานะคะสมมติว่าพี่เข้าไปโรงเรียนหนึ่งเสร็จแล้วปรากฏว่ามีคุณครูท่านไม่ยอมรับพี
2: ่
3: ไม่อยากให้พี่เข้าไปพี่ก็ต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรก็ต้องเริ่มต้นดูที่ตัวเองว่าบุคลิกภาพของเราเป็นยังไงนะคะวิธีการทำงานของเราเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วที่เขาไม่เชื่อเราเนี่ยเป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่เรามีอยู่ไหมนะคะเพราะถ้าหากว่าเราพร้อมคือบุคลิกภาพของเราที่เข้าไปนั้นมีลักษณะของความเป็นมิตร
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ให้เกียรติกับคุณครูที่เข้าไปแล้วก็คิดว่าคุณครูนั้นถ้าอายุน้อยกว่าก็คือน้องเราถ้าอายุมากกว่าก็คือพี่นะคะแล้วไปเราไม่ได้ไปจับผิดแต่เราไปเพื่อที่จะพูดคุยกันไปเยี่ยมเหมือนกับพี่พูดบอกว่าถ้าไปปุ๊บพี่ไม่บอกอะไม่บอกว่ามานิเทศมาประเมินอะไรพี่บอกว่าวันนี้มาเยี่ย
2: ม
3: นะคะมาเยี่ยมเสร็จแล้วถ้ามีอะไรก็คุยกันได
2: ้
3: หรือบางทีถ้ามีงานที่ลงไปอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะขอตามงานตัวนั้นเพราะถ้าหากว่าเรารู้สาเหตุว่าเป็นที่ตัวเรานะนะคะคือบุคลิกภาพของเราไม่ทำให้คุณครูท่านประทับใจ เราก็จะต้องปรับตัวเองแล้วว่าเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเสียงเราเหรอกริยาเราเหรอหรือว่าพฤติกรรมอย่างอื่นที่เราเข้าไปแล้วทำให้คุณครูท่านไม่ชอบนะคะแล้ว
2: ปรับตรงน
3: ั้
2: น
3: ต้องปรับแล้วองค์ความรู้บางทีคุณครูท่านปรึกษาเราเรื่องนี้แต่ว่าเราไม่สามารถให้ข้อมูลท่านได้เราก็จะต้องมีวิธีการที่ทำให้คุณครูท่านเชื่อมั่นว่าเราต้องหาให้ได้หรือว่าเราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่
2: ม
3: อย่างนี้ค่ะเราก็จะต้องปรับที่ตัวเอง
2: ที่ตัวเองก่อนถามต่อครับว่าค่ายนี้ไม่ใช่เพิ่งเริ่มจริงๆแล้วทำงานด้วยกันมากี่ปีนะ3ปีแล้ว
3: 3ปีค่ะ
2: 3ปีแล้ว
3: ปีนี้ปีที่4อ่ะ
2: นี่เป็นปีที่4แล้วนะฮะสิ่งที่ครูทุกท่านเสียสละเวลาตัวเองในช่วงปิดเทอมหรือว่าสตังก็ไม่ได้ได้มีเบี้ยเลี้ยงอะไรเลยแต่มาทำแต่ทำแล้วเราได้อะไรเป็นประโยชน์กลับไปบ้างกับการทำงานแบบนี
7: ้พอเรามาทำงานในจุดนี้เราจะรู้ว่ามันมีความสุขที่เราค่ะก็คือได้เป็นผู้ให
2: ้
7: ถึงบางทีความรู้เราจะไม่มากแต่ว่าก็ได้พี่หนองนี่เทรนให
2: ้
7: แล้วเราก็เป็นผู้ให้เด็กแต่พอเราให้เราก็เหมือนกับเราได้รับเหมือนกันก็คือเหมือนกับได้แลกเปลี่ยนกับเด็กๆด้วยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูด้วยเป็นการแชร์ความรู้กัน
2: ครับ
4: ก็คือได้วิธีการนะคะได้แนวความคิดแล้วก็ได้อุดมการณ์ที่พี่หนองปลูกฝังมานาน
2: อุดมการณ์ที่ว่าค
4: ือ เสียสละเพื่อที่เราจะสร้างนักเรียนหรือสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพขึ้น
2: ครูครับ
8: ได้พัฒนาตัวเองนะคะในหน้าที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยจับไมค์ไม่เคยใช้ไมค์ใช้ไม่เป็น
2: ไม่ร้องเลย
8: ไม่ค่ะ แล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบพูดอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้พอมาอยู่เวทีนี้แล้วก็เริ่มพี่น้องก็ไปสิไปลองดูก็ลองก็หัดตั้งแต่ค่ายแรกมาค่าย2มาค่าย3มาทีนี้ไมค์ก็ไม่มีอุปสรรคแล้วค่ะ เพราะว่าไปที่โรงเรียนครูให้ผอ.ให้อะไรให้ไปรายงานเรื่องไปอบรม GPA มาก็คือสามารถใช้ได้แล้วก็แบบไม่เหมือนเดิมอะค่ะดูตัวเองว่าไม่เหมือนเดิม
2: ใช่ไหมครับจริงไหมครับไม่เหมือนเดิมนะนี่แหละครับเราเห็นเครือข่ายที่แข็งแรงของคุณครูศึกษานิเทศแล้วก็บุคลากรหน่วยงานอื่นๆแล้วก็คงจะเห็นว่าจะได้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาเด็กอย่างแน่นอนนะครับก็อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมากๆในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยพี่หนองครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครูที่อาจจะกำลังสร้างเครือข่ายของตนเองหรือว่าเครือข่ายเริ่มแข็งแรงแล้วหรือแข็งแรงมากๆแล้วว่ามีอะไรที่ต้องเติมเข้าไปเพื่อให้เครือข่ายนั้นยิ่งดีมากยิ่งขึ้น
3: คุณครูทุกท่านนะคะล้วนมีศักยภาพล้วนมีความสามารถแต่ละท่านนั้นมีอะไรดีๆในตัวเยอะแยะถ้าเกิดว่าท่านได้รวมกันเข้าเป็นเครือข่ายอาจจะเป็นเครือข่ายเล็กๆก่อนนะคะแล้วถึงค่อยขยายการเป็นเครือข่ายกันเนี่ยท่านจะมีสิ่งที่ดีๆที่จะได้รับจากเพื่อนครูแต่ละท่านเป็นการแลกเปลี่ยนกันที่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงของคุณครูแล้วก็จะเป็นแนวคิดที่เราสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับโรงเรียนใช้กับเด็กของเราได้เพราะถ้าหากว่าคุณครูของพวกเราเนี่ยนะคะเปิดใจนะคะแล้วก็ลองเข้ามาร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเล็กๆของเราก่อนแล้วค่อยขยายมากขึ้นแล้วในที่สุดวิชาการเองงานวิชาการของคุณครูเองก็จะเข้มแข็งด้วยนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดไปขึ้นที่ตัวลูกศิษย์ของเราก็คือเราบอกศึกษานี้ให้เราก็มองไปที่ตัวคุณครูเราก็มองไปที่ผลสัมฤทธิ์ถูกไหมคะผลสัมฤทธิ์ของเด็กก็จะยกสูงขึ้น
2: ครับก็ต้องช่วยกันนะครับมาที่นี่ผมได้เห็นหลายอย่างครับเห็นการให้และรับที่คุณครูว่าเห็นใจของครูที่เริ่มงานด้วยใจแล้วสิ่งดีๆก็ตามมาแล้วใจแบบนี้ก็อยากจะให้มีมากๆนะครับว่าก็หมายถึงอุดมการณ์ที่แท้จริงของคุณครูด้วยการสอนการให้กับเด็กโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแบบนี้นะครับและเชื่อว่าเครือข่ายแบบนี้จะมีอยู่เยอะแยะนะครับถ้ามีที่ไหนอย่างไรบอกเรามาครับจะเป็นเครือข่ายหรือโครงการที่เล็กๆก็ได้โครงการใหญ่ที่มีครูร่วมเป็น10เป็น100คนก็ได้ก็ขอเชิญนะครับบอกข้อมูลมาได้ที่อีเมลของเราครับ teachers_network@thaiteachers.tv ครับหรือว่าจะบอกมาทางเว็บไซต์ของเราก็ได้ www.thaiteachers.tv ซึ่งในนั้นจะสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะครับหรือถ้าชมทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5 KU band ช่อง36ก็ติดตามได้เช่นกันวันนี้ขอบคุณพี่หนองขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและไลน์พร้อมกันตรงนี้ครับพบกับเครือข่ายของคุณครูได้ใหม่ใน Teachers Network วันนี้สวัสดีครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสาสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และสวดมัตติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องกระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัตในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำปี2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาประกอบด้วยระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรรวมถึงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมทั้งพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนอัตรากำลังบุคลากรประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง

จัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียน763คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องอาทิรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEC QA หรือรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทุกหมวดการบริหารจัดการและรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารและเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจิตทูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์ดำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะโดยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นฐานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026
วันนี้เวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026ณ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การค้า Emporium M Quartier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า5ทศวรรษเพื่อฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ให้เป็นรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์ชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดง The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craftsmanshipโดยนิทรรศการ The Legacy of Thai Royal Elegance จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มและพัฒนารูปแบบเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระที่สำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนโซนไทยคราฟต์มาเช่จะแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผ้าชาวไทยภูเขาลวดลายตามสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยย่านลิเผาส่งมังคุดจากสมาชิกย่านลิเผาจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นผลงานของผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงและเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดแสดงด้วยจากนั้นเสด็จไปยังสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026แล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์อเตลิเย่ The Glass Okutuนำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่านการรังสรรค์โดยดีไซเนอร์7แบรนด์ของประเทศไทยประกอบด้วยเทียเตอร์โครเซตอิชชูอัศวาชัยโกลบอลเลเบลวทิตอิทธิและธีรพันธ์รวม28ชุดซึ่งทุกชุดมีผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์สิริวัณวรีทั้งสิริวัณวรีโอ๊ตโชวายเชอรี่ผลงานการแสดงสร้างสรรค์จิวเวลรี่อันล้ำค่าจากพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนสิริวัณวรีฝ่ายจิวเวลรี่เป็นเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูดิเย่แห่งแบรนด์สิริวัณวรีผ่านการออกแบบที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์สำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 นและ 16:30 นผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13สิงหาคม2569

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะป.เต็กตึ๊งซึ่งได้รับ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จไปยังปรัมเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีที่จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยต่อไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สรรพวิญญาณเรียกกันทั่วไปว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามหานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีสวดพระคาถาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับการบูชาและอุทิศบุญกุศลไปยังสรรพวิญญาณทั้งหลายส่วนคำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในกระจาดแก่ผู้ยากไร้เวลา 23:28 นาทีวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดพระไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงณัฐภากิตติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวมปังซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมืองโรงโขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมีการเผาเครื่องกระดาษเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำ

ธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา8นาฬิกานายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดแพร่บริษัท WA1991จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์เดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญุตากตเวทิตากถาเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14นาฬิกา30นาทีบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมูลนิธิสังคมธรรมภิวัตรคณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชุจิตธรรมารามวัดวังวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและวัดพลงช้างเผือกวัดห้วงหินจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17 นาฬิกากรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัจฉิมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูลิงวัดหนองบัววัดนนรังวัดเหล่าจันทร์และวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ2,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไธยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีปฏิสถานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ที่นี่บ้านคล้านนครามและการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของอาจารย์อรชนกคุ้มรักวันนี้นักเรียนยังไม่รู้ว่าอาจารย์อรชนกจะพาไปไหนจะพาไปเจออะไรและไม่รู้ว่าจะเรียนวิชาอะไรมีอะไรจะตื่นเต้นไปกว่านี้อีกไหม
1: ก่อนที่เราจะมาเราก็เตรียมกับเด็กกันว่าเราจะพาไปเที่ยวนะแต่เรายังไม่ได้บอกเด็กว่าเราจะพาไปไหนเขาก็ตื่นเต้นตามที่ตัวเองได้คิดจินตนาการว่าครูต้องพาไปนั้นไปนี้นักเรียนอยากไปไหนคะสนุกมากค่ะอยากไปอยากที่โน่นที่นี่แต่เราก็ยังไม่ได้บอกเด็กเลยว่าไปจะพาเด็กไปที่ไหน
2: ไปทะเล
1: ไปทะเลไปไหนอีก
2: ภูเขา
1: อยากไปภูเขาด้วยยังไม่รู้เลยว่าคนจะไปภูเขาไปทะเลไปน้ำตกใครจะสมหวังบางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่สมหวังแต่ไม่เป็นไรคราวนี้เราไปตรงนี้คราวหน้าเราก็มีโอกาสเคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้ใช่ไหมไหนแสดงอาการดีใจให้ดูซิว่าอยากไปจริงไหม
2: อยากไป
1: ตามความประสงค์ของนักเรียนแต่จะสมหวังกับใครหรือไม่เดี๋ยวก็รู
2: ้
1: ไปไหนเพราะตื่นเต้นกันมากเลยดีใจมากเลยที่ว่าครูจะได้พาออกนอกสถานที่ที่ไหนก็ได้ที่อยู่นอกห้องเรียน

0: รู้ยังมาที่ไหนรู้ยังคะ
1: รู้แล้วครับ
0: รู้แล้วมาที่ไหน
2: บ้านค่ะ
0: ทำไมรู้ล่ะครูยังไม่เห็นได้บอกเลย
3: เขาเขียนป้ายไว้
0: เขาเขียนป้ายไว้แสดงว่าช่างเป็นคนช่างจดจำช่างสังเกตใช้ได้แสดงไม่หลงแน่ใช่ไหมคะวันนี้จะหลงไหมเดี๋ยวไปดูนะคะว่าที่บ้านปราสาทนั้นมีอะไรบ้าง
4: พอมาถึงที่แหล่งโบราณคดีปุ๊บกรี๊ดกราดกันยันหน้าดูเลยค่ะเขาก็เลยโอเคงั้นน่ะงั้นเธอก็เลยเดินดูนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างพาไปดูในจุดต่างๆผ่านอะไรเห็นอะไรก็จดกันสารเลยคนที่เขียนหนังสือไม่ได้ก็พยายามจดในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ในสิ่งที่เขาเขียนได้เสร็จแล้วเขาก็เกิดข้อคำถามข้อสงสัยขึ้นมาแล้ว
5: อะไรนี่นะที่ไปน้ำที่หิวน้ำ
0: ครับ
5: ที
0: ่
5: ห
0: ิ
5: วน้ำ
0: ครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าถังลิตรเนาะเพราะแต่ก่อนก็เอาใส่ข้าวครับ
5: ผมยังไม่เคยเห็นตรงนั้นเลย
0: วันนี้ได้มาเห็นของจริงเนาะน่าแปลกใจเนาะหลังจากนั้นก็พามาดูที่หลุมฝังศพด้านหลังพอได้ดูเห็นหลุมฝัง

0: ศพข้อคำถามมีอีกมากมายเลยค่ะ
1: เมื่อถึงบริเวณหลุมฝังศพ 3,000 ปีอาจารย์อรชนกจะปล่อยให้นักเรียนเดินดูอย่างอิสระหน้าที่ของอาจารย์อรชนกจะเพียงแค่ชี้แนะและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนเท่านั้นสิ่งไหนที่นักเรียนสงสัยสิ่งที่อยากรู้จะให้จดลงในสมุด
0: มีอะไรอีกไหมที่เราสงสัยที่เราอยากรู้
2: ทำไมบางทีก็อยู่สูง
3: ใช่ใช่ใช่ทำไมบางทีก็สูงบางทีก็ต่ำ
0: ถ้าสงสัยจดคำถามตัวเองไว้เลยนะคะ
4: ครับเพราะทำไมเขาฝังลึกเท่าครับ
0: ก็นั่นน่ะสิเธอสงสัยครูก็สงสัยเธอก็ช่วยจดคำถามตรงนี้ให้ด้วยแล้วเธอก็ถามให้หน่อยนะครูก็อยากรู้เหมือนกันนะ
4: เหมือนว่าคนตะโกนก็อยู่ลึกครับ
0: ลองจดคำถามนะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกัน
5: เด็กกับผู้ใหญ่จะมีความแตกต่างกันอยากรู้อะไรถามเลยลูกเราก็จะกระตุ้นว่าเออถามได้เลยเหมือนกับว่าเออพอเขาถามแล้วครูไม่ดุนะอ่ะโอเคอยากรู้ก็ถามสิไม่ถามเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร
4: ทำไมเขาต้องกระดูกกับ
0: ทำไมมีจานมีชามมีอะไรอยู่กับคนนอนตายอยู่ตั้งเยอะนะแล้ว
4: ผมก็ไม่รู้ครับทำไมเขาต้องเอามาวางไว้ด้วย
0: เออเนาะทำไมต้องเอามาวางไว้ด้วยไม่น่าเชื่อน่ะเด็กขนาดประถม 1-3 นี่จะมีข้อสงสัยขนาดนี้ข้อสงสัยบางอย่างเราก็ตอบไม่ได้แน่นอนเราไม่มีความรู้ในท้องถิ่นตรงนี้โดยแท้จริงแล้วก็เลยก็งั้นเรามาสอบหาข้อมูลกันไหมก็นักเรียนก็โอเคกับเราว่าอยากรู้ข้อมูลตรงนี้เราอยากรู้ล่ะว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นยังไงให้เราได้บ้างสอบถามคนชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าผู้รู้แถวนี้ก็มีทั้งนักโบราณคดีมีทั้งป่าชาวบ้านแต่ละกลุ่มลองไปสอบถามข้อมูลกันเองนะแล้วก็จะมอบหัวหน้าทีมเลยทั้งสองกลุ่มขอคำตอบจากผู้รู้ตรงนี้ให้ได้
6: น
0: ักเรียนสงสัยแล้วใช่ไหมคะเก
6: ิ
0: ดข้อสงสัยแล้วเรามาจนถึงที่แล้วเรามองแล้วเราดูแล้วเรามีคำถามกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะ
4: มีครับ
0: ทุกคนมีข้อคำถามแล้วจดข้อคำถามแล้วเอาคำถามทุกข้อเลยนะคะอย่าให้มันคาใจเราในเมื่อเราสงสัยเราถามเราหาเหตุผลให้ได้เราหาข้อมูลให้ได้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี
1: ้นักเรียนถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยเป็นการคละเด็กประถม1ถึงประถม3อยู่ด้วยกันผลที่ได้ก็คือเด็กแต่ละคนจะมีความอยากรู้อยากเห็นและตั้งคำถามไม่เหมือนกันกลุ่มที่1ให้ไปสอบถามนักวิชาการผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ความรู้ที่ได้จะเป็นข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการ
4: ทำไมเขาต้องอ้าปากครับทำไมมีกำไรที่ข้อมือครับทำไมเขาขุดได้ลึกครับ
7: ในการฝังศพของกลุ่มชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเขามีการฝังลึกเช่นนั้นนะครับไม่อันที่จริงไม่ลึกนะพื้นดินนี้จะทับถมเทินขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละช่วงแต่ละสมัยในการทับถมของดินก็จากฝุ่นจะพวกใบไม้ซากสัตว์หรือมนุษย์เราเอาดินส่วนนี้นำมาทับถมก็ได้นะฮะ
1: กลุ่มที่2จะไปสอบถามจากปราชชาวบ้านถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยความรู้ที่ได้จากการถามคนในหมู่บ้านซึ่งเขาจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังความรู้จากคำบอกเล่าจากปากสู่ปากต่อๆกันมา
8: เอ้ามีอะไรสงสัยอีกเอ้าถาม
4: ทำไมศพถึงนอนอ้าปาก
8: อ้าปากไงนะคนเราแหละเวลาตายนะครับไปฝังปากไปกับดินจะเข้าปากไม่ใช่เขาหาวตายนะอ๋อถาม
4: ทำไมเขาต้องฝังกระดู
8: ฮะ
4: ทำไมเขาต้องฝังกระดู
8: ฝังอะไร
4: กระดู
8: ฝังกระดูเขาก็ฝังคนนี่แหละเสร็จแล้วมันนานไปมันก็กระดูมันก็ไอเนื้อมันก็หายไปใช่ไหมครับก็เหลือแต่กระดูเห็นไหมล่ะ
9: การที่ครูกล้าฉีกกรอบออกมาสู่โลกเล็กๆซึ่งอยู่ในบริเวณชุมชนหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยตรงนี้มันละลายอ่ะมันเด็กมันมีความรู้สึกมันเสรีใช่ไหมการเรียนรู้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องซีเรียสและอยู่ในกรอบตลอดเวลาแต่การที่ครูให้โอกาสให้อิสระของเขาได้ออกไปสำรวจให้ออกไปเห็นอะไรด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ทำตัวแบบรีแลกซ์เป็นกันเองแล้วยิ่งครูมีวิธีการสอนที่ไม่เป็นวิชาการ 100% คือมีถามแบบธรรมชาตินะเด็กก็จะได้มีแรงบันดาลใจเกิดจินตนาการเกิดความอยากรู้

ผู้อยากเห็นนะเป็นการกระตุ้นให้เขาเรียนรู้โดยธรรมชาติเราออกมานอกห้องเรียนแล้วเราไม่ซีเรียสแล้วเราออกนอกกรอบแล้วตรงนี้มันเป็นการปลดปล่อยตัวเด็กออกมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรเลยที่เด็กถามการเรียนมันไม่ใช่เรื่องจะต้องตอบข้อสอบครูอย่างเดียวใช่ไหมแต่มันเป็น

0: าให้เพื่อนๆฟังอาจารย์อรชนกมีหน้าที่เพียงคอยกระตุ้นและคอยเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับมาให้ได้มากที่สุด
1: ทีนี้2กลุ่มนี้ครูจะให้นำเสนอผลงานของตัวเองเลยนะคะเอาเป็นกลุ่มเลยนะคะเอาผลงานของตัวเองมาเลยโชว์ผลงานตัวเองให้เพื่อนๆได้ดูเลยค่ะกลุ่มนี้ได้ไปสอบถามจากใครคะ
2: นักปราชญ์ชาวบ้าน
1: นักปราชญ์ชาวบ้านเล่าอะไรให้เราฟังบ้าง
2: ในน้ำมันมีปราสาทอยู่ใต้น้ำคร
1: ับ ในน้ำมีปราสาทอยู่ใต้น้ำ
2: มีคนไปหวานแห
1: มีคนไปหวานแห
2: แล้วไปเขานึกว่าแต่ปลาครับพอเขาไปจับก็ร้อนครับพอเขามุดน้ำไปดูเป็นปราสาทครับเป็นทองคำครับ
3: ทำไมน้ำจึงรอดใต้ปราสาทครับ
1: เออทำไมน้ำถึงไหลรอดใต้ปราสาทมีใครให้คำตอบได้
2: ใต้ปราสาทเป็นร
1: ูอ๋อใต้ปราสาทเป็นรูน้ำก็เลยไหลรอดไปได้ใช่ไหมคะพยายามกระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดว่าในจุดต่างๆที่นักเรียนทำลงมามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแล้วเขาก็จะเริ่มเชื่อมโยงได้จากสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็ความคิดของตัวเองเชื่อมโยงลงสู่แผ่นกระดาษว่าสิ่งที่ได้มามีอะไรบ้างแต่ละหลุมเจออะไรอีกคะเจอกระดูกที่กระดูกมีอะไรอีกเอาแทนตอบเพื่อนด้วย
4: กำไรที่มีกำไ
1: รอ๋อมีกำไรด้วยการมีกำไรนั้นแสดงว่าบุคคลคนนั้นน่าจะใส่เพื่ออะไร
5: เพื่อ
1: ความร่ำรวยใน
5: ชาติ
1: ในชาติหน้าใช่ไหมคะชาติหน้าเกิดมาจะต้องร่ำรวยอีกแน่นอนข้างในมีใครสงสัยอะไรจะสอบถามไหมเพราะว่าเขาไปถามนักวิชาการมาน่าจะมีความรู้ใช่ไหมคะ
6: ทำไมลุงถึงลึก
7: เพราะว่าดินมันมาประกบกัน
1: อ๋อดินมันมาทับถมกันเยอะๆนะเหรออ๋อ
8: เขาข
1: ุ
8: ด1-50 เมตร
1: อ๋อเขาขุด1-50 เมตรถึงจะเจอตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าลึกมากเลยใช่ไหมคะ
9: เราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยต้องการไอ้ตัวความจริงความถูกต้องนะคำตอบสำเร็จรูปถูกหรือผิดแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะการเรียนการสอนวิประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือว่ามันเป็นการน่าจะส่วนหนึ่งส่วนสำคัญด้วยนะเป็นเรื่องของการปลูกฝังในการสร้างในการที่จะให้เด็กเนี่ยมีวิธีคิดให้รู้จักถึงหลักฐานเหตุผลเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆด้วยสิ่งนี้สำคัญกระบวนการเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอย่าไปหวังความถูกต้องของข้อมูลหรือให้เด็กได้จำได้รู้อะไรนะมากมากมายผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำให้เขาเนี่ยมีความสำนึกในความสำคัญของชุมชนบ้านของตัวเองตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กในยุววิจัยเล็กๆแบบนี
10: ้คุณครูหลายท่านอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าแล้วที่บ้านของผมบ้านของฉันไม่มีแหล่งประวัติศาสตร์ไม่มีแหล่งโบราณคดีไม่รู้ว่าจะไปสอนที่ไหนถ้าจะนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ห่างไกลงบประมาณก็มากเกิดความยากลำบากในการเดินทางตรงนี้ขอเรียนกับคุณครูผู้สอนประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์สามารถสอนได้ทุกที่คุณครูอาจจะเริ่มต้นที่ประวัติศาสตร์โรงเรียนประวัติหมู่บ้านประวัติอำเภอสถานที่สำคัญในชุมชนเหล่านี้ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ทั้งนั้นมันไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะปลูกฝังให้กับผู้เรียนมีความรักตัวเองรักท้องถิ่นรักเผ่าพันธุ์ตัวเองได้มากเท่ากับวิชาประวัติศาสตร
11: ์พวกลูกๆเนี่ยกลัวไหมไปเห็นโครงกระดูก
12: ไม่กลัวครับ
11: เพราะว่าเป็นอะไรถึงไม่กลัว
12: เป็นบรรพบุรุษของเราคร
11: ับ ถูกต้องแล้วบรรพบุรุษเราอยู่มากี่พันปีแล้ว
12: 3,000 ปี
11: เก่งมากเลย

สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาเรียนวิชาพระพุทธศาสนานะคะวันนี้เราจะเรียนพุทธประวัติเราจะให้นักเรียนปฏิบัติเองนะคะโดยมีคุณครูเป็นผู้ช่วยเหลือ

0: ภาพป๊อปอัพมาให้เด็กประดิษฐ์นะคะสามารถนำมาประยุกต์กับพุทธประวัตินะคะราคาก็แพงนะคะไปถ่ายเอกสารมาแผ่นละ50นะ50สตางค์นะคะเรามีนักเรียนอยู่30คนนะคะเราก็ไปหาภาพมา30ภาพให้นักเรียนระบายสีแล้วก็แจกนักเรียนไปฮะเลขที่1ก็ได้แผ่นที่1เลขที่2ก็ได้แผ่นที่2เรียนระบายสีแล้วก็ทากาวให้ติดกับกระดาษอีกแผ่นหนึ่งกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะอาจจะเป็นกระดาษที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นกระดาษที่ใช้แล้วก็ได้นะคะระบายสีแล้วทากาวแล้วเราก็เอาคัตเตอร์นะคะตัดเลยค่ะเราจะต้องพับครึ่งนะคะดิฉันขออนุญาตขีดเส้นเลยค่ะดิฉันจะให้ภาพนี้ตั้งขึ้นดิฉันวัดนะคะวัดจากภาพนี้มาถึงโคนของภาพนี้ค่ะปลายภาพนี้ค่ะเราวัดขึ้นไป1เท่าแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ตีเส้นลงมาห่างกันประมาณ1เซนกว่าตรงนี้ฮะตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันถ้ามือใหม่นี่ฮะเราก็ต้องร่างค่ะเช่นเดียวกันอันนี้ก็ท่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะนี่ฮะเราก็จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ฮะแค่นี้ใช่ไหมฮะแล้วก็วัดขึ้นไป1เท่าค่ะแล้วก็จุดไว้ค่ะแล้วเราก็ตีเส้นขนาน2เส้นนะฮะให้ประมาณเซนกว่านะคะมือใหม่นี่เราก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะส่วนท่านกลางนี้ค่ะเราก็เอาประมาณนี้เหมือนกันนะคะประมาณสัก3เซนนะคะประมาณ3เซน3เซนคืออะไรคะ3เซนแค่นี้นะคะเดี๋ยวภาพนี้จะห่างจากเส้นกลางนี้3เซนนะคะแล้วเราก็ตีเส้นลงมาเลยค่ะนี่คือฉบับล่างนะคะอันนี้ร่างเสร็จแล้วนะคะดิฉันกรีดเลยนะคะแล้วก็พับตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็จับตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วเราก็เอามุมนะคะกับมุมมาชนกันนะคะแล้วเราก็พับตรงนี้นี่เราเปิดมาเนี่ยท่านี้อันนี้ตั้งได้แล้วค่ะเราก็เอานี้ตั้งจับนี่ค่ะดิฉันก็ดึงออกไปนะคะแล้วก็เอาทางนี้มุมกับมุมชนกันแล้วเลยยันพับขึ้นนี่ค่ะตั้งได้แล้วค่ะนะคะเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันลงมือตัดได้เลยค่ะนักเรียนคัตเตอร์เอาไม้บรรทัดนักเรียนเอาไม้บรรทัดวางเลยค่ะเชิญเลยค่ะตัดตามเช่นเลยค่ะนักเรียนเอาหนังสือพิมพ์ลองก่อนนะคะตัดได้เลยค่ะตามเส้นนะคะอย่าลืมนะคะคุณครูไม่สบายใจเกรงว่าลูกศิษย์จะไม่ระวัง
1: ป๊อปอัพอันนี้มันมีอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับนักเรียนเล็กๆชั้นประถมนะคะก็ต้องระวังเหมือนกันเกรงว่าจะเป็นภัยเหมือนกันต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูนะคะ
0: แล้วก็พับมาเลยปึ๊บแล้วปิด

0: ี่แล้วก็ทางการเราจะให้ตั้งขึ้นละเราทำยังไงทุกคนดูนะเทคนิคเราเอาไม้บรรทัดไปไว้ที่ตรงศีรษะแล้วพับอย่างนี้ค่ะคนนี้ก็พับอย่างนี้ที่ตรงศีรษะนี้ค่ะแล้วเราก็เอามุมเมื่อกี้มุมขวานะอันนี้มุมซ้ายมุมกับมุมมาต่อกันแล้วมันก็จะเป็นนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็พับตรงนี้เลยค่ะไปดูนะแอนนี่เห็นหรือยังกลายเป็นตั้งขึ้นมาได้เลย
1: งานเหล่านี้นะคะก็เป็นงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะบางทีดิฉันพบเด็กที่ตัดตรงแขนพระพุทธเจ้านะคะดิฉันก็ไปเอากระดาษปิดเข้าไปก็ซ่อมได้เป็นการให้เห็นว่ามีวิธีแก้ไขนะคะแล้วเด็กก็พอใจนะคะแล้วก็นักเรียนก็คงจะภาคภูมิใจว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานพอประดิษฐ์เสร็จแล้วก็จะให้เด็กออกมาเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะอ่านให้เพื่อนฟังหรือมาบรรยายนะฮะเด็กก็ฝึกอ่านภาษาไทยไปด้วย
2: นางสุชาดาถวายข้ามะทุกปายาตอนเช้าของวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีละกาซึ่งนางเข้าใจผิดคิดว่าพระสิทธัตถะเป็นเทวดามานั่งอยู่
3: เสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะและภาพก็สวยไหมคะ
4: สวย
5: เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระชนได้8พรรษาในระหว่างพระขุนโพธนะประกอบพิธีแรกนาขวัญขนาดนั้นตะวันบ่ายมากแล้วเจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับอยู่บนพระแท่นใต้ต้นว่าใหญ่
6: พราหมณ์ทั้ง8คนทำนายอย่างเดียวกับฤาษีอสิตตดาบทส่วนโกธัญญะพราหมณ์ซึ่งมีอายุน้อยที่สุดได้ยกนิ้วชี้นิ้วเดียวและพยากรณ์ว่าพระกุมารต้องเสด็จออกบรรพชาและจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก
7: ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสอุทยานเทพยดาได้นิรมิตให้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4อันได้แก่คนแก่เจ็บตายและสมณะด้วยพระปัญญาทำให้พระองค์ยังรู้ว่ามหาชนไม่มีใครสามารถหลุดพ้นภาวะทั้ง4นี้ได
3: ้เป็นยังไงคะ
4: สวยครับ
8: เจ้าชายสิทธัตถะทรงมีน้ำพระทัยเข้มแข็งกล้าหาญและมีความฉลาดความสามารถรอบรู้ศาสตร์การปกครองโดยมีวิสาวามิตรเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทถ่ายทอดวิชาให้เป็นอย่างดี
3: เป็นยังไงคะเป็นไงคะ
4: สวยมาก
9: เท้าตักเทวราชทรงดีดพิน3สายให้ท่านสิทธัตถะฟังท่านทรงเลือกเสียงพินสายกลางคือไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไป
3: ทาง3สายทาง3สายสายอะไรบ้างคะ
4: สาย
3: ตึงสายหย่อน
4: สายกลาง
3: สายตึงกับสายหย่อนสมควรจะปฏิบัติไหมคะ
4: ไม่
3: ควร
1: นี่คือผลงานของนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปทำเล่มเป็นใบงานสาระพระพุทธศาสนาใบของนักเรียนนี่ค่ะทุกใบเลยค่ะมีความสำคัญคุณครูก็จะเอาไปรวมกันแล้วก็พอรวมกันแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาอยู่ที่ในห้องของเราเป็นอย่างนี้น่าสนใจไหมคะ
4: น่าสนใจค่ะ
1: ค่ะนี่คือพุทธประวัตินะฮะพุทธประวัติเราก็สามารถทำเป็นแบบนี้ได้พระโอรสนะฮะของเจ้าชายสิทธัตถะทรงพระนามว่าอะไร
4: พระราหุล
1: อัตตกิลมัฏฐานโยคทางสายอะไร
4: ทางสายตึง
1: นี่ไงทรมานตัวนะฮะทรมานตนเราจะต้องลดละเลิกเราจะต้องลดสิ่งที่ไม่ดีของเรานะฮะเช่นกลับบ้านช้าฟุ่มเฟือยขี้เกียจเนี่ยเราต้องลดละ
3: ละคือละสิ่งที่ไม่ดีเช่นพูดจาหยาบคายนะพูดจาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะเลิกเลยคะเลิกเสพยาเสพติดเช่นสูบบุหรี่นะฮะหรือดื่มเหล้าเบียร์อะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นรู้แล้วต้องนำไปอะไรด้วย
10: ใช้
3: ด้วยใช้ปฏิบัติและคิดด้วยและบางครั้งเนี่ยค่ะนะคุณครูก็ควรจะมีการเล่นเกมบ้างเช่นพระโมคคัลลานะให้เด็กๆชูมือขึ้นว่าเป็นฝ่ายซ้ายพระสารีบุตรฝ่ายขวาถ้าคุณครูบอกว่าพระโมคคัลลานะหมายถึงเป็นอัครสาวกฝ่าย
10: ซ้าย
3: นักเรียนต้องยกมือ
10: ซ้าย
3: ถ้าครูบอกพระสารีบุตรต้องยกมือ
10: ขวา
3: ชูมือขวาพระสารีบุตร
10: พระโมคค
3: ั
10: ลลานะ
3: พระสารีบุตรโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะผลจากการลงมือปฏิบัตินะเด็กก็จะเรียนรู้ถึงการประดิษฐ์สื่ออันนี้ขึ้นมาได้นะแล้วเด็กก็อาจจะไปต่อยอดเช่นอาจจะเห็นภาพอย่างอื่นแล้วเด็กก็ทำได้นะเด็กก็อาจจะภาพแตกต่างออกไปนะภาพแตกต่างออกไปแล้วก็อาจจะไปเห็นภาพเพื่อนที่ไม่ได้เหมือนกับเราก็ไปถามเพื่อนได้นะเพื่อนก็อาจจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและนอกจากนี้ฮะเด็กเกิดชอบเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา
11: แล้วตรงที่ได้ทำบ้าง
12: รู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนามากขึ้น
13: ได้ศัพท์ได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธประวัติสนุกได้ทำภาพป๊อปอัพแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟัง
3: นักเรียนก็เกิดซาบซึ้งในวิชาพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้เรียนโดยการอ่านเฉยๆเรียนด้วยการปฏิบัติเป็นการจูงใจให้เด็กอ่านเด็กบางทั้งถ้าเป็นหนังสือล้วนๆหรือภาพธรรมดาก็ดูเผินๆแต่ถ้ากลายมาเป็นภาพเหล่านี้ฮะเด็กก็จะชอบดูนะฮะเพราะว่ามันจะกลายเป็นน่าสนใจเป็นสื่อที่ไม่แพงเราถ่ายเอกสารเพียง50สตางค์เราก็ทำได้ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรที่ต้องไปซื้อมามากมายดิฉันคิดว่าได้รับความสำเร็จอย่างงดงามนะคะแล้วก็ดิฉันก็จะไม่ลืมที่จะนำอันนี้ไปเย็บเล่มนะคะแล้วก็เป็นผลงานให้นักเรียนภาคภูมิใจมาวางไว้หลังห้องนะคะนักเรียนก็จะมาเปิดดูกันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เด็กก็ชอบค่ะเป็นทางเลือกทางหนึ่งของเด็กเป็นสำคัญเด็กเป็นศูนย์กลาง

ก่อนจะไปอียิปต์นะคะเด็กๆเวลาเรียนเรื่องนี้ทุกปีนะคะเด็กเขาก็จะถามแบบตลกๆอะค่ะว่าอาจารย์ทำไมสฟิงซ์ของกรีกหัวของสฟิงซ์เป็นผู้หญิงแล้วทำไมสฟิงซ์ของอียิปต์หัวเป็นผู้ชายหรือเป็นสัตว์ชนิดต่างๆในหนังสือ

0: หรือมันไม่ได้อธิบายอะค่ะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำไมนั้นครูก็จะบอกว่าเอ้ยครูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวครูจะบินไปอียิปต์มาบอกเธอนะไปหาข้อมูลมาบอกเธอนะแล้วพอได้บินไปเห็นจริงๆแล้วก็ได้เรียนรู้จากไกด์ท้องถิ่นก็ทำให้ทราบว่าทำไมสฟิงซ์จึงเป็นเพศชายเนื่องจากว่าฟาโรห์ของอียิปต์จะเป็นผู้ชายนั้นความยิ่งใหญ่ของฟาโรห์มันก็จะเกี่ยวข้องกับสฟิงซ์แล้วก็เกี่ยวข้องกับพีระมิดด้วยก็ทำให้ตัวเองนึกถึงบทเรียนที่เราสอนในห้องเรียนก็ถ่ายรูปมารูปสฟิงซ์รูปพีระมิดซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่เราเคยสอนนักเรียนเพื่อนำมาประกอบในการสอนในห้องเรียนสำหรับการสอนขั้นที่หนึ่งในการสอนทุกวิชาก็จะต้องมีขั้นวอร์มอัพนะคะก็คือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนตัวเองก็จะเอ่ยถึงสฟิงซ์จากที่นักเรียนเรียนมาแล้วในคราวที่แล้วว่ามีอะไรบ้างครูก็จะถามนักเรียนเพื่อทบทวนความจำค่ะอันนี้คือขั้นวอร์มอัพค่ะ Last period we learn about Sphinx can you remember about that story
1: yes
0: okay I would like youTo tell me the vocabularies about that story, just one word that you can remember. Please tell me one word about that story. Who can remember? Just one word. Just one word.
1: Pyramid.
0: Pyramid. Good. Pyramid. Who can remember? Oh, last time many weeks ago.
2: Valley of the King.
0: Valley of the King. Very good. And who else? Who else about the Sphinx? Who can remember? Okay.What is it?
3: Sphinx.
0: Sphinx. Yes, we study about Sphinx. So the important one is Sphinx. What is in the pyramid?
1: Tomb.
0: Good. Yes, that word tomb. Tomb. And can you remember the great temple from the story? The temple is
3: Karnak.
0: Karnak. Very good. Karnak.สำหรับขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้น presentation คือนำเสนอขั้นนำเสนอก็คือครูถามนักเรียนเพราะว่าตอนที่คุณอียิปต์พอเห็นสถานที่สำคัญครูก็เลยคิดในใจเราน่าจะเขียนโปสการ์ดจากส่งโปสการ์ดให้นักเรียนนะก็เลยถ่ายภาพแล้วก็เลือกรูปอะค่ะแล้วก็ไปอัดรูปมาแล้วก็ส่งโปสการ์ดเขียนข้างหลังเป็นปริศนาเพราะว่าเราไปเมืองที่มันมีปริศนาเยอะมากก็เลยเขียนปริศนาก็คือคำถามแล้วก็ส่งโปสการ์ดมาให้นักเรียนทุกคนด้านหลังของโปสการ์ดก็จะเขียนคำถามเอาไว้แล้วก็ให้นักเรียนค้นคำตอบเองเมื่อคุณครูกลับมาแล้วในชั่วโมงถัดไปที่คุณครูเจอนักเรียนหลังจากกลับจากอียิปต์แล้วนักเรียนทุกคนที่ได้โปสการ์ดและคำถามนั้นจะต้องมาตอบคำถามครู When I went to Egypt I took many picturesFor you and I sent many postcards to you. Please show me your postcard. Please show me your postcard. Okay, very good, very good. Now, please show me your postcard again and read the sentence at the back of your postcard. Okay, can you read it? Please stand up.
3: Hello, Fai. How are you? I hope you enjoy your vacation very much. I have a good time and enjoy my trip in Egypt. So I send this picture to you with a question. Please give me the answer in my class next term.
0: Okay, very good. Can you read the question for your friends, please?
3: What is the name of this star?
0: Who can guess the answer? Who can guess the answer? Do you know?Don't worry about the answer. Don't worry. It's true or false? Don't worry. It's right or wrong? The name of this star, can you tell? Maybe it's quite difficult. Can you tell me the answer? Because I asked you when you got this postcard, you have to find the answer, okay? So what is the answer?
3: Akanopic star.
0: Repeat after her, please.
3: Canopic
0: star. Okay, very good. Thank you. Canopic star ก็คือนักเรียนจะเห็นมันเป็นจาจาก็คือเป็นรูปอะไรคะ
3: เป
0: ็นโถนะคะเป็นโถแล้วก็จะมีในเนี้ยมีโถทั้งหมดกี่ชนิดคะ
3: 4
0: ชนิดแล้วก็ในแต่ละโถนี่ก็จะใส่ส่วนประกอบในร่างกายของฟาโรห์ซึ่งฟาโรห์สิ้นพระชนใช่ไหมคะก็จะเอาส่วนสำคัญทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในจาอันนี้นะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่ไหนไปไว้ที่ไหนคะเอาไว้ใน ใช่ค่ะถูกต้องเก็บไว้คู่กันกับตัวศพนะคะตัวศพของพระองค์ท่านโอเคไหมคะอ้าว next one
3: Hello Tay how are you I'm very happy in Egypt I want you to come and see the beautiful place by yourself but impossible so I send this picture to you with a question
0: Okay, please read the question for your friends.
3: This is the Ferrari monument of the famous female pharaoh. And can you tell me her name, please?
0: Can you tell me the name of the female pharaoh? What is her name?
4: Her name is Hatshepsut.
0: Oh, very good. Very good. การที่ได้ส่งรูปภาพนะคะเกี่ยวกับสถานที่สำคัญสำคัญจากประเทศอียิปต์มาให้นักเรียนในโปสการ์ดนะคะถามว่ามีความสำคัญอย่างไรก็สำคัญมากอย่างน้อยนักเรียนก็ดีใจที่ได้โปสการ์ดจากครูแล้วก็รู้สึกดีว่าครูคิดถึงเขาอันนี้คือได้ด้านความรู้สึกกับ2คือนักเรียนได้ความรู้จากด้านหลังของโปสการ์ดที่ครูตั้งคำถาม1คือนักเรียนต้องไปค้นคำตอบเพราะครูบอกเขาว่านักเรียนต้องมาบอกคำตอบครูในชั่วโมงแล้วก็2ก็คือนอกเขาได้แล้วเขาจะต้องเอาคำถามนี้ไปถามเพื่อนในห้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

0: a Singapore?
1: Is this a Singapore?
0: Can you tell me about duty of spring?
2: I think you finish your questions. Who want to tell me first? Please choose one question from 10. Just one. Just one. Yes, good. Read the question to your friends.
1: Which pyramid is the highest one?
2: Which pyramid is the highest one? Who know the answer? Who knows the answer? Which pyramid?
3: The Great Pyramid.
2: Great Pyramid. Great Pyramid. Do you know the name?
3: Pyramid Khufu.
2: Pyramid Khufu. Very good. นักเรียนพีระมิดที่เห็นในรูปนะคะพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดคือพีระมิดคูฟูนะคะจากที่หนูดูเนี่ยมีพีระมิดใหญ่เนี่ยทั้งหมดอยู่กี่พีระมิดคะ3แต่ถ้ามองจากแบบนี้นะคะนักเรียนจะคิดว่าอันที่สูงพีระมิดที่สูงยอดสูงนี่คืออันที่ใหญ่สุดจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพีระมิดที่ใหญ่สุดอยู่ด้านนี้ค่ะต่อไปคำถามที่2 the second question who wantsTo tell your question, just one, choose one sentence. Okay, you read your question, please. One, just one. Number
0: two.
2: Number two. Number two. Read your question, please.
0: Why did the ancient Egyptians make mummies?
2: Why did the ancient Egyptians make mummies? Who know the answer?
1: ตอบเป็นภาษาไทยได้บ้าง
2: อ๋อ yes you can answer my question in Thai
1: ทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะคร
2: ับทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นถูกหรือผิดคะถูกต้องค่ะเพื่อทำให้มันอยู่นานขึ้นนั่นเองนะคะการที่ทำมัมมี่ก็คือเพื่อให้มัมมี่หรือศพของกษัตริย์ทั้งหลายแหล่อยู่ได้นานขึ้นแล้วเป็นความเชื่อของคนอียิปต์โบราณว่ากษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยเป็นลูกของเทพเจ้าด้วยซันออฟกอดแล้วมีความเชื่อว่าพระองค์หลังจากสิ้นพระชนแล้วพระองค์จะมีชีวิตกลับมาใหม่อะค่ะจะฟื้นคืนชีพอันนี้เป็นความเชื่อก็เลยต้องทำมัมมี่เพื่อรอเวลาที่พระองค์จะฟื้นคืนชีพมาใหม่โอเคคำถามสุดท้ายค่ะ the last question who wants to read your question ใครเอ่ยคะอยากตอบโอเค One question. Choose one question. Which picture?

0: Picture number 9.
1: Picture number 9. Good. Picture number 9.
0: What is this place?
1: What is this place? Good question. This place, the name of this place is Abu Simbel Temple.
2: จากที่สอนแบบเดิมคือใช้เนื้อหาเฉพาะในหนังสือใช่ไหมคะก็คิดในหัวไว้ว่าเอ้ยรูปที่เราถ่ายนี่เยอะเราจะทำกิจกรรมอะไรดีที่จะสนุกก็จะนึกถึงเนื่องจากว่าตัวเองจะถนัดเรื่องเกมแล้วก็ได้ทดลองว่าเกมเป็นการสอนที่สนุกก็เลยคิดว่าอ้าวสอนเกมแล้วกันแล้วก็ใช้ภาพนั้นมาประกอบในการเล่นเกมค่ะโดยที่แบ่งเป็นกลุ่มอะค่ะในการเล่นเกม
1: Ask you the question. True or false? The last student of each row has two cards. The first card is true, and the second card is false. I will read the sentence about Egypt. The last student, when you hear the sentence and you think it's true, you pass. Pass. Example.Pass to the first one, and you show your card here. Okay, if the sentence is true, your group will get 1 point. Okay, the first sentence: the Great Sphinx has the tiger body. True or false? Okay, you the first one, second one, third one. False. คนที่หนึ่งนะคะ the first one.The answer is
3: false.
1: Okay. The question. Everyone, listen to the question again. The Great Sphinx has the tiger body. False. True or false?
4: False.
1: False. This one number 4. 1 point. Okay. The body is not the tiger. The body is lion. Very good. Lion. Next one. Number 2. Rotate, please. Everyone, stand up.Okay, good. The ancient Egyptians put the tombs of pharaohs in the pyramids. This one, your hand, the first one. The answer is true or false?
4: True.
1: ถูกต้อง True. รวมคะแนน
2: จากที่เด็กสนุกครูก็สนุกเด็กมีความสุขครูก็มีความสุขมันคือได้ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ได้ฝ่ายใดฝ่ายเดียวค่ะเป็นความสุขที่อิ่มอะค่ะเพราะว่าเราเห็นนักเรียนเรามีความสุขกับการเรียนวิชาของเราสนุกตื่นเต้นครูมีอะไรใหม่ๆมาให้เรื่อยเลยนักเรียนชอบเราก็มีความสุขค่ะ

0: ะไรจะเกิดขึ้นเมื่อภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่สองของโลกประเทศไทยเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไรทิศทางของครูสอนภาษาจีนอย่างมืออาชีพโดยครูคนไทยจะเพิ่มขึ้นหรือไม่และนี่คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนไปในทุกๆวินาที
1: รวดเร็วด้วยไม่ใช่ว่าประดิษฐ์ประดอยมากแล้วจะเกิดเรื่องจริงๆเฮ้ยพี่ชาย
2: ทำไม
1: พี่ชาย
2: เราไม่ได้ว่าเสร็จยัง

0: ายในห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งครูแยมนิสิตครูปีสุดท้ายคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาที่กำลังฝึกสอนภาษาจีนหนึ่งในวิชาเลือกเสรีของนักเรียนโดยครูแยมจะมุ่งเน้นวิธีการสอนที่ปรับเปลี่ยนไปในทุกๆวันเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นซึ่งบางครั้งอาจใช้วิชาศิลปะผสมผสานร่วมด้วยอีกทั้งยังให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นซึ่งเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหล่านี้ทำให้ห้องเรียนภาษาจีนที่ดูเหมือนยากกลับกลายเป็นห้องเรียนที่สนุกสนานและสร้างความสุขให้กับทุกๆคน
1: การเรียนภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนูคิดว่าเป็นเรื่องที่สนุกเพราะฉะนั้นครูผู้สอนเองก็ต้องทำให้การเรียนนี้เป็นการเรียนที่สนุกด้วยค่ะไม่ใช่แต่ว่าจะไปอ่านให้ฟังหรือว่าให้นักเรียนท่องอย่างเดียวมันไม่ใช่อะค่ะอย่างของหนูเนี่ยสอนบทสนทนาก็ให้เด็กๆแบบท่องอะค่ะแล้วก็ให้ออกมาสนทนาหน้าห้องอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้เขาได้แบบมีกิจกรรมทำให้เขาสนุกในการที่จะเรียนภาษาจีนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเด็กมีความสนุกก็จะทำให้เขาสนใจแล้วก็การเรียนรู้ก็จะพัฒนาการมันก็จะไปเร็วอะค่ะ
0: ดังนั้นทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีจึงกำหนดแนวทางในการปรับตัวต่อสถานการณ์โดยมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากลด้วยการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายสาขามากที่สุด
2: คณะศึกษาศาสตร์ก็อยากจะตอบสนองต่อปัญหาการศึกษาของประเทศไทยในประเด็นนี้ก็เลยคิดสร้างสรรค์โครงการที่จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยมีความเชื่อว่าเรื่องของการที่จะใช้ภาษาได้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเพราะฉะนั้นนิสิตที่จะสามารถใช้ภาษาได้อย่างมั่นใจเนี่ยก็จะต้องเข้าใจวัฒนธรรมควรจะต้องมีโอกาสไปใช้ชีวิตในประเทศเจ้าของภาษาเพราะว่าภาษาสื่อสารเนี่ยถ้าหากว่าเคยไปใช้ในประเทศเจ้าของภาษาเนี่ยก็จะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาได้มากกว่า
0: ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูให้เป็นหลักสูตร2ปริญญาคือปริญญาด้านศึกษาศาสตร์และปริญญาในสาขาวิชาเอกทั้งนี้เพื่อให้นิสิตครูทุกคนต้องมีความรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองสอนอย่างเชี่ยวชาญมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณะได้มุ่งเน้นการผลิตครูในสาขาการสอนภาษาจีนและสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่นซึ่งนิสิตครูในระดับชั้นปีที่1ถึง2นั้นยังต้องเรียนภายในคณะส่วนชั้นปีการศึกษาที่3ถึง4นิสิตจะต้องเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีซึ่งเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรม 2+2+1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศไปสู่ความเป็นสากลและเพิ่มความท้าทายในการคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศชั้นนำ
2: คือเรื่องของแนวทางการจัดหลักสูตรเนี่ยเราก็อาศัยโครงสร้างหลักสูตรของประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักนะครับก็เป็นการเรียน5ปีเพราะฉะนั้นในการมาวิเคราะห์ตรงนี้ก็คือวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาที่เรียกว่าวิชาที่จะสร้างความเป็นมนุษย์นะฮะกับวิชาที่เป็นวิชาชีพครูเราก็จะต้องปูพื้นฐานจากประเทศไทยให้พร้อมขณะเดียวกันเราก็จะเตรียมพื้นภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะเตรียมให้พร้อมก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้เขาไปเรียนภาษาวิชาเอกของเขาเนี่ยในประเทศเจ้าของภาษาเลย

0: ับแรกเนี่ยก็คือเรามีอาจารย์เจ้าของภาษามาสอนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปมาสอนและในขณะเดียวกันคณะศึกษาศาสตร์ของเราเนี่ยเวลาเราสอนเนี่ยเราก็จะบอกเด็กว่าถ้าไปสอนในชั้นเรียนเนี่ยหนูก็จะต้องมีเกมมีเพลงมีบทบาทสมมุติซึ่งมันเป็นลักษณะของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ค่ะเทรนลูกศิษย์เราไปด้วยว่าอย่างเงี้ยเกมเด็กเขาก็จะซึ้งเลยว่าอ๋อวิธีการแบบนี้นะเล่นเกมแล้วเขาก็เรียนผ่านเกมไปด้วยค่ะคือมันได้สองต่อค่ะ
1: เช่นวันนี้อาจารย์สอนภาษาจีนนำเกมมาให้นิสิตร่วมเล่นด้วยกันซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยสร้างการจดจำให้กับนิสิตทุกคนและที่สำคัญยังสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนานน่าเรียนมากยิ่งขึ้น
2: ขออย่างนึงต้องรวดเร็วด้วยไม่ใช่ว่าประดิษฐ์ประดอยมากก็คือมีเวลาจำกัดด้วย床上放着两本书然后还有一把椅子苏干亚的左边是谁
3: สอดแทรกในเรื่องเนื้อหาของเกมเข้าไปปุ๊บเด็กเกิดความสนุกสนานเป็นอย่างมากคือบางครั้งนะคะเราก็บางทีเราก็จะต้องดูที่ตัวเด็กด้วยว่าตรงนี้เขาชอบแบบไหนเขาชอบในส่วนของเกมเราก็เพิ่มเติมในเนื้อหาของเกมให้เขาได้ผ่อนคลายเขาไม่เครียดตลอดเวลานะคะ
1: ในเบื้องต้นการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นอาจจะยังให้อาจารย์ผู้สอนเป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติผสมผสานกันไปเพื่อให้นิสิตมีทักษะและเข้าใจในภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับนิสิตชั้นปีที่1ถึง2ส่วนในชั้นปีที่3ถึง4นิสิตต้องเลือกเมืองที่ไปเรียนภาษาจีนอีก2ปีคือปักกิ่งและคุนหมิงซึ่งจะทำให้นิสิตมีประสบการณ์ด้านภาษารวมถึงวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น
4: ผมไปเรียนที่คุนหมิงอาจารย์ทั้งหมดก็จะเป็นอาจารย์คนจีนพูดภาษาไทยไม่ได้เลยพูดได้ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษซึ่งเราจะได้ทักษะการฟังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสียงแวดล้อมทั่วไปทั้งทั่วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเขาก็คือภาษาจีนทั้งนั้นนะครับ
5: หลักสูตรนี้เนี่ยเราไปเรียน2ปีที่จีนเราก็จะได้ว่าวัฒนธรรมเขาเป็นยังไง เราเกี่ยวกับด้านพัฒนาของเราก็จะไปเร็วอย่างเช่นการพูดการฟังการเขียนอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันเราได้เจอกับประสบการณ์จริงอะค่ะ
1: เชกเช่นเดียวกับนิสิตสาขาการสอนภาษาที่หนึ่งนั้นในเบื้องต้นจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานผ่านอาจารย์ญี่ปุ่นซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะมีวิธีการสอนที่สนุกสนานให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยทุกๆครั้งเพื่อให้เข้าใจและสนุกกับภาษาญี่ปุ่นเพราะในระดับชั้นปีที่3นิสิตจะต้องเลือกไปประเทศญี่ปุ่นตามที่หลักสูตรกำหนดไว้
6: แน่นอนเลยการไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้ภาษาเนี่ยดีขึ้นนะครับก็เหมือนกับรู้ตัวเองเลยว่าก่อนไปเนี่ยพูดก็ไม่ได้เจอคนญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะ

0: ันหน้าหนีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปที่ญี่ปุ่นโดนสถานการณ์บังคับก็คิดว่าตรงนี้คือเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่ได้ไปศึกษาต่อที่โน่น
1: บางทีถ้าเราเรียนในตำราคำศัพท์ที่เราได้ก็คือในตำราใช่ไหมคะแต่การที่เราได้ออกไปสู่ข้างนอกด้วยเราจะได้คำศัพท์ใหม่สิ่งใหม่ได้พบเจอผู้คนแล้วก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบไม่ใช่ในตำราไม่ใช่เป็นทางการแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่เขาพูดกัน
2: วันนี้คณะวิจัยเด็ดและสุรสวัสดีอ่อนเจริญได้เรียนจบจากประเทศญี่ปุ่นตามหลักสูตรซึ่งการกลับมาครั้งนี้นิสิตทั้งสองไม่เพียงดำรงสถานะของนิสิตครูเท่านั้นหากยังทำหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยสอนอาจารย์ญี่ปุ่นให้กับนิสิตชั้นปีที่1และยังทำหน้าที่ในการสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเพื่อถ่ายทอดความรู้จากสิ่งที่เรียนมาช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับรุ่นน้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตที่จะทำให้เรามีครูที่เชี่ยวชาญสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
3: ผมว่าครูรุ่นใหม่ครูพันใหม่เนี่ยต้องเป็นครูที่เรียกว่าเมเจอร์เชนไม่ใช่เชนเล็กๆต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารไม่งั้นแล้วประเทศไทยจะไม่มีวันที่จะก้าวกระโดดขึ้นไปได้เพราะว่าคุณภาพการศึกษาไม่มีวันจะดีไปกว่าคุณภาพของครูได้อ
4: ันดับแรกเลยเนี่ยต้องมีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครูก่อนนะคะพอรักแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอยากจะค้นคว้าต่อนะคะอยากจะศึกษาต่อว่าเป็นอย่างไรแล้วนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังจะให้ความรักกับคนที่เข้าไปสอนต่ออีกด้วยว่าต้องรักเหมือนกับที่ครูรักเขาหรือมันเข้ารักวิชาชีพครู
2: กว่า55ปีที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนี้สร้างรากฐานแห่งความเจริญงอกงามทางการศึกษาให้แข็งแกร่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในทุกด้านของทางคณะมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวไกลไปสู่สากลตามเป้าหมายที่มุ่งมั่นบนหลักที่สำคัญของการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีคุณธรรมสามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับสังคมและพร้อมที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งของเยาวชนที่ต้องการจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง
5: เมล็ดครูพันใหม่นะคะคือเอาใจใส่ในตัวเด็กให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการว่าเด็กอยากจะเรียนรู้อย่างไรและอยากเรียนรู้ในรูปแบบไหนเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะชอบเกมอาจจะชอบเพลงเราก็ควรที่จะหาตรงนั้นมาประยุกต์ใช้ในการสอนเพื่อที่ทำให้การสอนเนี่ยไม่น่าเบื่อด้วยอะค่ะ
6: ต้องพัฒนาตัวเราให้มีความรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนะคะเพื่อที่เพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นครูเราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ

0: การสอนนะไม่ว่าวิชาใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากยากเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าปฏิเสธอยู่ในใจละเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากง่ายไปหายากพอเขายอมรับแล้วว่าเอ้ยมันไม่ยากแล้วบวกความสนุกเข้าไปเขาก็จะมีความรู้สึกว่าสนุกกับมันนะท้าทายน่าเข้าไปให้ลึกกว่านี้หรือสูงกว่านี้อะค่ะปัญหาในการเรียนการสอนบทร้อยกรองภาษาอังกฤษนะคะซึ่งครูทุกท่านจะประสบกับปัญหาที่เหมือนกันเพราะว่าขนาดการเรียนบทร้อยกรองภาษาไทยนะคะก็ยากแล้วนะคะทีนี้เราต้องมาสอนบทร้อยกรองภาษาอังกฤษอีกยิ่งยากมากยิ่งขึ้นว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเข้าใจความหมายคอนเซปต์หรือฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ใช้ความพยายามมาหลายปีนะคะที่ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเรียนรู้เรื่องและก็รักที่จะเรียน Today we will learn about or we will enjoy the English poetry. You learn the poetry, the Thai poetry already, right?
1: Yes.
0: But it is difficult.

0: difficult?
1: Yeah.
2: Yes.
0: It's difficult.
1: Very.
0: Thai poetry, the Khong Chan Kap Kron. Isn't that difficult?
1: Very.
0: Very. Oh, wow. But you have to learn English poetry. But don't worry, you will enjoy that. You will enjoy that. I promise you, okay?
3: สำหรับในแนวคิดของดิฉันนะในเรื่องของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้บทร้อยกลองภาษาอังกฤษนั้นนะคะทุกครั้งที่เราจะเริ่มสอนบทพันธ์ใหม่นะฮะดิฉันจะต้องเริ่มต้นดึงความสนใจจากเด็กนะคือขั้นวอร์มอัพส่วนใหญ่เนี่ยดิฉันก็จะถามเด็กเด็กจะชอบเป็นเพลงมากกว่านะก็เลยพยายามที่จะหาเพลงที่นำมาจากบทร้อยกลองแล้วมาใส่ทำนองแล้วก็ทำเป็นแบล็งค์ให้เขาก็คือคำตกหล่นทำไมต้องตกหล่นๆก็เพราะว่าต้องการเช็ค concentration หรือความตั้งใจความสนใจของเขา
0: so I will show you or let you listen to some kind of song and then try to listen to it and think about the meaning and try to imagine about what happened in this song okay
4: and this song

0: แหมลองดูสิอะไรขาดหายไปในลิริกส์นี้เขาเรียกว่าซองลิริกส์นะเนื้อเพลงHow many blanks that you can fill up?
1: Nine.
0: You got 10?
1: Really?
0: ผ่านจากกระบวนการวอร์มอัพแล้วนะคะดิฉันก็จะให้เด็กรู้คำนิยามนะที่จะใช้ในการเรียนบทร้อยกลองนะคะเขาจะรู้ว่าคำนี้เรียกว่าอะไรแล้วก็ประเภทของโครงแต่ละชนิดให้ได้เรียนเข้าใจเป็นคอนเซ็ปต์ Poetry is an imaginative so imaginative came from imagine very good but doesn't mean in Thai imagine oh very good you are very clever huh so the meaning of poetry is imaginative written art form like they have a form many form but in your level we may learn about free word form haiku acrostic narrative but not all lots of that but you have to understand about the poetry okay let me show youOne type of poem or poem we call free words. What does free mean? Free.
2: Isala.
0: The words. คำหรือวลีเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งโครงแบบนี้ง่ายที่สุดเลยคืออิสระ the free words. So I would like you to learn about one kind of free word poem. The theme or the topicOf the poem we call A Bad Day.
2: A bad day.
0: Yes, a bad day. It's about a very bad day of a man. สำหรับตัวดิฉันเองนะคะในการสอน free word หรือโครง free word นั้นดิฉันก็สร้างสื่อขึ้นมาก็เปิดให้เขาดูก่อนเลยค่ะเอาการมองเห็นก่อนเลยทีนี้การมองเห็นนั้นนะก็เป็นการกระตุ้นจะเห็นว่าจากสื่อนั้นก็ยินเสียงตามมาประกอบกับการสอนนั้นเราไม่มีความจำเป็นต้องสอนคำศัพท์เลยเราก็พิมพ์ซับไตเติลเข้าไปในนั้นเลยเด็กเห็นภาพใช่ไหมเข้าใจคำศัพท์ครูก็ไม่ต้องมาเสียเวลาสอนศัพท์อีก
3: slipped on the sidewalk slipped on the sidewalk
1: slipped on the sidewalk
3: Skinned my knees. Sprained my ankle.
1: Sprained my ankle.
0: สำหรับสาเหตุที่ดิฉันเลือกบทร้อยกรองเรื่อง A Bad Day เนี่ยนะคะมาสอนนักเรียนก็เพราะว่า 1. มันให้ความรู้สึกตลกขบขันมันเป็นสเต็ปแรกอะเนี่ยที่จูงใจเด็กอะว่าอุ๊ยตลกดีตลกดีแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอีกเรียกว่าใส่เซนส์ออฟฮิวเมอร์ให้เขาก่อนเมื่อเขาเพลิดเพลินเขาก็อ่ะต่อไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพมันเห็นเด่นชัดด้วย What does it mean a skin his knee in Thai please
1: ถลอก
0: skin ผิวหนังนะ skin his knee ผิวหนังถลอกใช่ไหม very good
3: bought a penBought a pen that didn't write. Took it back and had a fight. Went home angry.
0: สำหรับผลของการใช้สื่อ CAI ประกอบการจัดการสอนนี่นะคะเด็กนี่นะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะที่สำคัญคือเขาเข้าใจเกิดภาพพจน์นะเกิดคอนเซ็ปต์และสามารถสรุปค่ะที่ดิฉันภูมิใจก็คือสามารถสรุปบทร้อยกลองได้หรือแปลบทร้อยกลองได้เนี่ยซึ่งมันเป็นสเต็ปที่ยากมากที่จะให้เด็กถอดความหมายออกมานะคะแต่พอใช้สื่อแล้วเขาถอดความหมายได้สรุปคอนเซปต์ได้ให้เขียนเป็นคอนเซปต์แมปก็ได้ให้มายืนเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้ตอบคำถามก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเช็คความเข้าใจเขาได้หลายรูปแบบหลังจากเราใช้สื่อประกอบการสอนนี้ What did he do with the pent
1: ook it back and had a fight
0: it means that he took the pen
3: took
0: back to his home?
1: No.
0: To where?
1: To stationery.
0: To stationery store. Yeah. Took it back. Only one pen. He took it back to the stationery store and had a fight. You tell me that. Had a fight. He fighting?
1: No.
0: No. What does it mean with had a fight?
1: ต่อเถียงเถียงกับ
0: In Thai, เถียงค่ะ Argue. Argue. Yes. เถียงกันนะคะไปเถียงกับคนขายนะ In English we use argue.
1: Argue.
0: Argue.
1: Argue.
0: Argue with.
1: Argue.
0: The lady.
1: The lady.
0: The lady who sell a pen, right? You know who she is?
1: T-shirt.
0: Is she beautiful?
1: Yes. Very beautiful.
0: จริงใจจริงใจหลังจากที่ฉันสังเกตดูแล้วว่าเด็กส่วนใหญ่เข้าใจแล้วนะเดี๋ยวฉันก็อยากจะเช็คความเข้าใจเขาอีกครั้งนึงวิธีการให้เขาจับกลุ่มนะแล้วก็ทำคอนเซปต์แมปปิ้งโดยการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะให้ถูกต้องทีนี้ประกอบกับวัยรุ่นเนี่ยเขาชอบที่จะใช้การ drawing coloring เดี๋ยวฉันก็จะเปิดโอกาสให้เขาระดมความคิดแล้วก็สร้างเป็นผังมโนทัศน์ขึ้นมานะแต่ละกลุ่มก็ทำไปแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนเด็กก็จะเกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นในการเรียนบทร้อยกลอง A Bad Day นั้น
2: Skin my knee L Sprain The first one he overslept okay and you is right picture
4: okay แต่ก็เขียนไหมว่าชอบที่1ชอบที่2ชอบที่3อะไร
5: มันก็ไปตาม
4: ก็ไปตามลำดับไปตามช่อง
6: เฮ้ยเขาต้องเขียนบันไดงูดิคือ
4: มีช่อง
6: ก็เขียนไปเลยแค่นี้เอง
5: ใช่

0: The first one, he overslept and he missed his train. And then he slept on the sidewalk.
1: Broke the glasses, lost the key, got stuck in the elevator, kicked it twice, stopped the toll.
2: He took it back and had a fight. And then he went home angry.
3: หลังจากที่เราวัดความเข้าใจของเขาโดยการร่วมกันสรุปเป็นคอนเซปต์แมปปิ้งแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเข้าใจจริงๆใช่ไหมเราก็ลองให้เขาทำงานเดี่ยวก็ให้เขาเขียนฟรีเวิร์ดนะด้วยตัวเขาเองกี่บรรทัดก็ได้ตามที่เธออยากจะเขียนเพราะเขารู้หลักการแล้วเนี่ยว่าโครงอิสระคือเขียนยังไงก็ได้ไม่ต้องมีสัมผัสมีกี่บรรทัดก็ได้เขาก็จะพยายามทำจนได้ตามศักยภาพของเขา

0: having you
1: ตอนเช้ามีพระอาทิตย์ฉันใดตอนกลางคืนมีพระจันทร์ฉันนั้น
2: ในใจ
1: ฉันมีแต่เธอ
0: การเรียนบทร้อยกองภาษาอังกฤษนะคะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะยากนะคะเพราะว่าภาษาไทยหนูก็ยากมากเลยค่ะว่าสอนมาก็ไม่ค่อยเข้าใจบางทีก็แบบยังงงๆอยู่นะคะภาษาไทยแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษคงยากมากแต่ครูเขาสอนดีค่ะแบบหนูคิดว่าตอนนี้ภาษาคงภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยแล้วค่ะ
3: ครูทำให้เราเห็นภาพออกมาให้เห็นภาพทำให้เราจำได้ดีมากยิ่งขึ้นมีทั้งภาพมีทั้งเสียงครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราจำดีมากขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นเป็นหนังสั้นบ้างเป็นชีทเป็นแผ่นเป็น mind map summarize กับ concept map อย่างเงี้ยครับ
4: สนุกขึ้นนะคะเพราะว่าอาจารย์เขามีสื่อประกอบที่น่าสนใจทำให้นักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนเพราะว่าถ้าให้นักเรียนแบบถ้าครูมาสอนเฉยๆครูบอกให้ฟังเงี้ยถ้านานไปเราก็จะลืมเงี้ยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราได้เห็นภาพเห็นเสียงร้องเพลงประกอบอะไรเงี้ยมันจะดึงดูดให้เราสนใจจะทำให้เราจำได้ดียิ่งขึ้น
5: เวลาสอนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะเครียดนะคะเขาจะสื่อสารเองแบบให้กับพี่สอนน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าใกล้ชิดกับลูกศิษย์อะค่ะ
6: ถ้าหากครูภาษาอังกฤษนะได้นำกระบวนการนี้เห็นว่ามันใช้การได้นะคะอยากให้นำไปใช้เด็กไทยของเราก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษค่ะ

คยสงสัยไหมครับวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับ i เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด v กับ i เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น r 1กับ r 4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะ

เป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นนะมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์
เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักนึงซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ท่าที่สังเกต 2-3 ปีที่ผ่านมาข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษในระดับเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยแกรมมาค่อนข้างเยอะขึ้นมีพาร์ทที่เรียกว่า error เข้ามา sentence completion เข้ามา close test คือข้อสอบ error เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถทางด้านการเขียนในข้อสอบ O-NET ล่าสุดไม่ได้หาแค่จุดผิดแต่เมื่อหาจุดผิดแล้วคุณ identify จุดผิดแล้วคุณจะต้องแก้ไขให้ได้ด้วยซึ่งเป็นปัญหากับเด็กในยุคปัจจุบันเพราะว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเรียนด้วยการจำถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนคำศัพท์ก็เหมือนการเรียนคำศัพท์เราท่องแต่ความหมายที่เหมือนกันแต่แยกไม่ออกว่าไอ้ความหมายที่มันเหมือนกันมันใช้ในบริบทต่างกันก็ใช้คำหนึ่งเหมือนกันในทางเดียวกันข้อสอบ error เขาก็จำ structure ทั้งหลายแต่เมื่อจำแล้วนำไปใช้

0: ในการแก้ไขเขาก็ไม่สามารถไปแอพพลายใช้ได้ตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้เด็กไทยพอเจอข้อสอบแนว error แบบนี้ก็เลยทำไม่ได้ในปีที่ผ่านมาถ้านักเรียนอยากจะรู้หน้าที่ของคำที่มาสเตอร์เคยสอนนักเรียนดูจากส่วนไหนของคำจำได้ปะอย่างเช่นเคยให้นักเรียนดูคำว่าทั้งเรียนจำคำนี้ได้ beautify กับ beautifulถ้านักเรียนอยากรู้ part of speech ของ word นักเรียนจะต้องดูที่ส่วนไหนของมันส่วนท้ายใช่ปะซึ่ง suffix ที่ลงท้ายด้วย fy อันนี้ part of speech ของมันเป็นอะไรลูกเป็น verb ใช่ปะแต่ถ้า suffix ที่ลงท้ายด้วย full อันนี้นักเรียนจะเป็นอะไรลูกเป็น adjective ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนการอ่านนักเรียนจะต้องบอกตอบตัวเองให้ได้ก่อนคำนี้มันทำหน้าที่เป็นอะไรและเมื่อนักเรียนบอกหน้าที่ได้แล้วขั้นต่อไปนักเรียนต้องบอกอะไรมันให้ได้จำได้ปะอย่างเช่นนักมาสเตอร์บอกว่า she myself herself แบบเนี้ยจากเซนเทนซ์นี้นักเรียนคิดว่าเราต้องการอะไรลูก verb เพราะว่าตำแหน่งของ she คือ subject หลัง subject จะต้องเป็น verb นั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องระบุpart of speech ที่ถูกต้องใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นนักเรียนจะใช้คำว่า beautify หรือ beautiful เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเป็น she beautifies herself
1: traditional grammar ของการศึกษาเมื่อก่อนเนี่ยคือครูก็จะสอนแจกเขาเรียกว่าอะไรแจกชีทแล้วก็เด็กก็เรียนกฎต่างๆแล้วก็ทำแบบฝึกหัดอันนี้คือเขาเรียกว่าแบบดั้งเดิมแต่ในแนวใหม่ที่ตัวเองคิดว่าเหมาะกับบริบทของตัวข้อสอบและเด็กปัจจุบันเนี่ยต้องทำเป็นสเต็ปแล้วให้เขาค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยเอาไปใช้มากกว่าให้มันเขาเรียกว่าทางการศึกษาเขาเรียกว่า assimilating learning คือเรียนเพื่อซึมซับไม่ใช่เรียนเพื่อจำแล้วก็หายเขาเรียกว่า short term memory แต่เรียนแล้วแบบนำไปใช้เพราะนั้นก็เลยลองทำวิธีขึ้นมาเป็น4วิธีกับตัวข้อสอบที่เป็น error นี้ก่อนขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นเราเรียกว่า explicit teaching ก็คือสอนให้เขาเข้าใจทฤษฎีก่อนเหมือน lecture การสอนภาษาอังกฤษที่ดีในสอน structure ไม่ควรแจกกฎให้นักเรียนท่องทั้งหมดคืออย่างเช่นไปถ่ายหาเอกสารมาแล้วมีกฎมีการใช้ดังต่อไปนี้1 2 3 4 5 6เสร็จซึ่งคิดว่าเด็กเขาจะนำไปใช้ไม่ได้เขาก็จะเรียนอ่านแล้วก็จำแต่ลักษณะควรทำเป็นลักษณะการ explicit teaching ควรสอนผ่านลักษณะของเชิง mind mapping สอนของ structure โครงสร้างให้เขาเห็นพร้อมยกตัวอย่างและให้เขานำไปใช้มากกว่าที่จะให้เขาอ่านกฎ
0: ว่าเรื่องที่เราจะใช้สอบนะเป็นอันดับหนึ่งในการทำ error คือเรื่องนี้คือเรื่อง word form วันนี้ Master Chen นักเรียนเน้นหลักการทำ error 16 multiple choice นะครับเรา Master จะให้นักเรียนดูก่อนว่ามันเอาไปใช้ได้อย่างไรถ้านักเรียนอยากจะรู้ที่ของคำที่มาสเตอร์เคยสอนนักเรียนดูจากส่วนไหนของคำจำได้ปะนักเรียนจำได้มั้ย suffix มีทั้งหมด4ประเภทที่เราเรียนมา suffix อะไรที่มีเยอะที่สุด noun กับอะไรกับ adjective นี่คือ suffix ที่ลงท้ายแล้วทำหน้าที่ฟังก์ชันเป็น noun อย่างเช่น suffixion ใครจำได้มั้งฐานของมันเป็นอะไรinformation เกิดจากอะไรกับอะไร inform กับอะไรชั้น inform ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็น verb ใช่ป่ะนักเรียนต้องสามารถระบุได้ว่า information เกิดจาก verb แล้วก็บวก tion ต่อไป would อย่างเช่นคำว่าอะไร motherhood neighborhood นะ now ต่อไป dom now เช่นคำว่าKingdom จำได้โอเคทบเรื่องนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะ
1: ขั้นตอนที่ต่อไปก็คือจะให้เขาฝึกการทำ sentence completion เติมว่าในช่องว่างนี้บริบทของ verb noun adjective หรืออะไรก็ตามควรจะใช้ยังไงให้ถูกต้องเพราะมันจะไปปูพื้นฐานเมื่อเขาเติมถูกมันก็จะเป็นการเสริมทักษะในการ correction ให้เขาไปในตัว
0: ใครเติมได้บ้าง Shakespeare was a greatดราม่าอะไรใช้เป็น non personal หรือใช้เป็น personal personal ก็คือเชกสเปียร์เป็นนักการละครที่ยิ่งใหญ่ดราม่าอะไรคือคนของดราม่าดรา
2: dramatis
3: อันนี้เติมลงไปโอเคต่อไป if you want to ในที่นี้เป็น preposition หรือ infinitive เป็นทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเป็น infinitive เพราะมันตามหลังอะไรลูก want to
2: infinitive popula ตัวนี้เป็นทำอะไร
3: ตัวของมันเป็นอะไร adjective ใครรู้จัก verb ข้อนี้แสดงว่าต้องใช้ verb ใครรู้จัก verb ของ popula popularize ตัวนี้คราวนี้มาเซอร์ถามนิดนึงอะไรคือ noun ของมันอะไรคือ noun ของ popular คำนี้เจอบ่อยมาก popularity นะ
1: ขั้นตอนที่3จะเป็น sentence analysis คำว่า sentence analysis ก็คือการให้เหมือนเราไปยก writing ของที่เราเป็นอย่างผมเนี่ยผมสอนในโปรแกรม English program ก็จะมีเด็กเขียน essay เยอะมากผมก็จะดึง mistake ของเด็กออกมาทำเป็น sentence คือเนี่ยในแกรมม่าเรื่องนี้เมื่อเด็กไทยเขียนเนี่ยจะเขียนแบบนี้แล้วให้เขา analyze ว่ามันผิดยังไง
3: Harry Blackstone ข้อนี้ตรงไหนน่าจะผิดอันไหนน่าจะผิดลูก magic ทำไมพูดน่าจะใช้คำที่เป็นอะไรมากกว่าเป็นคนเพราะว่าเขาบอก Harry Blackstone what a famous magic อะไรลูก magician ต่อไปขอเลขที่1ห้อง9นะข้อ1ห้อง9Number 2นะ number 2ข้อนี้ตรงไหนผิด depart ทำไม his followed by his เป็น possessive followed by noun adjective verb หรือ adverb noun what is the noun of the word depart departure โอเค
1: เมื่อทำ sentence error เนี่ยก็ควรระบุ error ในเรื่องที่เด็กเรียนอยู่เราเจาะเขาไปเลยว่า error เรื่องนี้เราดีไซน์ขึ้นมาสำหรับแกรมม่าเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาก็จะโฟกัสไปที่เรื่องนั้นแล้วพอหลังจากที่เรียนครบทุกเรื่องเราถึงจะสามารถทำ error ที่ปน sentence ได
3: ้อันนี้คือพาร์ทสุดท้ายนะครับข้อ1อันนี้ทำที่เป็นอะไรลูกเป็น subject ตามด้วยอะไรverb cultivate ตัวนี้เป็น verb ยังเป็นแล้วอันนี้เป็น noun เราใช้อะไร modify noun adjective professional เป็น adjective ยังเป็นแล้วเพราะนั้นถูกยังถูกแล้วอ่ะระหว่างนี้กับอันนี้ที่เมื่อกี้บอกไปอันไหนทำไมเพราะว่าถ้าอย่างนี้ ability มันน่าจะเป็นคำอะไรnow เราเอา adverb วางไว้หน้า now ได้ป่ะไม่ได้เพราะนั้นนักเรียนใช้เป็น adjective เพราะนั้นข้อนี้ผิดข้อ b แก้เป็น b ต่อไปเรามาดูในส่วนของข้อที่2 form กับ from ต่างกันยังไงเมื่อกี้ยังบอกไม่ครบด้วยอันไหนเป็น prep ตัวบนหรือตัวล่างตัวล่างอันนี้เป็น prep ตัวบนนี่เป็นอะไรได้บ้างเป็น verb ได้ป่ะได้เป็น noun ได้ไหมได้เป็นได้ทั้ง verb เป็นได้ทั้ง noun แต่ข้อนี้เราใช้คำว่า art form รูปแบบของทางศิลปะอันนี้ถูกแล้ว culture ตัวนี้เป็นเอกพจน์เพราะมันมีคำว่าอะไรมาให้ single แปลว่าอะไร1นั้นตัดเอกพจน์ถูกแล้ว the ตามด้วยคำนาม product ถูกแล้วอะไรคือ verb ของ product เพราะอะไรลูกproduce นะตรงนี้ถ้าเคยบอกว่าถ้าตรงนี้มันเป็น who ถ้าตรงนี้มันเป็น who เราใช้ dancer ถูกยังถูกแล้วแต่ถ้าเราเป็น which แสดงว่าตรงนี้ refer ถึงสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีเพราะนั้นนักเรียนแก้เป็น dance dancing นะตอบข้อ b boy ผิดข้อ a
1: เท่าที่ผมลองทองทำมาตอนนี้ก็ทำกับทุกๆเนื้อหาที่เป็นแกรมม่าก็ถามว่าได้ผลไหมก็ค่อนข้างได้ผลดีมากนะครับเด็กเขาก็ได้เห็นพัฒนาของข้อสอบว่าพอสุดท้ายพอเขาไปเรียนในม.6พอเราติวในช่วงของเอ็นทรานซ์เขาจะเห็นภาพทั้งหมดเมื่อเราเอาทุกข้อสอบมารวมกันเขาจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละอันถ้าติวข้างนอกเนี่ยเด็กเขาจะมองพูดตรงๆก็คือเด็กเขาจะมองเป็นเรื่องของเชิงธุรกิจเข ขาเสียเขาต้องได้แล้วเพื่อเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือการเรียนการสอบอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นระบบโรงเรียนเนี่ยอย่างที่กระบวนการที่ผมสอนผมไม่ใช่ติวแต่จะเป็นการปลูกฝังเขาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมันจะเอาไปใช้ได้ในอนาคตหลักการเรียนทำภาษาจริงๆทักษะที่สำคัญจริงๆนะคือเรื่องของการอีดิทการอีดิทจะเกิดขึ้นได้ก็คือพื้นฐานของการ correct grammar พวกนี้คุณจะต้องมองหาจุดผิดของ writing คุณได้ถ้าคุณเขียนแล้วคุณไม่อีดิทนั่นเขาเรียกว่าเขียน free writing ซึ่งมันก็ไม่ใช่ academic writing แต่ในชีวิตประจำวันเมื่อเราต้องเขียนอะไรที่เป็นทางการเราก็ต้องมีการอีดิทก็คือการตรวจสอบสิ่งที่เราเขียนนี่คือจุดมุ่งหมายจริงว่าทำไมจะต้องมีข้อสอบ error ให้คุณนะรู้จักเช็คสิ่งที่คุณเขียนในอนาคต
3: นักเรียนที่ชุดนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์นะเรียนในมหาลัยได้เพราะว่าเวลาเรียนไปเขียนเอเซ่ถ้านักเรียนเขียนพาราสปีดไม่ถูกมันก็จบเหมือนกันนะครับอันแรกนักเรียนเก็บแผ่นนี้ไว้มาสเตอร์ทำทวนให้แล้วแล้วก็เซนเทนส์นะวิเคราะห์อันไหนตอบอีกทีหนึ่งถ้านักเรียนมี noun จำรูปนี้ได้ป่ะตอนม.4 ใช้อะไรขยาย noun adjective ใช้อะไรขยาย adjective adverb ใช้ขยาย adverb ใช้ขยายดิ verb แล้วขยายอะไรดิ adverb ตัวมันเองจำรูปนี้ได้รูปนี้จะนักเรียนจะเอาไปใช้ได้เยอะมากนะเวลานักเรียนทำเรื่องอะไรขยายอะไรแบบนี้เข้าใจป่ะที่เคยสอนไปอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ถือว่ามีประโยชน์นะครับอ่ะก็วันนี้ก็ thank you very much for your cooperation นะครับ
1: เรากำลังเข้าสู่ที่ในไม่กี่ปีข้างหน้าที่รัฐบาลผลักดันของความเป็นอาเซียนคือพูดตรงๆคือการผลักดันอย่างเดียวมันคงไม่พอแต่มันต้องเข้ามาดูระบบการเรียนการสอนว่าแล้วถ้าระบบการเรียนการสอนยังเป็นแบบนี้มันก็การที่จะไปถึงจุดตรงนั้นมันก็คงจะค่อนข้างเป็นภาระแล้วก็เป็นอะไรที่เด็กไทยจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราปรับรูปแบบการเรียนหลังจากการเรียนที่เขาให้จำอย่างที่ผมบอกจำคอนเทนต์กับจำคอนเซปต์ผมคิดว่าให้จำคอนเซปต์ดีกว่าจำคอนเทนต์อย่างโจทย์แกมมาเรื่องนึงบางทีอาจจะมีกฎการใช้15ข้อแต่ผมบอกเด็กว่าชีวิตประจำวัน15ข้อเนี่ยอาจจะใช้จริงประมาณแค่7อย่างเทนต์ถ้าดูตามหนังสือแกมมาจะมีความเนื้อหาของมันจะประมาณ 8-90 หน้าแต่ถามว่าคอนเทนต์ของเทนต์จริงๆที่สำคัญอยู่ที่ประมาณ4-5 แผ่นที่คุณควรจะรู้อย่างเงี้ยอยากให้สังเคราะห์ของตัวเนื้อหาออกมามากกว่าที่จะให้เขาไปท่องกฎทั้งหมดแล้วมันจะกลายเป็นความเบื่อในการเรียน

0: อ่ะโอเคนะครับนักเรียนก็สวัสดีนะวันนี้เรื่องที่มาสเตอร์นะครับจะมาสอนนะครับวันนี้เราไม่ได้เรียนเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคิดว่านักเรียนจะได้ป่ะเรื่องนี้เราเรียนตอนม.อะไร
1: ม
0: .4 ม.4 ม.5 เรียนป่ะเรียนนะครับแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องการนำไปใช้นะท้ายชั่วโมงนะครับนักเรียนจะเห็นตัวอย่างของเรื่องนี้ถ้าถามมาสเตอร์ว่าในข้อสอบเอนทานมันจะมีเมื่อปีที่แล้วในพาร์ทข้อสอบโอเน็ตมันจะมีพาร์ทหนึ่งซึ่งเป็นพาร์ทใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือเขาเรียกว่า error with 16 multiple choice หมายความว่าไงปกติเวลานักเรียนทำ error นักเรียนจะหาจุดผิดกี่จุดจุดเดียวแล้วก็เราก็ทำข้ออื่นได้เลยถูกไหมแต่ในเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับในการทำข้อสอบ error นักเรียนจะต้องหาจุดอะไรก่อนนักเรียนต้องหาจุดผิดแต่นักเรียนจะต้องเลือกช้อยที่แก้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใน1ข้อใหญ่ในข้อ error

หนึ่งข้อนักเรียนจะต้องทำสองขั้นตอนขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องหาจุดอะไรก่อนหาจุดผิดขั้นตอนที่สองเมื่อนักเรียนหาจุดผิดเจอแล้วนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าแล้วจะแก้ไขยังไงให้ถูกต้องนะครับซึ่งถามมาสเตอร์ว่าเรื่องที่เราจะใช้สอบนะเป็นอันดับหนึ่งในการทำ error คือเรื่องนี้คือเรื่อง word form ซึ่งวันนี้เนี่ยแผ่นแรกที่มาสเตอร์ให้นักเรียนนี่เหมือนกับการทบทวนนะครับทบทวนแต่ก่อนที่เราจะลงวันนี้มาสเตอร์ใช้นักเรียนเน้นหลักการทำ error 16 multiple choice นะครับเรามาสเตอร์จะให้นักเรียนดูก่อนว่ามันเอาไปใช้ได้อย่างไรเรามาทบทวนในเรื่องของคอนเซ็ปต์นิดนึงก่อนนะครับนักเรียนจำได้ไหมถ้านักเรียนอยากจะรู้หน้าที่ของคำที่มาสเตอร์เคยสอนนักเรียนดูจากส่วนไหนของคำจำได้ปะอย่างเช่นที่เคยให้นักเรียนดูคำว่าท่านเรียนจำคำนี้ได้จำได้ว่า beautify กับ beautiful ถ้านักเรียนอยากรู้ part of speech ของ word นักเรียนจะต้องดูที่ส่วนไหนของมันส่วนท้ายใช่ปะซึ่ง suffix ที่ลงท้ายด้วย fy อันนี้ part of speech ของมันเป็นอะไรลูกเป็น verb ใช่ปะแต่ถ้า suffix ที่ลงท้ายด้วย full อันนี้นักเรียนจะเป็นอะไรลูกเป็น adjective ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเอาไปใช้เพราะจะเป็นการเขียนการอ่านนักเรียนจะต้องบอกตอบตัวเองให้ได้ก่อนคำนี้มันทำหน้าที่เป็นอะไรและเมื่อนักเรียนบอกหน้าที่ได้แล้วขั้นต่อไปนักเรียนต้องบอกอะไรมันให้ได้จำได้ปะอย่างเช่นนักเรียนบอกว่า she myself herself แบบเนี้ยพอนักเรียนรู้แล้วว่าโอเค beautify เป็น verb beautiful เป็น adjective ขั้นต่อไปนักเรียนต้องบอกอะไรให้ได้นักเรียนต้องบอก word function คือหน้าที่ของมันจาก sentence นี้นักเรียนคิดว่าเราต้องการอะไรลูก verb เพราะว่าตำแหน่งของ she คือ subject หลัง subject จะต้องเป็น verb นั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องระบุ part of speech ที่ถูกต้องใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นนักเรียนจะใช้คำว่า beautify หรือ beautifulเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเป็น she beautifies herself คือเธอทำตัวเองให้สวยเรื่องนี้มันจะมีอยู่สองขั้นตอนขั้นแรกนักเรียนจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าหน้าที่ของคำมันเป็นอะไรเป็น noun เป็น adjective เป็น verb หรือเป็น adverb ขั้นที่สองเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่ามันเป็นpart of speech อะไรนักเรียนต้องนำไปใช้ให้เป็นนั่นคือแล้วเราจะใช้ part of speech อะไรในตัวเลือกหรือในการใช้ต่างๆอ่ะคราวนี้มาเสิร์ชให้นักเรียนดูอันนี้ทบทวนนักเรียนจำได้มั้ย suffix มีทั้งหมด4ประเภทที่เราเรียนมา suffix อะไรที่มีเยอะที่สุด noun กับอะไรnoun กับ adjective อ่ะนี่คือ suffix ที่ลงท้ายแล้วทำหน้าที่ฟังก์ชันเป็น nounก่อนที่มันจะมาเป็นคำว่า information มันเกิดจากอะไรมันจะต้องมีฐานใช่ป่ะแล้วค่อยบวก suffix อย่างเช่น suffix ใครจำได้บ้างฐานของมันเป็นอะไร information เกิดจากอะไรกับอะไร inform กับอะไร chan inform ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็น verb ใช่ป่ะนักเรียนต้องสามารถระบุได้ว่าinformation เกิดจาก verb แล้วก็บวก tion อันนี้เหมือนทวนเลยนะจำได้ป่ะ ence กับ ance ฐานของมันเป็นอะไร verb อย่างเช่น acceptance นะฐาน verb มาเซอร์เขียนฐานไว้ให้นะครับนักเรียนเรามาทบทวนฐานนิดนึงเกิดจากอันนี้เกิดจาก verb นะลูกนะอันนี้เกิดจาก verb ต่อไป eating เกิดจากอะไรใช่ป่ะให้นึกถึงคำว่า prosperity nationality เกิดจากคำว่าอะไร national จำไว้ it เกิดจากฐานที่เป็น adjective นะตรงนี้ต้องจำพวกนี้ให้ได้นะครับต่อไป hood อย่างเช่นคำว่าอะไร motherhood neighborhood นะ now ต่อไป dom now เช่นคำว่าKingdom จำได้โอเคทบเรื่องนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะ TH ไม่ใช่เรื่องใหม่ Tell เกิดจากคำว่าอะไร Hill เป็นอะไร Verb นะโอเคต่อไป This ERY อันนี้มีไม่เยอะในภาษาอังกฤษเสียงเช่นคำว่า Discovery
เกิดจากคำว่าอะไร discovery discover เป็นอะไรลูกเป็น verb ดูนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะดูว่าเมื่อเราเอาไปใช้เราทำยังไงต่อไป ship แน่ใจ relationship มีตัวหนึ่ง scholarship friendship worship จำไว้ลูกฐานเป็น noun กับ adjective สามฐานเป็นได้สองอย่างนักเรียนต้องจำฐานของมันให้ได้ด้วยต่อไปคำนี้พิเศษคำว่าจูด attitude multitude พวกนี้ไม่มีฐานที่มาสเตอร์เคยสอนเราให้จำว่าเป็นอะไรให้ใช้เครื่องหมายอะไรแสดงว่ามันมีฐานไหมไม่มีต่อไป ism capitalism behaviorism ฐานเป็น noun crazy ใครนึกถึงศัพท์อะไรบ้าง democracyAutocracy อันนี้ฐานไม่มีเป็น Logic อย่างเช่นอะไร Now Physiology Biology Physiology มันนักเรียนเปิดศัพท์นี้ศัพท์คำว่า Physio ไหมไม่มี Physio มันเป็นอะไรมันเป็นรากถูกป่ะมันเป็นรากศัพท์จริงๆแล้วถ้าเป็นเมื่อ Word Formation มันไม่มี Nesa อันนี้มีอันนี้มีเวลาที่มาสเตอร์เคยสอนศัพท์อะไรท่องท้ายด้วย Ness มันจะแปลว่าอะไรความเพราะนั้น happiness คือความสุขแสดงว่าฐานมันเป็น adjective meant development improvement นะพวกนี้เป็นอะไร verb นี่ฐานมันนะ คราวนี้ดูนิดหนึ่งเพิ่มเติมคราวนี้พวกนี้พิเศษไงใครจำได้ไหมพิเศษไงกลุ่มนี้อันนี้ลงท้ายแล้วเป็นคนทั้งหมดเลยอันนี้ที่มาสเตอร์เคยสอนเขาเรียกว่า personal noun suffix นะลงท้ายเป็น eroieiaanist นะครับอ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูต่อมาดูนี้ adjective suffix เมื่อกี้เป็น noun ทั้งหมดแล้วนะอ่ะมาดู adjective suffix ลูกอ่ะเราบอกฐานสิOUS prosperous อะไรเกิดจากฐานที่เป็น noun จำไว้ต่อไป IAL Police อะไรนะอะไรเชี่ยวเชี่ยวอะ Financial อะไรอีกอะไรเชี่ยวเชี่ยว Commercial พวกนี้ฐานเป็นอะไรเป็น noun ableฐานเป็นอะไร verb eatable walkable ish foolish selfish ฐานสามารถเป็นให้ verb และ noun ant อันนี้ใครนึกออกบ้าง important นึกอะไรกันได้ assistant นั้นเป็นคนอันนี้เราต้องการ adjective อะไรนะsignificant คำนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยมีฐานนะ significant อ่ะคราวนี้ต่อไปฐานชัด why อะไรที่แปลว่าเต็มไปด้วยเมฆข่าวดีเต็มไปด้วยแสงแดด sunny แสดงว่าฐานเป็นคำ noun ต่อไป IC อันนี้ก็เยอะ economic นะromantic เกิดจากศัพท์ฐานที่เป็นอะไร economic นี่เกิดจากอะไร econo ที่เป็นเศรษฐกิจ economy นะเป็น economic call การเมืองนี่คำว่าอะไร political นี่แปลว่าเกี่ยวกับการเมือง economical นี่ฐานเป็น noun เหมือนกันนะอันนี้ดูป่ะหลายคนชอบสับสนกันนี้นะ ry เหมือนกันป่ะ ry เหมือนกันแต่ ry เป็นได้ทั้งอะไรnoun แล้วก็เป็นได้ทั้งอะไรด้วย adjective เป็นได้2อย่างเลยนะครับอันนี้นักเรียนจำไว้ว่า verb นะอันนี้นักเรียนจำไว้ว่าจะเป็นกรณีพิเศษท่องไม่ได้นักเรียนจะต้องค่อนข้างดูให้ชัดเจนนะดูในเรื่องของฟังก์ชันของ word เดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างอีกทีนึงขอข้ามมันนี่ก่อน less useless อะไรที่แปลว่าไร้สีcolorless แสดงว่าฐานเป็น verb เป็น noun แล้วบวก less ต่อไป tive creative อะไรอีก

อะไรที่ทีบอ่ะแอคทีฟฐานเป็นอะไรเวิร์บข้อ3อ่ะฟูลเลยลูกฟูลเป็นอะไรครับก็ฟูลตรงข้ามกับอะไรเลสถ้าเลสเนี่ยลงท้ายคำไหนแปลว่ามีหรือไม่มีไม่มีแต่ถ้าลงท้ายด้วยฟูลนี่จะแปลว่าอะไรเต็มไปด้วยอ่ะอันนี้ลงท้ายด้วย i z e i s e a t e e n อ่ะคราวนี้มาสเตอร์ถามว่าสัตว์ที่ลงท้ายด้วย i s e อันนี้ต้องเรียนจดไว้ฐานเป็น noun standardizedนะ fertilize นะพวกนี้ที่มันเคยบอกว่าถ้า ise ise ทำเป็น noun ทำยังไงจำได้ป่ะอะไรที่ลงท้ายด้วย ise ถ้านักเรียนสามารถแปลงให้มันเป็น noun ก็ได้เนี่ยทำ backward กลับให้เป็น noun นักเรียนเปลี่ยน e แล้วเติม a t i o n นักเรียนจะได้คำ noun ของมันออกมาถูกป่ะอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ดูนักอย่างเช่นคำนี้ใครยกตัวอย่างได้บ้างเฟอร์ติไลซ์เมื่อกี้เพิ่งบอกไปเฟอร์ติไลซ์ถ้าอยากได้คำนามทำยังไงเติม a t i o n เป็น fertilization แบบนี้เราจะได้นามเกิดจากคำว่า fertilize ต่อไป a t e ก็ลงท้ายเป็น verb อย่างเช่นเหมือนกันอย่างเช่นคำว่า differentiate จำได้ป่ะนี่อยากได้นามทำไงสองคำนี้ถ้านักเรียนอยากได้คำนามง่ายๆเพียงแต่ตัดอะไรทิ้งตัด e แล้วเปลี่ยนเป็น a t i o n นักเรียนได้คำนามขอข้ามมาคำว่า f y f y ยกตัวอย่างให้มาสเตอร์สิ purify ฐานของมันเป็น adjective ลงท้ายด้วย f y เปลี่ยน y เป็นI C A T I O N ถูกป่ะนักเรียนได้คำนามอย่างเช่นคำว่า purify นักเรียนจะได้คำนามของมันคือ purification ถูกป่ะเนี่ยถ้านักเรียนรู้จักกระบวนการสร้างคำนักเรียนจะสามารถพลิกผันทำ verb เป็น noun ทำ noun เป็น verb เดี๋ยวจะให้ดูว่าแล้วเมื่อเอานำไปใช้ทำยังไง

รู้จักกระบวนการสร้างคำนักเรียนจะสามารถพลิกผันทำเวิร์บเป็นนามทำนามเป็นเวิร์บเดี๋ยวจะให้ดูว่าแล้วเมื่อเอานำไปใช้ทำยังไงส่วน adverb จะมีอยู่2ตัวน้อยที่สุดคือ ly กับ vise คราวนี้นักเรียนดูนิดนึงลูก จำได้ไหมคือข้ออะไรของมันข้อควรระวังถามว่าทำไม en นักเรียนต้องระวังมันถ้าฐานของมันเป็นนามมันจะทำหน้าที่เป็นอะไร adjective ใครรู้บ้างยกตัวอย่างสิถ้าเอา en ไปบวกนามแล้วเป็น adjective มันจะแปลว่าทำมาจาก wooden เกิดจากคำว่า wood แล้วบวก en นี่ทำมาจากแต่ถ้านักเรียนมี en เอาไปบวกใส่ adjective มันจะเป็น verb แปลว่าทำให้ไหนลองนึกดิharden harden นี่แปลว่าทำให้มันเป็นไงขึ้นทำให้แข็งทำให้ยากฮาร์ดเดนเห็นป่ะนักเรียนได้เวิร์บอีกตัวหนึ่งที่นักเรียนต้องระวังคือ AL เพราะมันเป็นได้2อันถ้าฐานของมันเป็นเวิร์บแล้วลงท้ายด้วยเสียงนี้จำได้ไหมเซอร์เทเวอร์นึกสิที่มาถึงใช้คำว่าอะไรมาถึง arrive ลงท้ายด้วย VE

พอบวก AL เข้าไปกลายเป็น arrival เป็นคำนามแต่ส่วนใหญ่มันจะลงเป็น adjective อย่างเช่น chemical ที่มาสเตอร์เคยสอนนะครับ AL ถามนิดหนึ่ง EN ส่วนใหญ่เป็น adjective หรือ verb ส่วนใหญ่verb จำไว้ AL ส่วนใหญ่เป็น noun หรือ adjective ส่วนใหญ่เป็น adjective อันนี้เป็นข้อยกเว้นนักเรียนไม่ต้องไปworry กับมันมากอ่ะสุดท้ายตัวนี้ชอบเป็นตัวเจ้าปัญหาเพราะคนมักเอาไปใช้ผิดคือ ly ผิดยังไงลูกส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย ly นักเรียนเลยมาแต่เด็กมันจะเป็น adjective หรือ adverb adverb มันจะเป็น adverb เมื่อนักเรียนเอามาไปบวกอะไรลูก adjective แต่พอเอาไปบวก noun เป็น adjective อย่างเช่นใครยกตัวอย่างอะไรนะ daily daily เกิดจากเอาคำว่าอะไร day บวกกับอะไรลูกly เป็น daily เป็น adjective เพราะนั้นลงท้ายด้วย ly มันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น adverb เสมอมันจะเป็น adjective มันต้องไปบวกกับคำที่เป็นอะไรลูก noun อ่ะคราวนี้ถ้ามาสเตอร์เขียนคำนี้คำว่า Mary ถามว่านี่เป็น noun หรือ adjective เป็น adjective หรือ adverb รู้ได้ไงเป็น adjective เพราะอะไรคือฐาน man เป็น noun หรือ man เป็น adjective noun แสดงว่า ly บวก noun แสดงว่ามันเป็นadjective ใครไม่เข้าใจบ้างเข้าใจยังอันนี้มาสเตอร์เหมือน abbreviation นะไม่ได้สอนใหม่เลยนะอันนี้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำมาสเตอร์ตัวนี้ลูกอ่ะเดี๋ยวนักเรียนดูชีทชุดนี้ที่มาสเตอร์ให้อ่ะคราวนี้เราจะลองเอานำไปใช้นะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อมันไปออกข้อสอบ onet มันทำออกมายังไงอ่ะแจกคนละชุดเลยลูกกระจายสองฝั่งเลยลูกคราวนี้มาสเตอร์อยากให้นักเรียนทำกันทั้งสองถึงสามคนช่วยกันทำลูกนะให้ทำก่อนนะให้นักเรียนลองทำก่อนนะครับนักเรียนมาสเตอร์ให้ทำให้ดูข้อหนึ่งลูก ข้างหลังได้ยังขั้นตอนที่2นะครับก่อนที่เราจะไปฝึกทำโจทย์ที่ยากๆนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดอันนี้หนึ่งข้อนี้นักเรียนคิดว่าเราน่าจะใช้คำว่าให้มาสเตอร์คำว่าดราม่ามาเราควรใช้คำว่าอะไรน่าใช้คำว่าอะไรใครเติมได้บ้าง Shakespeare was a great drama อะไรใช้เป็นคนหรือใช้เป็น non ใช้เป็น non personal หรือใช้เป็น personal personal ก็คือเชกสเปียร์เป็นนักการละครที่ยิ่งใหญ่ดราม่าอะไรคือคนของดราม่าdramatist อันนี้เติมลงไปคราวนี้ให้นักเรียนลองทำที่เหลือเองนะครับทำกับเพื่อนก็ได้ช่วยกันทำให้เวลาสัก5นาทีลองเติมเอาคำในวงเล็บข้อ7นะครับ incredibility ตัวนั้นตัวเดียวกันนะครับอันนั้นเป็นตัวเดียวกันอ่ะให้เวลาลูกนักเรียนลองทำกับเพื่อนก็ได้นะเดี๋ยวเรียกถามนะอันเนี้ย stand up broadcast lucky numberตอบผิดหายทั้งบ้านนะนักเรียนเลือกซับฟิกจากที่แผ่นแรกได้นะใครยังอาจจะจำไม่ได้ลองดูว่าคำนี้มันไปแมทช์กับซับฟิกอะไรถามเพื่อนได้นะอันนี้ไม่ให้สอบ you can consult your friend to look for the correct words this is not a test นะ so you can talk with your friends help together
The word I pick up is usually appear on the exam, and it's usually many people get confused how to use it. อันนี้อะไรอันนี้ติดกันนะข้อ7 Master พิมพ์กระโดดนะติดกันนะครับ Increditability นะติดกันนะครับอินติดกันYou finish? Lupan, have you finished? So you can give me the correct answer. Not really? Ah, okay.อันนี้ให้ลองทำเรามาช่วยกันดูเพราะเดี๋ยวมันจะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์อีกเดี๋ยวนักเรียนไม่ทันนักเรียนช่วยตอบมาเซอร์ลูกข้อ2เราเห็นนักเรียนนี่คืออะไรลูกความเป็นอะไรเจ้าของนักเรียนคิดว่าหน้าที่ของคำที่จะต้องตามคือคำอะไรคำนามเห็นป่ะนี่เราจะฝึกก่อนนะเพราะฉะนั้น appear อะไรคือนามของมันสะกดappearance โอเคต่อไปข้อ3 if you want to ในที่นี้เป็น preposition หรือ infinitive เป็นทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเป็น infinitive เพราะมันตามหลังอะไรลูก want to infinitive popular ตัวนี้เป็นคำอะไรตัวของมันเป็นอะไรเฮ้ย popular adjective ใครรู้จัก verb ข้อนี้แสดงว่าต้องใช้ verbใครรู้จัก verb ของ popular popularize ตัวนี้คราวนี้มาเซอร์ถามนิดนึงอะไรคือ noun ของมันอะไรคือ noun ของ popular คำนี้เจอบ่อยมาก pop popularity นะ popularity อย่ามั่วนะต่อไป his ข้อ4น่าจะตามด้วยอะไรหรือเจอ his noun โอเคable อะไรคือ noun ability ข้อนี้ต่อ ability ใครรู้จัก verb ของ able คำนี้นักเรียนจำไว้พิเศษลูกจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาปกติทำเป็น verb ที่ปกติที่มาสเตอร์เคยสอนถ้าบอกหน้าที่ของคำมาอยู่ที่ส่วนท้ายแต่ enable พิเศษยังไงลูกมันมาอยู่ที่ส่วนไหนของคำส่วนหน้าใช่ปะมันจะเป็นคำยกเว้นนะครับ enableโอเคต่อไปดูข้อ5ลูกดูข้อ5ข้อ5นักเรียนเห็นอะไรมาลูกเห็นออฟคอนเซ็ปต์ที่เคยเรียนกันมาที่มาสเตอร์เคยเมนชั่นเมื่อไหร่เจอออฟเพปโพซิชันทุกตัวคอนเซ็ปต์ต้องตามด้วยคำนามจำไหมนะเพราะฉะนั้น curious ตัวนี้ก็อยากรู้อยากเห็นใครรู้จัก noun ของมัน curiosity นะเป็นคำนามแปลว่าความอยากรู้อยากเห็นโอเคป่ะต่อไปดูข้อ6ลูก Charles Dickens wrote many novels เป็นอะไรลูกบอกกันตรงนี้ต้องการอะไรข้อนี้ต้องการ adjective ทำไมเพราะ novel เป็นคำนาม adjective ขยายคำนามเพราะฉะนั้น humor ตัวนี้เป็น noun แต่เราต้องการใช้ adjective เพราะนั้นใช้ humorhumorous แปลว่าตลกขบขันข้อ7นี่เห็นเว้นกันเยอะทำไม่ค่อยได้ตอบก่อนว่าใช้อะไรเพราะนั้นตรงนี้เห็นอะไรลูก adverb เนี่ยมันมีตัวเดียวที่สามารถขยายมันได้ในภาษาอังกฤษคือ adverb เหมือนกัน แต่คำว่า increditability ตัวนี้ลงท้าย

ที่เป็นคำอะไร now เพราะฉะนั้นทำให้เป็น adverb ซะ incredibly จะได้ adverb ของมันถามมาเซอร์ถามว่าแล้วอะไรคือ adjective ของมันก็เมื่อกี้ไงอะไรคือ adjective ของมันก็ incredible นะครับอ่ะต่อไปข้อ8ลูกนักเรียนวงกลมนี้ไว้จำได้ป่ะที่เราเคยเรียนกันมาถ้าเราเจออย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นประโยคนี่ไงประโยคแสดงว่าตรงนี้ต้องการอะไรลูก adverb เขาเรียกว่า sentence adverb ขยายทั้งหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าขยายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น generalize ใครรู้บ้างอะไรคือ adverb ของมัน generally ต่อไปข้อ9ข้อนี้จำได้ไหม he was working ถ้าเราเจอคำว่า so thatตามหลักภาษาอันนี้เขาเรียกว่ามากเสียจนกระทั่งตรงนี้เราใส่อะไรลงไป adjective หรือไม่ก็ adverb ข้อนี้เราต้องการใช้ adjective หรือ adverb เขาทำงานหนักมากเสียจนกระทั่งเขาป่วยเพราะฉะนั้น working เป็น verb ข้อนี้เราต้องการ adverb ข้อนี้คราวนี้ข้อนี้บรรจงออกข้อสอบมากข้อนี้แต่ให้คำนี้มาใครรู้จักข้อนี้จะจำได้ป่ะที่เคยบอก adverb ของคำนี้จะพิเศษคือมี2ตัว hardly กับ hard ต่างกันยังไงอันไหนใช้บอกความถี่อันไหนใช้บอกความถี่อันแรกแปลว่าแทบจะไม่อันไหนใช้ขยาย manner แต่ว่ายังหนัก hardแสดงว่าข้อนี้จะขยาย manner หรือบอกความถี่เขาทำงานอย่างหนักอันนี้อย่างหนักในที่นี้บอกความถี่หรือบอก manner เพราะนั้นใช้ hardly หรือ hard ใช้ work so ระวังให้ดีนะอันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากเวลานักเรียนทำเพราะว่าคนมักจะไปใช้ hardly กัน

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: อยู
3: ่อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลา

0: งออ่างไงล่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
2: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
0: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
3: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คน

0: บนปากโอ่ง
1: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่สอง
2: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
3: ี่มันอะไรกันเนี่ย
4: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
2: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
0: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
2: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
0: พ่อพานพ่อสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
1: ฟันฟอฟันทองทอระหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอทงค่ะ
3: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
4: ฮอก็คือฮอนกฮูก
2: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
1: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
2: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบต่อกันเถอะ
3: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
1: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
4: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
1: ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าพผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
2: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
1: ั่นไงหีบอักษรสูง
2: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
3: 10ตัวหรือเปล่าครับ
2: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
3: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
2: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
6: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
1: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
0: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
4: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
6: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
3: อักษรกลางมี9ตัวครับ
0: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
1: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
6: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
0: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์

0: รต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
1: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
2: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
3: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
4: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: ริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสถานะขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าส่วนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: คือ อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตอนนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
3: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ดินน้ำมันมักถูกใช้เป็นทั้งสื่อการสอนและของเล่นเพื่อฝึกพัฒนาการทางสมองและกล้ามเนื้อมือสำหรับเด็กโดยเด็กๆสามารถนำดินน้ำมันมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามจินตนาการแต่การถ่ายทอดจินตนาการจะสมบูรณ์มากขึ้นหากเด็กรู้จักการปั้นดินน้ำมันอย่างถูกวิธีรายการครูพบกูรูจึงได้เชิญคุณชาครรุจิระชาครนักปั้นดินน้ำมันประกอบนิทานมืออาชีพมาถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการปั้นดินน้ำมันอย่างมีหลักการทำได้ง่ายและแปลกใหม่เพื่อช่วยให้คุณครูได้นำไปสอนเด็กๆได้อย่างถูกต้องและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
1: ถ้าเล่าถึงความเป็นมานี่ก็เริ่มตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่จำความได้เลยนะครับก็คือได้ดินน้ำมันมาเนี่ยเราก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบปั้นแล้วสนุกนะฮะเวลาที่เราอยากได้ของเล่นนะครับนอกเหนือจากที่คุณพ่อซื้อให้แล้วเนี่ยเราลองปั้นดูซิได้ไหมนะครับเป็นตัวการ์ตูนทั้งหลายแหละสมัยเด็กๆยุคนั้นก็มีเซนเซย่านะครับเป็นพวกโดเรมอนอะไรเงี้ยฮะอยากนำเสนอวิธีการปั้นที่สามารถที่แบบเด็กทุกคนสามารถเริ่มต้นจากวิธีนี้ได้นะฮะแล้วเด็กสามารถแบบพอปั้นเป็นแล้วก็จะสนุกในขั้นตอนต่อไปได้นะครับก็ผลงานที่ทำมานะครับก็เป็นภาพประกอบจากงานปั้นล้วนๆเลยครับเพื่อสำหรับเด็กเท่านั้นเลยมีทั้งหนังสือนิทานของปั้นฝันนะครับมีหนังสือสอนปั้นก็คือนักปั้นน้อยจนถึงเป็นซีรีส์หนึ่งนะครับออกมา5เล่มแล้วสำหรับการใช้ดินน้ำมันเนี่ยเป็นสื่อในการสอนเด็กๆแล้วคือจริงๆเราไม่ใช่แค่ปั้นเล่นนะฮะเราสามารถสร้างสรรค์หรือว่านำไปใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นถ้าเราจะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์เราสามารถปั้นตัวอะไรขึ้นมาสักตัวนึงอย่างสอนเรื่องปลาวาฬเนี่ยแล้วก็ปั้นปลาวาฬให้เด็กดูเลยก็สามารถผสมผสานกับการสอนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือจะเป็นคณิตศาสตร์ด้วยก็ได้ครับ

0: ิ่งที่อยากได้จากการเวิร์กช็อปก็คืออยากได้เทคนิคอื่นๆแปลกๆใหม่ๆนะคะที่เรายังไม่รู้ไม่เคยเอามาใช้กับเด็กนะคะ
1: อยากได้เทคนิควิธีการใช้ดินน้ำมันมาสอนในระดับปฐมวัยค่ะที่จะให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุดค่ะ
2: ถ้าได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเรื่องการปั้นแล้วคิดว่าอยากจะได้เอาความรู้เรื่องของทักษะการปั้นตั้งแต่การเริ่มปั้นการกำหนดสัดส่วนที่ถูกต้องมาแนะนำเด็กๆแล้วก็อยากจะได้ไอเดียที่แปลกๆสวยๆเอามาแนะนำมาสอนเด็กที่โรงเรียนค่ะ
0: ก็อยากได้สื่อในการที่จะนำมาเสนอหรือสอนเด็กนะคะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้นค่ะ
3: ก็คือเดี๋ยววันนี้ในเวิร์กช็อปแรกของเราเนี่ยคือวันนี้เวิร์กช็อปทั้งหมดมี4ขั้นตอนนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการเริ่มต้นการปั้นเนี่ยเราทำยังไงนะครับก็คือเราต้องทำอะไรที่แบบขั้นพื้นฐานได้ก่อนนะครับเด็กๆก็เหมือนกันนะฮะเราก็เอาไปถ่ายทอดเด็กบางท่านอาจจะทำขั้นพื้นฐานได้หมดแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะลองปั้นดูแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะให้ปั้นให้ครบหลายๆรูปทรงเลยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
4: กูรูแนะนำคุณครูเกี่ยวกับการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปทรงต่างๆอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปประกอบเป็นส่วนต่างๆของรูปสัตว์ที่จะปั้นต่อไปโดยการปั้นทรงกลมนั้นให้นำดินน้ำมันมาคลึงบนฝ่ามือหรือโต๊ะจนกลายเป็นทรงกลมส่วนการปั้นทรงรีก็ให้เริ่มจากการปั้นทรงกลมก่อนแล้วค่อยถูดินน้ำมันกับโต๊ะขึ้นลงขึ้นลงจนดินน้ำมันมีรูปร่างรีส่วนการปั้นทรงกระบอกนั้นก็ให้เริ่มจากการปั้นทรงกลมเช่นกันแล้วค่อยนำมาถูขึ้นลงขึ้นลงจนมีลักษณะเป็นแท่งที่เรียบเนียนเท่ากันการปั้นทรงกรวยก็เริ่มจากการปั้นทรงกลมแล้วนำมากดลงกับโต๊ะให้เรียบเป็นส่วนฐานกรวยแล้วใช้มือบีบส่วนที่ไม่ติดกับโต๊ะให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแหลมจากนั้นก็นำมาตะแคงข้างแล้วถูไปมากับโต๊ะจนผิวเรียบเนียนจากนั้นกูรูก็แนะนำวิธีการผสมสีดินน้ำมันโดยการนำดินน้ำมันที่มีสีต่างกัน2ก้อนมากดให้แบนแล้วนำมาทับกันใช้มือบี้กดพับฉีดขยำจนดินน้ำมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันในที่สุด
3: วันนี้ผมอาจจะพอแค่นี้เดี๋ยวผมจะแนะนำทริคนิดนึงว่าเวลาเราไปสอนเด็กทำยังไงให้เขาแบบเฮ้ยปั้นมากๆแล้วแบบกลมๆ มันเบื่ออะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเราทำให้เป็นคุณรูปทรงแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่หน้าตาใส่หมวกซะเลยใส่หนวดซะเลยนะครับก็แบ่งดินน้ำมันนะครับโดยการปั้นเป็นทรงกระบอกเงี้ยนะครับเป็นเส้นเพื่อจะทำตาขาวนะฮะเนี่ยผมจะได้ตาขาวแล้วเท่ากันเลยครับก็ปั้นกลมๆออกมาหลังจากทำตาขาวแล้วตาดำก็ทำเหมือนกันเลยจากนั้นเราก็สามารถเสริมแต่งใส่หมวกใส่หนวดหรือว่าใส่ผมให้เขานะครับเพื่อเพิ่มคาแรคเตอร์ให้เขาอย่างผมจะทำเป็นหมวกแก๊ปเลยทำเป็นกลมๆก่อนแล้วก็กดให้แบนก็ได้ถ้าเป็นหมวกแก๊ปนะครับก็จะใกล้เคียงแล้วที่เหลือก็มาบีบปรับรูปร่างเอานะครับของผมก็จะทำเป็นทรงผมขึ้นมานะครับแล้วก็ปั้นเป็นดินออกแนวเป็นแบ่งเหมือนกับทรงผมเป็นแผ่นๆนะฮะแล้วก็มาแปะรอบๆหัวเท่านั้นเองครับใช้ได้กับทุกรูปทรงเลยฮะพอเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยครับคู่มือของเรามาทำรอยเส้นผมสักนิดนึงนะฮะง่ายๆเลยก็กดลงไปครับทำก็สามารถน่าจะไปไกด์ให้เด็กๆปั้นได้อย่างสนุกสนานนะครับ
1: สัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนเรื่องผลไม้นะคะทีนี้วันนี้คุณครูแก้วก็จะมีการปั้นดินน้ำมันแต่ก่อนที่เราจะปั้นดินน้ำมันเนี่ยเราต้องรู้จักรูปทรงก่อนนะคะที่เราจะนำไปปั้นเป็นรูปผลไม้นะคะรูปทรงนี้เป็นรูปทรงอะไรคะ
5: วงกลม
1: อ้าววงกลมเราสามารถมาทำเป็นผลไม้อะไรได้บ้างคะ
5: ส้ม
4: คุณครูรัตนาวันสอนวิธีการปั้นรูปทรงต่างๆให้แก่นักเรียนทั้งทรงกลมทรงรีทรงกระบอกและทรงกรวย
1: ต่อไปจะเป็นรูปทรงวงรีนะคะวงรีนี้อันดับแรกเราก็คือทำเป็นวงกลมก่อนได้วงกลมแล้วเด็กๆวางที่มือแล้วกิ้งไปนิดนึงนะคะไปที่หนึ่งแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆรูปไข่
4: แล้วถามนักเรียนว่ารูปทรงเหล่านี้สามารถนำมาปั้นเป็นผลไม้อะไรได้บ้างซึ่งเด็กๆก็ตอบอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่คุณครูจะแจกดินน้ำมันให้กับเด็กๆ เพื่อฝึกปั้นเป็นรูปทรงต่างๆตามที่ได้สอนไป
1: คุณครูก็จะให้ปั้นเป็นรูปทรงนะคะรูปทรงแรกก็คือรูปทรงวงกลมโดยให้เด็กๆปั้นเป็น

0: ป็นปั้นตามใจชอบโดยการเติมตาให้ผลไม้ให้มีชีวิตขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็คือได้ปั้นดินน้ำมันจบไปแล้วนะคะทุกคนได้ปั้นหลายรูปทรงแล้วทีนี้ปั้นรูปทรงอะไรบ้างคะน้องแพรน้องแพรปั้นรูปอะไรคะ
1: อัง
0: ุ่นองุ่นรูปทรงที่ปั้นเป็นรูปทรงอะไรคะทรงกลมใช่ไหมคะรูปทรงอะไรคะ
2: วงกลม
0: วงกลมเป็นผลไม้แอปเปิ้ลแล้วหนูจะตั้งชื่อแอปเปิ้ลนี้เป็นชื่ออะไรคะ
2: แอปเปิ้ลแสนสวย
0: แอปเปิ้ลแสนสวยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนำไปปั้นที่บ้านแล้วก็นำไปฝึกที่บ้านได้แล้วนำมาให้เพื่อนๆดูได้นะคะเด็กๆสามารถนำรูปทรงมาเชื่อมโยงในการปั้นผลไม้โดยการเติมตาให้กับผลไม้ให้มีชีวิตมากขึ้นนะคะเด็กๆก็มีสนุกสนานในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะและก็การปั้นดินน้ำมันนี้เป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์กับเด็กในระดับปฐมวัยอะค่ะก็พัฒนาเตรียมความพร้อมที่จะไปเรียนในระดับปฐมศึกษาได้ต่อไปค่ะ
3: ต้องวงกลมแล้วก็ถูปลายมันแล้วก็ติดไอ้นี้ไปติดก้านมันแล้วก็เสร็จแล้วแล้วหนูใช้สีเขียวอันเล็กๆ4อันให้เหมือนก้านมันอะ
4: ในกิจกรรมนี้กูรูได้หยิบเอาการปั้นรูปทรงในกิจกรรมที่1มาต่อยอดเป็นการปั้นสัตว์จากรูปทรงพื้นฐานโดยกูรูได้สาธิตการปั้นสัตว์ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูนำไปประยุกต์สอนเด็กต่อไป
5: เรามาเริ่มเวิร์กช็อปที่2คือปั้นให้เป็นตัวนะครับครับโดยที่ตัวอย่างที่ผมเอามาให้ลองฝึกปั้นนั้นก็เป็นรูปสัตว์นะครับตัวแรกเลยเนี่ยบังคับปั้นนะฮะน้องหมีนะครับน้องหมีสีส้มยอดฮิตของผมเนี่ยแหละขั้นแรกเลยผมจะปั้นส่วนหัวนะครับเป็นทรงกลมก่อนนะฮะพอเราปั้นเสร็จแล้วเราก็จะวางกองเรียงเอาไว้ครับเพื่อจะเช็คว่าครบหรือยังชิ้นส่วนได้หัวได้ตัวแล้วทรงกลมต่อไปก็เป็นแขนกับขานะก็ใช้หลักอะไรครับคุณครูในการแบ่งทำทรงกระบอกแล้วแบ่งถูกต้องแล้วครับถ้าสังเกตผมมักจะใช้หัวโตกว่าตัวเพราะว่ามันทำเป็นสัดส่วนที่ผมชอบแบบจะดูน่ารักอะไรเงี้ยฮะอย่าลองดูได้ครับน่ารักจริงๆอันนี้ผมก็แบ่งละเป็นขาและแขนนะฮะขาก็อาจจะใหญ่กว่าแขนหน่อยนึงก็ได้นะครับก็มีผมก็เริ่มทำหูต่อละต่อไปก็เป็นปากนะฮะสีครี
6: ม
5: ถ้าชิ้นไหนแบบพอไปทาบจะรู้สึกมันจะเล็กจะใหญ่ไปแล้วก็ปั้นเพิ่มขนาดหรือลดขนาดได้นะครับเดี๋ยวทำแผ่นที่ปิดเป็นเหมือนกับหน้าท้องเขาหน่อยนึงครับสีเดียวกับปากเลยอย่างในการประกอบผมจะแนะนำให้ใช้ไม้เล็กๆนะครับดามระหว่างหัวกับตัวนะครับจะได้ติดกันแน่นขึ้นผมก็จะเริ่มประกอบไปช้าๆนะฮะส่วนที่เป็นหน้าท้องนะครับสีครีมก็แปะลงไปเลยปากก็เหมือนกันนะแปะลงไปได้เลยต่อไปก็เริ่มใส่ขาแล้วก็ติดลงไปเลยปึ๊บหลังจากที่เราใส่รอยนิ้วมือนิ้วเท้านะครับแล้วก็ตกแต่งใส่ลูกตาและใส่จมูกก็จะเป็นอันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญคุณครูเก็บรายละเอียดงานได้เลยนะครับครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าหมีตัวแรกของเราก็เสร็จเรียบร้อยได้ดีนะครับก็ตรงนี้ก็คุณครูสามารถเอาไปสอนเด็กๆได้นะครับก็คือทั้งหมดอยู่ในรูปทรงพื้นฐานในเวิร์กช็อปที่1ทั้งนั้นเลยนะครับ
7: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปั้นกันนักเรียนดูวันนี้ครูเอามีตัวอย่างของครูนะคะที่ครูปั้นไว้เป็นรูปสัตว์เลย
8: มี
7: นะคะนักเรียนสังเกตดูหมีที่ครูปั้นมีแบ่งเป็นส่วนๆนะมีส่วนไหนบ้างส่วนแรกข้างบนนี้ก็เป็นหัวหรือศีรษะส่วนข้างล่างนี่ก็เป็น

0: ตัวลำตัวแล้วก็จะมีอะไรอีกคะมีแขนกี่ข้าง
1: 2
0: ข้างแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ขาก
0: ี่ขา2ขาเวลาเราจะเอามาประกอบกันเนี่ยนักเรียนส่วนหูเนี่ยนะเราต้องทำมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ต้องมาแปะเป็นหูแขนก็ต้องทำแขนมาใช่ไหมคะทีละข้างแล้วก็มาแปะนะต่อเข้ามาเป็นแขนนะขาเช่นกันมาทีละส่วนแล้วเราก็แปะเข้าไปพ่อเข้าไปนะแล้วสร้างสรรค์ออกมาแล้วมันก็จะได้รูปหมีที่น่ารักนะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีประกอบนะหรือว่าทำรูปสัตว์น่ารักที่นักเรียนคิดไว้ในใจแต่ละคนอาจดินน้ำมันขึ้นมานะ
2: คุณครูจัญญาพรถ่ายทอดขั้นตอนการปั้นหมีที่ได้รับมาจากกูรูให้แก่นักเรียนโดยเริ่มจากการปั้นส่วนอวัยวะของหมีที่ละส่วนแล้วค่อยนำมาประกอบกันจนกลายเป็นหมีน้อยแสนน่ารัก
0: นักเรียนได้ตุ๊กตาหมีคนละหนึ่งตัวแล้วทีนี้ครูของานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือสัตว์โลกที่น่ารักคนละหนึ่งตัวส่งคุณครูนะคะเด็กมีทักษะในการปั้นดีขึ้นมากเลยค่ะก็คือสัดส่วนที่เด็กปั้นออกมามีสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็สวยงามเด็กเขามีทักษะแล้วก็สามารถนำความรู้ที่เราสอนตั้งแต่การเริ่มต้นปั้นเนี่ยมาต่อยอดสร้างสรรค์งานของเขาได้สวยงามค่ะ

0: ผมก็ลองใช้ตามครูครับตอนแรกๆผมก็ปั้นแบบเอียงแบบคอหักนะครับพอตอนนี้ผมลองใช้วิธีตามครูมันก็ยังอยู่เฉยๆแล้วก็สวยขึ้นมากครับ
1: ปั้นหูเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ปั้นตาเป็นรูปวงกลมปั้นขาเป็นรูปทรงกระบอกแล้วก็ปั้นจมูกเป็นรูปวงรีค่ะ
2: ภูมิใจค่ะที่ครูสอนแล้วเราสามารถทำออกมาได้ค่ะแล้วก็เราทำออกมาแล้วเราภูมิใจในผลงานของเราอะค่ะ
3: ในเวิร์กช็อปต่อไปก็คือเวิร์กช็อปที่3เนี่ยเราจะสร้างเรื่องราวยังไงให้น่าสนใจต่อยอดจากเวิร์กช็อปที่2เพื่อความสนุกสนานเพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้างนะฮะนี่เลยครับฟิวเจอร์บอร์ด1แผ่นดินน้ำมันพวกนี้ครับสามารถแตะเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นหญ้าพื้นฉากเราเอาดินน้ำมันนะครับถ้าเป็นในส่วนของเป็นหญ้านะฮะก็ใช้สีเขียวจะใช้เป็นเฉดเข้มเฉดอ่อนก็ได้นะครับปั้นเป็นแผ่นนะครับง่ายๆคือปั้นเป็นกลมๆก่อนแล้วก็ปั้นเป็นแผ่นทีนี้ก็เริ่มแปะลงไปนะฮะแปะออกไปโดยที่อาจจะแบ่งสัดส่วนที่เป็นบ่อน้ำหรือเป็นส่วนที่ดินสูงขึ้นนะครับขออนุญาตตัดมาเป็นอันนี้เลยปุ๊บนะก็คือลักษณะเป็นรูปทรงง่ายๆแล้วก็มากดๆๆลงไปเดี๋ยวให้คุณครูนะครับได้เริ่มทำในส่วนของเข้าโครงของฉากของเราเลยนะครับก็หลังจากเราทำแพลนเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มใส่รายละเอียดแล้วนะครับรายละเอียดนะครับในการทำพื้นหญ้าเนี่ยก็ง่ายๆเลยไม้บรรทัดเรานะครับจิ้มเข้าไปเลยจิ้มทีหรือว่าจิ้มหางก็ได้นะครับถ้ามีเวลาเราก็จิ้มทีนะฮะเท่านี้ก็จะได้ความรู้สึกว่าเริ่มเป็นพื้นหญ้าขึ้นมาแล้วตอนนี้พอมาในส่วนของน้ำนะอยากจะได้เส้นน้ำที่เคลื่อนให้รู้สึกว่าน้ำเคลื่อนไหวนะครับเป็นเหมือนคลื่นน้ำนะเราสามารถใช้เส้นสีที่อ่อนกว่ามาทำเป็นคลื่นโค้งได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ๊บนะฮะในส่วนของรายละเอียดละอันนี้อาจจะเห็นว่าไม่ยากเลยเป็นเส้นเล็กๆนะครับเรามาจับเป็นพุ่มนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหญ้าเป็นตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนะฮะก็มาเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบนๆนี้แหละพอมาประกอบกันแล้วก็จะเป็นกอขึ้นมาก็สามารถวางตามด้านต่างๆที่เป็นซอกเป็นมุมได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบดอกไม้นะฮะแล้วก็คือเป็นกรีบๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ด้านหลังก็เป็นอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นใช้ไม้จิ้มฟันบางๆนะครับเป็นก้านมีใบซะหน่อยนึงนะครับนี่ก็เป็นแบบนึงแล้วก็มาวางไว้อันนี้ก็เป็นแบบนึงคือทำแยก4กรีบแต่แบบที่ง่ายกว่านั้นก็คือกลมๆแบนๆอย่างนี้นะครับเราก็ทำลวดลายไปเลยนะครับบากไปให้ทั่วๆนะครับมันจะดูแบบตอนนี้ดูไม่สวยนะฮะแต่แค่เราเอาเกสรใส่ลงไปมันจะบังตรงจุดศูนย์กลางจะเป็นดอกไม้แบบง่ายๆเลยอันนี้เบสิกสุดละในการทำต้นไม้นะครับในเราก็ปั้นส่วนลำต้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ดามด้วยไม้เล็กๆนะฮะนี่ผมก็ดามไป3ใช้ไม้3อันด้วยกันนะฮะแต่ปัญหาก็คือเวลาเราทำพุ่มไม้ด้านบนเนี่ยมันจะหนักก็ล้มนะครับทีนี้เราทำยังไงดีให้มันเบาๆนะวิธีง่ายๆที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือการใช้กระดาษนะครับมาขยำนะครับแล้วก็เอาดินน้ำมันเนี่ยหุ้มทำให้เป็นแผ่นๆพยายามคลึงผิวนอกให้เรียบๆนะครับทีนี้ก็เริ่มจัดวางลงไปนะฮะทำยังไงให้เขาติดกันได้ครับก็จะช่วยพยุงกันเอียงนิดนึงให้ได้ศูนย์นะครับ

0: คราวที่แล้วเราปั้นเกี่ยวกับอะไรนะ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราปั้นเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์ชนิดต่างๆเดี๋ยวเราจะมาทำฉากหรือทำที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์มีที่อยู่อาศัยไหม
1: ม
0: ีอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยสร้างฉากหรือแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว
2: ์คุณครูเมชยานำเทคนิคที่กูรูสอนทำฉากทั้งการสร้างพื้นดินหญ้าน้ำต้นไม้พุ่มไม้ดอกไม้และก้อนหินมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียนจากนั้นก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและช่วยกันสร้างฉากให้สวยงามก่อนที่จะคัดเลือกบางกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นต่อไป
0: ตอนนี้คุณครูได้กลุ่มแรกแล้วกลุ่มที่1เชิญตัวแทนกลุ่มค่ะเชิญเลยนะคะชื่ออะไรคะผลงาน
3: ผลงานนี้ชื่อว่าผลงานป่าไม้หันษาค่ะก็จะเป็นเน้นเรื่องความหลากหลายสีของสัตว์ค่ะแล้วก็ธรรมชาติค่ะอย่างก้อนหินเนี่ยค่ะเป็นสีม่วงแล้วก็มีตัวเนี้ยค่ะที่มีหลากหลายสีสันค่ะ
4: ผลงานของหนูกลุ่มหนูชื่อว่าธรรมชาติสัตว์โลกค่ะกลุ่มเราจะมีแพนด้าตัวใหญ่หมีตัวปานกลางช้างก็ดื่มน้ำเหมือนกันและก็มองธรรมชาติค่ะ
5: ชื่อสวนสัตว์หันษาค่ะช้างตัวนี้กำลังคุยกับตัวนี้อยู่
0: จะคุยว่าอะไรเอ่ย
5: ทำไมไม่ไปกินน้ำมีแพนด้ากำลังดูไม้ไผ่อยากกินไม้ไผ่แต่กินไม่ได้
0: ไม่ได้ทำไมเพื่อนถาม
5: เพราะว่าไม้ไผ่มันสูง
0: กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของการปั้นดินน้ำมันสิ่งที่นักเรียนทำมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีมีไหมนักเรียนได้ถ่ายทอดความคิดหรือความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่คุณครูถ่ายทอดให้นักเรียนไปนักเรียนสามารถเอาไปถ่ายทอดให้น้องให้พี่หรือพ่อแม่ได
6: ้พบว่าคือบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าเด็กจะทำได้ไหมคือพอมาเห็นแล้วก็คือก็ภูมิใจว่าเด็กเขาสามารถทำได้คือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าเหมือนคุณครูทุกอย่างคืองานศิลปะคือไม่ได้เป็นการทำแบบว่าคือลอกเลียนแบบอย่างเดียวคือใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองด้วย

0: ผลงานก็จะออกมาดี
1: หนูปั้นต้นไผ่ต้นไม้ดอกบัวกับใบบัวแล้วก็ปั้นช้างที่ปั้นมาจากบ้านแล้วก็ปั้นพื้นค่ะก็ปั้นเล่นได้ค่ะก็เป็นผลงานโชว์ที่บ้านได้
2: ตอนนี้ก็มาถึงเวิร์กช็อปสุดท้ายครับเป็นเวิร์กช็อปวัดใจนะครับก็คือเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของเราเองนะครับตอนนี้ผมก็มีตัวอย่างมาให้คุณครูได้ชมนะครับพวกนี้นะครับตัวพวกนี้นี่เป็นไดโนเสาร์หุ่นยนต์นะครับไซบอร์กที่ผมสร้างสรรค์ขึ้นมาพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็มาเป็นการดัดแปลงนะครับจากรถยนต์มาเป็นหุ่นยนต์นะครับก็คือลักษณะเด่นๆของรถก็คือตัดส่วนหน้ารถมานะครับที่เหลือก็ให้น้องๆเด็กๆเนี่ยปั้นประกอบขึ้นมาตามใจชอบนะที่ผมก็แต่แปลงมาจากผลไม้ธรรมดามังคุดนะฮะทำให้เป็นเจ้าหนูมังคุดนะครับให้เขาดูสนุกสนานนะครับให้ชมแล้วก็เดี๋ยวคุณครูลองจินตนาการสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับเอาละครับตอนนี้คุณครูทุกท่านก็สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงก็รบกวนคุณครูท่านนี้พูดถึงผลงานตัวเองก่อนเลยนะครับเชิญเลยครับครับผม
3: งานนี้นะคะจะตั้งชื่อไว้ว่าเต่าสับปะรดนะ
2: เต่าสับปะรดนะครับ
3: คือจริงแล้วคือเอกระดองเต่าเนี่ยคิดว่าในจินตนาการไอเดียของตัวเองอ่ะไม่จะเป็นต้องเป็นกระดองเต่าที่เราเคยเห็นเป็นทรงโค้ง
2: ครับ
3: กระดองเต่าอาจจะเป็นสับปะรดเป็นมังคุด
2: ครับ
3: เป็นทุเรียนก็ได้นะคะ
4: สำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องหนูน้อยหมวกผลไม้นะคะข้างบนนี้บนหมวกนี้ก็คือจะมีมังคุดแล้วก็มีส้มมีเชอร์รี่แล้วก็มีองุ่นนะคะจะเป็นสีของอันนี้สำหรับเด็กประถมวัยนะคะ
2: อ๋อครับ
4: ค่ะ
5: ผลงานชิ้นนี้นะคะคือเจ้าหญิงชีวจิต
2: ครับโอ้ยชีวจิตนะฮะ
5: อยากให้เด็กๆรู้จักทานผักผลไม้อาหารว่าสมัยนี้เด็กจะทานพวกขนมกรอบ
2: อ๋อครับ
5: ที่มีพวกผงชูรสเยอะแยะ
2: ครับ
6: อันนี้ผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นนางฟ้ารักโลกค่ะ
2: นางฟ้ารักโลกนะครับรักเด็กรักทุกคนนะครับ
6: รักทุกคนนางฟ้ารักโลกคือลักษณะคือเหมือนว่าเอาต้นไม้ค่ะคือเอาปีกใบไม้มาแทนเป็นปีกนางฟ้า
2: ครับผมเป็นอันว่าตอนนี้คุณครูก็ได้ลองใช้จินตนาการสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วในขั้นต่อไปก็สามารถจะไปแนะนำให้เด็กๆนะครับใช้จินตนาการของเขาอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับ
7: คุณครูปันธารีนำเทคนิคของกูรูมาใช้ในการเรียนการสอนโดยสอนให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปปลาหมึกก่อนที่จะให้นักเรียนดัดแปลงปลาหมึกให้เป็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ
8: เดี๋ยวคราวนี้ให้นักเรียนลองดูว่าจากที่การที่นักเรียนปั้นปลาหมึกแล้วนักเรียนสามารถดัดแปลงเป็นตัวอะไรได้บ้างตามจิต

0: หลังจากที่นักเรียนทำปั้นตามจินตนาการของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าของเพื่อนปั้นเป็นอะไรกันบ้างมาดูคนแรกของหนูปั้นเป็นอะไรคะลูก
1: ไก่ค่ะ
0: ไก่เหรอคะยกขึ้นมาเลยมาหน้าห้องมาให้เพื่อนดูให้เห็นชัดๆดีกว่านะคะไก่ของหนูเป็นไงคะแตกต่างจากไก่ทั่วไปยังไงบ้างอธิบายซิทำไมถึงปั้นตัว
1: ใหญ่ค่ะ
0: ไก่ทุกตัวมีปีกไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีแต่ตัวนี้พิเศษกว่าเพื่อนเป็นยังไงคะ
1: มีปีกใหญ่กว่าม
0: ีปีกใหญ่กว่าเพื่ออะไรล่ะคะมีปีกใหญ่กว่า
1: จะได้บินสูงๆ
0: จะได้บินสูงๆของแพลวคืออะไรคะเนี่ยตัวอะไรคะ
2: แพนกวิน
0: มันแตกต่างยังไงนะ
2: มีปีก
0: ช่วยมันเป็นยังไงอะคะ
2: บ
0: ิน
2: ได
0: ้ปั้นเป็นอะไรคะ
3: ไอศกรีม
0: และไอศกรีมรสอะไรคะเนี่ย
3: ช็อกโกแลต
0: รสช็อกโกแลตนะคะมีเขาเรียกอะไรมีสตรอเบอรี่มีเชอร์รี่อยู่ด้วยแล้วหนูเอาส่วนประกอบของโครงสร้างที่เราปั้นกันเอาอะไรมารวมกันบ้างคะเนี่ย
3: หนวด
0: อะไรคะอะไรคะ
3: หนวดกับปาก
0: หนวดนะคะชื่อไอศกรีมอะไรคะเนี่ยไอศกรีมหนวดปลาหมึกเหรอคะโอเควันนี้นักเรียนได้อะไรจากการปั้นบ้างลูก
4: ได้ฝึก
0: ปั้นได้ฝึกกล้ามเนื้อมือได้ฝึกจินตนาการอย่างที่เพื่อนบอกได้ฝีมือของตัวเองไปเรื่อยมีการจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นำไปเป็นของเล่นของประดับของตกแต่งได้ไหมได้จากที่ดูลักษณะเด็กในการปั้นในชั่วโมงนี้เด็กจะให้ความสนใจให้ความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นที่จะทำที่จะปั้นแล้วก็เด็กหลายคนก็คิดจินตนาการได้ดีความคิดของเขาก็พัฒนาการไปได้ดี
5: ได้รู้จักการปั้นหลายอย่างเต่าปลาหมึกงูทรงกลมทรงกระบอกสามเหลี่ยม
6: ปั้นปลาหมึกกับแม่มดกินจุค่ะกินสตรอเบอรี่แล้วกินฟักทองแล้วก็กินลูกอมแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นขนมหมดเลยค่ะ
7: ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วก็พัฒนาการให้เราได้ปั้นให้สวยขึ้นแล้วก็เรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะ
8: เด็กที่ชอบปั้นนี่มันคือเขาปั้นด้วยแบบความสนุกแรงบันดาลใจนะครับนอกเหนือจากพวกนี้แล้วผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือเป็นสิ่งที่เขาได้ฝึกฝนในการใช้จินตนาการจริงๆแล้วหลายอย่างฝึกให้เด็กใช้จินตนาการได้ครับแต่ว่าดินน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีข้อจำกัดในการสร้างสรรค์นะฮะเพียงแค่เรามีดินน้ำมันหลายๆสีนะครับแล้วก็มีเวลาอยู่กับมันเนี่ยแล้วพอเรามีทักษะการปั้นพื้นฐานในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเด็กๆก็สามารถที่จะแบบสนุกกับจินตนาการของตัวเองครับคือไม่มีที่สิ้นสุด

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

คยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์

ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะ

ได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องๆสังเกตกราฟนะคะน้องๆจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: เอาจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความ
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ช้ผิดอ่ะใช้ภาษาผิดอย่างเช่นคำว่าทำอย่างเงี้ยทำทอทหารทอทหารสะอาโมมาอย่างเงี้ยคร
1: ับอ่านไม่ออกส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่หนูเห็นโอเคใช้ถูกก็มีแต่เขาก็บางทีเขาก็ใช้ผสมนะคะบางทีมันก็ส่วนใหญ่เท่าที่นี่คุณหนูในความคิดหนูนะหนูอ่านไม่รู้เรื่องหนูยอมรับเลยหนูเป็นคนใช้ภาษาไทยค่อนข้างเป๊ะเพราะหนูเป็นนักเขียนนิยาย
2: ต้องตามโลกให้ทันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เป็นวัยรุ่นติด Facebook อยู่นะครับก็ถ้าเกิดเราตามโลกไม่ทันเขาจะในความคิดของเด็กสมัยใหม่รวมตัวของหนูเขาถามผมโบราณ
3: รีบๆจะเขียนรีบๆจะไปคือมันเป็นการโต้ตอบที่ปัจจุบันทันด่วนคืออยากไม่อยากให้เสียเวลามากอย่างนี้คือวัยรุ่นก็จะใช้ภาษาที่ค่อนข้างรวดเร็วไม่ต้องคำนึงถึงหลักภาษาที่ถูกต้อง
4: บางกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นแบบเพื่อนสนิทกันมากๆหน่อยอาจจะเป็นแบบคำที่ลักษณะคืออาจจะมีแบบพลิกแพลงตะแคงรั่วบ้างพลิกแพลงไปเรื่อยๆตามภาษาการดิ้นของมันนะครับอาจจะเป็นแบบอาจจะไม่แบบชัดเจนที่สุดอาจจะไม่เพราะที่สุดอาจจะไม่เจ๋งที่สุดแต่มันรู้สึกว่าพูดแล้วรู้สึกว่าเป็นกันเองมาก
5: ก็ส่วนมากก็ใช้คำบอกว่าง่ายๆสื่อสารง่ายๆค่ะแบบคุยกันให้รู้เรื่องก็พออ่ะไม่ต้องถูกต้องอะไรมากก็คือด้วยความมันรีบไงคือพิมพ์ให้จบแบบ enter ก็เสร็จก็จบ
1: หนูอยากเริ่มจากเครือข่ายในโรงเรียนก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วว่าคนที่ใช้ภาษาไทยผิดๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอย่างที่อาจารย์เขาบอกภาษาไทยภาษาแสลงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันอยากจะเริ่มจากเป็นสำหรับหนูอยากคิดเริ่มใช้ในห้องเรียนก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มจากกลุ่มเล็กๆเนี่ยถ้ากลุ่มเล็กๆได้ผลมันก็สามารถขยายเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้และการกระจายต่อมันจะเยอะขึ้น
4: คือคำพวกนี้เราต้องค่อยๆรณรงค์กันคือต้องเหมือนกับว่าให้เขารู้ถึงคำศัพท์ที่ถูกด้วยในขณะที่เขาก็ใช้คำศัพท์ที่ผิดอยู่นะการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าการรณรงค์ที่ตัว

0: ต้นเหตุเลยหรือว่าเป็นการรณรงค์ที่แบบว่าชายขอบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมองเห็น
1: กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์โดยเราจะมาตามติดความกล้าคิดกล้าทำของนักเรียนที่นี่ในการริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม Facebook รักภาษาไทยโดยการเริ่มต้นไอเดียจากคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องวิธีการก็คือการสร้างกลุ่มรักภาษาไทยใน Facebook เป็นแบบแฟนเพจมีผู้จัดทำเป็นกลุ่มตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และนำไปเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจทำกิจกรรมนี้และขยายเครือข่ายรักภาษาไทยไปสู่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนอื่นๆต่อไปตอนนี้เราไปดูกันค่ะว่านักเรียนและคุณครูจะนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับ Facebook รักภาษาไทยอย่างไรบ้าง
2: สมัครใจด้วยแล้วก็คัดเลือกด้วยนะคะลูกๆทั้ง31คนตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ถึงม .6 เพื่อเข้าร่วมโครงการของพี่ๆในรายการกล้าคิดกล้าทำซึ่งในตอนของเราในตอนนี้นะคะชื่อตอนว่า Facebook รักภาษาไทยในโรงเรียนครูขอมอบหมายให้กับพี่สุภกิจโพวรสุนทรนักเรียนชั้นม .6 ทับ8นะคะเป็นประธานในที่ประชุมค่ะเชิญประธานทำหน้าที่ได้เลยค่ะ
3: วันนี้ที่เราได้หัวข้อกันไปแล้วก็คือเราจะจัดตั้งแฟนเพจนี้ไปเพื่ออะไรนะครับเราจะตั้งไปเพื่อรณรงค์ในหัวข้อของอะไรนะครับ
4: ก็สำหรับ Facebook นะคะทุกคนก็ได้เล่นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้เด็กก็จะมี Facebook กันและคือส่วนมากเนี่ยเราก็จะใช้ภาษาที่เรียบง่ายสื่อสารกันง่ายเพราะว่าเหมือนเพื่อนกันนะคะเข้าไปคุยกันก็จะบอกว่าเอ้ยเธอทอทหารบ้างในความคิดของเด็กวัยรุ่นน่ะคือภาษาเนี่ยพิมพ์ไปให้เข้าใจก็พอแล้วก็เลยอยากคิดว่าควรน่าจะตอบตรงนี้เราก็คือเหมือนจะว่าตัวนรงดีกว่าไหมให้ใช้แบบใจเพจเนี่ยเป็นตัวช่วยว่าในการที่เราจะได้ใช้ภาษาที่ถูกต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง
5: ในตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นพี่ก็ทำโครงการนี้มาว่ารักภาษาไทยแน่นอนว่าพี่ก็เห็นปัญหาแล้วจะทำปัญหาแล้วว่านักเรียนเราเนี่ยใช้ภาษาไทยเอาอย่างง่ายๆนะคะแล้วก็คนก็ชอบพูดว่าใช้ภาษาไม่ถูกต้องไม่มีมาตรฐานภาษาวิบัติซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามหลักภาษาไทยสมัยใหม่นะคะภาษาไม่มีวิบัติหรอกถ้าเราสื่อสารกันเข้าใจท่านพูดแบบนี้จะเขียนแบบนี้แต่เราเข้าใจกันก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนหลักการอ่านซึ่งเราควรจะรณรงค์ในตรงนี้นะคะ
4: สำหรับเด็กวัยรุ่นทั่วไปในความคิดของดิฉันเนี่ยอะไรที่เป็นความรู้มักจะไม่ค่อยเข้านะคะในความรู้คือแค่เห็นว่าแบบหัวข้อมันมีสาระเนี่ยสำหรับบางคนคิดเป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะว่าเขาแค่เห็นหัวข้อบางทีเขาก็ไม่เข้ามาแล้วเราควรจะคิดว่าเราควรจะทำยังไงให้น่าสนใจนี่ก็เป็นอีกข้อที่เราควรจะคิดกันด้วยค่ะ
6: ไปทุนส่วนมากตรงนี้จะเน้นพวกมองแบบของขวัญของรางวัลเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยอยากจะแบบเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเด็กที่จะสนใจจริงแล้วก็ลองของพวกนี้นะครับเข้ามากดไลค์ใน Facebook ต่างๆของเราได้นะครับ
7: จะเป็นแบบว่าพวกกระดาษทำสาหรือว่าอย่างแบล็คเบอร์รี่อย่างเงี้ยก็ทำเป็นรูปแบล็คเบอร์รี่แล้วก็แค่มีเปิดเข้าไปข้างในได้ว่าเนี่ยนะมีคำศัพท์นี้คำศัพท์นี้ให้ท่องอย่างเงี้ยให้ท่องนี้เฮ้ยอยากได้บ้างอะทำยังไงก็จะเข้าไปเพจเราแหละก็จะไปทบทวนคำถามแล้วก็อ้าววันนี้ประกาศอาหารทงอ่ะได้เด็กก็จะแบบอยากได้เรื่อยๆค่ะ
3: เป้าหมายของเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะอยากจะให้มีการกดไลค์ซึ่งแน่นอนครับคนทั่วไปกดไลค์แน่นอนครับเห็นปุ๊บกดแน่นอนแต่ว่าหลังจากนั้นครับเขาจะไม่แยแสเราอีกเลยอยากจะฟังความคิดเห็นของน้องๆทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับว่าคุณกดไลค์แฟนเพจด้วยเหตุผลอะไร
8: จะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของขี่จักรยานเที่ยวกรุงเทพอย่างนั้นครับสรุปนะครับคือเป็นแฟนเพจที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็ในแฟนเพจก็จะมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมตลอดเวลาครับ
5: ของครูนะคะทุกวันก็ไปดูเรื่องของธรรมะค่ะเช่นนะคะเช่นดราม่าคลินิกนะคะ Trauma on Hand นะซึ่งก็จะมีการอัปเดตเช่นว่ามีปฏิทินของเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ไหนนะคะมีพระอาจารย์มาแสดงปฏิบัติธรรมที่ไหนแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ค่ะ

0: อย่างผมเข้าไปกดไลค์อย่างของสมาคมมุกซูเซียวสมาคมมุกซูเซียวก็คือมันจะมีประโยคบางอันที่โดนใจอย่างวัยรุ่นซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ซึ่งมีอัปเดตตลอดทั้งวันก็อย่างตัวอย่างก็คือจะให้เล่น ABC ทำไมถ้าเด็กในเมื่อต้องมาอยู่ที่ยูอยู่แล้ว
1: ครับก็ส่วนมากจะไปกดไลค์พวกผลิตภัณฑ์นะครับมันจะมีเกมให้เล่นรุ่น iPad iPhone อะไรครับ
2: แฟนเพจที
1: ่
2: เราจะเข้าไปกดไลค
1: ์
2: เนี่ยอันแน่นอนมันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องสนใจอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่สนใจเราจะไปกดมันทำไมอ่ะก็อย่างเช่นกุวิชาค่ะก็กดว่ามันมีคอร์สเรียนอะไรคอร์สติวอะไรเงี้ยเพราะม .6 แล้วเตรียมสอบตรงแอดมิชชั่นแกะแพท
3: ครับส่วนผมนะครับสิ่งที่ผมชอบไปกดไลค์สุดนะครับคือวิดีโอครับวิดีโอของรายการภาษาพาซ่านะครับวิดีโอเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นรายการอย่างเช่นตอนแรกครับมันจะเป็นคำเกี่ยวกับน่ารักอ่ะอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะบอกความหมายมาอย่างเงี้ยความหมายว่าเป็นอย่างงี้อย่างเงี้ยมันกดโดนใจมากเลยครับผมก็เลยอยากจะให้แบบเฟซบุ๊กของพาค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ
0: ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีประเทศชั้นที่ประเทศดีเท่านั้นซึ่งเราควรจะภูมิใจและใช้มันให้ถูกต้อง
4: และลำดับต่อไปครับจะขอเล่าเรียงข้อมูลทั้งหมดนะครับ
5: ตอนนี้ที่ได้ความคิดมาก็คือว่าเราจะนำเสนอในเรื่องของภาษาที่ใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องของความภูมิใจในภาษาของเรานะคะทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องที่ว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้คนเข้ามากดไลค์แฟนเพจของเราก็คือที่โดยรวมสรุปความคิดเห็นมาเนี่ยนะคะก็คือการที่สร้างสเตตัสคือสถานะให้น่าสนใจแล้วก็เรื่องของเนื้อหาข้างในที่ไม่ต้องใส่เนื้อหาไปแบบอัดแน่นก็คือทำให้แบบเข้าใจง่ายแล้วก็มีรูปภาพมีคลิปวิดีโอมีการ์ตูนอะไรนะคะสุดท้ายเป็นความคิดเห็นสำหรับพวกที่จะสร้างงานดูดก็คือเรื่องของการให้ของรางวัลก็คือจะเป็นพวกสมุดรวมคำศัพท์อาจจะทำในรูปของแบล็คเบอร์รี่หรืออะไรที่เด็กสนใจ
6: เราก็จะมารวมยอดกันในเรื่องเนื้อหาตอนนี้เรามีเนื้อหาอะไรกันบ้าง2เรื่องใช่ไหมครับคือเรื่องของการอ่านและก็การเขียนจะโยงมาเพื่อตั้งชื่อแฟนเพจกันนะครับ
7: ถ้าเกิดจะให้มีคำว่าไทยเพราะว่าน่าจะเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า
2: ว่าจะเป็นไทยไทยไทยสาม
8: ไทยไทยไทย
9: แต่หาใน Google ก็ดีนะเหมือนแบบว่ารายชื่อรายการ
8: ก็อากูก็อาจจะช่วยได้
9: ใช่ใช่ใช่
10: อกู
11: เปิดพจนานุกรมอย่าง
6: พจนานุกรมนะครับเราเริ่มใช้คำในพจนานุกรมมาแล้วนะครับ
8: ไทยจังงี้ปะล่ะ
2: ไทยจังงี้
6: ไทยจังงี้มีไทยจังงี้ครับไทยอ่ะ
9: เกียร
8: ์ไทยง่ะไทยง่ะเออไทยง่ะไทยง่ะ
7: ก็ต้องคิดไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนน่าจะกำหนดประเด็นว่าเราต้องการจะเอาชื่อที่เป็นวิบัติหรือชื่อที่ไม่วิบัตินึกออกไหม
9: ไลท์วิบัติ
8: ฮะ
9: ไลท์วิบัติ
12: ไลท
8: ์ไลท
9: ์ไลท์ไลท์ไลท์ไลท์ความคิดอะไลท์ไลท์ไลท์ร้อยไลท์ไลท์วิบัติ
12: ไลท์วิบัติ
8: ไลท์ไลท์วิบัติทุกคนขออนุญาตโหวตครับใครจะเอาใครไลท์ชื่อนี้บ้าง
13: ไลวิบัติเอา
8: ไลวิบัติไลวิบัติโอเคครับมติเป็นเอกฉันท์ครับเพราะฉะนั้นเราใช้ชื่อนี้ครับเริ่มจัดการต่อไปครับ
14: ทำเลยทำ
6: เวิร์กมาแล้วอ่ะท่านฝ่ายครีเอทีฟครับ
15: ทำเลยเดี๋ยวนี
6: ้เริ่มเลยครับ

0: ากกลุ่ม Facebook ไลฟ์วิบัตินะครับเรามารู้จักกับ Facebook ไลฟ์วิบัตินี่กันเลยนะครับ Facebook ไลฟ์วิบัตินะครับจะเป็น Facebook ที่มีเกี่ยวกับสาระทางภาษาไทยนะครับจะเป็นเรื่องของภาษาไทยในสังคมปัจจุบันที่ใช้กันแบบผิดๆหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะครับพูดว่าไลฟ์วิบัติ

0: ับ
1: พร้อมยัง5 4 3 2
2: ไลฟ์บีบาร
1: ์4
3: 5วิเอง
1: อ่ะคนนี้ที่ให้แก้ตัวถ้าเกิดแพ้ไก่ย่างแน่นอนเลยครับโอเคนะ
4: ไก
1: ่ย่างเลยนะพร้อมนะ5 4 3 2
0: ไลฟ์บีบาร
1: ์เป็นไม่ยอมแพ้
0: ค่ะคือพี่ผมอยากให้พี่เขาอัปเดตบ่อยๆลงเยอะๆจะได้มีอะไรหลากหลายค
5: ่
0: ะ
5: อยากให้มีคนมามีประชาสัมพันธ์เยอะๆให้คนมาดูกันเยอะเพราะมันเป็นที่มีประโยชน
6: ์ครับทำให้คนไทยเรานะคะได้รู้จักการใช้ภาษาไทยที่ดีแล้วก็ที่ถูกที่ไม่ใช่เด็กสมัยนี้ใช้กันก็ใช้คำภาษาวิบัติมากก็จนแบบทางสื่อทางอะไรออกมาก็แบบทำให้แบบคนไทยเขามองดูแบบภาษาไทยใช้อะไรกันก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดทำให้แบบใช้ไม่ถูกไม่ควรนะคะ
5: ดีครับจะได้ใช้ภาษาได้ถูกต้องก็ไม่ใช้เป็นภาษาวิบัติครับ
7: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเริ่มต้นใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในบรรดาคุณครูและนักเรียนของโรงเรียนและสร้างกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมรักภาษาไทยโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กำลังเป็นที่นิยมในนักเรียนจำนวนมากเพื่อสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและเป็นเครือข่ายกลุ่มรักภาษาไทยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนอื่นๆต่อไปค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอล์กเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็

เป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัส

ในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปและลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสที่การที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของบทสรุปของมันบ้างเราจะมาสรุปและอภิปรายกันดีกว่านะคะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของการผสมผสานวิธีต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามันจะมาโต้วาทีกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาดีหรือว่าเราจะสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมดีนะคะคราวนี้เดี๋ยวในหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะการผสมผสานวิธีต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะเราบอกว่า4วิธีเอาแค่4วิธีก่อนที่เมื่อกี้เราเรียนไปนะคะ4วิธีที่เราเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนถึงเมื่อเช้านี้นะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไหมอาจารย์เอาแค่ความเหมือนก่อน4วิธีที่เราเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้อาจารย์ว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะเดี๋ยววิทยากรขอนั่งตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขอผู้ช่วยเดินไมค์นิดนึงนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะอาจารย์สุดหล่อด้านหลังเสื้อสีขาวค่ะขอช่วยเดินไมค์นิดนึงนะขอบคุณค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะแต่เราอาจารย์จะไม่แบ่งกลุ่มละด้วยเวลาเราเหลือน้อยนะคะเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงว่า4วิธีที่เราเรียนไปนะคะได้แก่ classroom discussion cooperative learning problem based learning case study teaching เนี่ยนะคะมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาพูดถึงเรื่องของความเหมือนก่อนนะคะเหมือนกันตรงไหนคะ4วิธีนี้ตรงไหนเหมือนกันบ้างคะใส่เข้าไปเลยค่ะนะเหมือนกันยังไงคะ
1: ความเหมือนนะคะก็คือได้ทำงานเป็นกลุ่มอะค่ะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นนะคะ
0: เดี๋ยวนะคะเน้นการมีส่วนร่วมนะคะมองไม่เห็นเทคนิคเราไปไหนแล้วคะมันเขาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับมันก่อนทำไมไอ้นี่ค่ะไม่ไม่ใช่สีปากกาอันนี้คือเมื่อเช้ามันก็เป็นอย่างนี้

0: ไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็นสีดำก็ได้เพราะว่าเมื่อเช้าไอ้นี่มันก็ไม่ชัดเนี่ยเห็นอันเน้นอ่ะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะเน้นการมีส่วนร่วมใช่ไหมคะการมีส่วนร่วมแล้วอะไรอีกคะ
1: การทำงานเป็นกลุ่ม
0: ทำงานเป็นกลุ่มอะไรอีกคะ
1: แล้วก็การสืบค้นข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่งอะค่ะ
0: สืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกคะมีไหมคะมีใครอยากจะเสริมเติมแต่งจากเพื่อนมีไหมคะการที่เด็กสืบค้นข้อมูลเนี่ยสิ่งที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลคืออะไรคะคือความรู้ที่เด็กไม่ใช่ความรู้ธรรมดาด้วยนะคะเป็นความรู้ที่เด็กหาด้วยตัวเองใช่ไหมคะความรู้ที่เด็กหาด้วยตัวเองนั่นก็คือนำมาซึ่งความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของข้อมูลนั่นเองนะคะเป็นเจ้าของข้อมูลเจ้าของความรู้นะคะมีอะไรอีกไหมคะ
2: ได้ใช้กระบวนทักษะการคิดค่ะ
0: ได้ใช้ทักษะต่างๆใช่ไหมคะทักษะการคิดหรือว่าขอเขียนเป็นทักษะในศตวรรษที่21เลยนะคะมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรไหมคะ
3: นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะ
0: ลงมือปฏิบัติจริงลงมือปฏิบัติจริงเน้นการปฏิบัติด้วยว่าง่ายๆคือถ้าอ่านลายมืออาจารย์ไม่ออกถามได้นะคะเป็นคนที่ลายมือแย่มากส่วนมากก็เลยจะพิมพ์เอานะมีอะไรอีกไหมคะแต่คือลองอ่านดูนะคะคุ้นๆไหมคะสิ่งที่อยู่ที่เป็นความเหมือนของทักษะของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้ง4วิธีเนี่ยมันคุ้นๆเหมือนความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เลยถูกไหมคะมันก็คือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะจัดการเรียนรู้รูปแบบใดก็ตามนะคะถ้าเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มันก็จะสะท้อนกลับไปที่คุณลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นั่นเองนะคะก็คือได้แก่เป็นไงบ้างคะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่อันนี้ขอเพิ่มไปนิดนึงนะคะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสิ่งที่มันสัมพันธ์กับชีวิตจริงด้วยเพิ่มลงไปอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็แน่นอนเป็นในเรื่องของเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงใช่ไหมคะเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะคะสิ่งที่ได้คือองค์ความรู้ที่เด็กสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะแล้วความแตกต่างล่ะคะความแตกต่างอันแรกค่ะ classroom discussion ตอนนี้เราทำ classroom discussion กันอยู่ไหมคะอาจารย์ถามหน่อยตอนนี้เราทำ classroom discussion กันอยู่ไหมคะทำยังไงอะคะไม่ได้ให้คุยกันนะคะทำยังไงคะซักถามแล้วเป็น classroom discussion ระหว่างใครกับใครคะผู้สอนกับผู้เรียนหรือว่าอย่างที่เราเรียกว่า whole class discussion นั่นเองหรือว่าการอภิปรายทั้งชั้นเรียนถูกไหมคะแล้วกำลังทำการอภิปรายทั้งชั้นเรียนกันอยู่กลับมาที่ความแตกต่าง classroom discussion ลักษณะพิเศษของมันคืออะไรคะอะไรนะคะอาจารย์บอกว่าเป็นขอไม่นะคะไม่ได้ค่ะใครพูดเราต้องให้ไมค์เสมอ
4: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละบุคคลหรือเปล่าคะ
0: เน้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ไหมคะแต่ละตัวเนี่ยทุกคนก็บอกแต่บางอันก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่การเน้นอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ classroom discussion เนี่ยจะเน้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือว่าผู้สอนกับผู้เรียนนั่นเองนะคะถัดไปล่ะคะ cooperative learning อันนี้ลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะร่วมมือแบบไหนคะเพื่อนบอกว่าร่วมมือเป็นการร่วมมือแบบไหนคะถ้าเป็น cooperative learning เนี่ยมีคนพูดอยู่ค่ะแต่ไม่มีไมค์
5: เหมือนแกล้ง
0: ห้องกว้างเชิญค่ะ
6: ค่ะการสอนแบบการเรียนกับแบบการร่วมมือใช่ไหมคะจะเป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนไงค่ะต่างคนต่างทำหน้าที่แล้วก็เอามารวมกัน
0: ค่ะเยี่ยมมากนะคะก็คือลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็เป็นการอย่างที่เพื่อนพูดไปแล้วใช่ไหมคะเป็นการสอนแบบที่ทุกคนมีหน้าที่ทำที่มีหน้าที่ที่ต้องกระทำที่ชัดเจนนะคะเกิดการร่วมมือการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นะคะเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ของหน่วยนั้นของยูนิตนั้นนะคะถัดไปค่ะ problem based learning ค่ะการจัดการเรียนรู้แบบที่มีปัญหาเป็นฐานproblem based learning คุณลักษณะเด่นลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะ problem based อ่ะมีทางนี้พูดค่ะทางนี้จากด้านหลังวิ่งมาหน่อยนะคะ problem based ค่ะ
7: ค่ะก็มีการวิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหานะคะโดยใช้เหตุผลถกเถียงกันค่ะ
0: ถกเถียงเขาเรียกว่าอภิปรายกันใช่ไหมคะโอเคค่ะเยี่ยมค่ะก็คือแน่นอนค่ะลักษณะเด่นของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานคือ1ต้องมีปัญหาใช่มั้ยคะต้องมีปัญหานี้จะต้องเป็นไงคะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนใช่ไหมคะเป็นปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงแล้วก็ต้องอย่างที่เพื่อนพูดคืออะไรคะมีการวิเคราะห์แก้ปัญหานะคะทำไมคำว่าวิเคราะห์แก้ปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบนี้เราเน้นที่อะไรคะอย่าลืมกระบวนการเน้นที่ process ใช่ไหมคะไม่ได้เน้นที่คำตอบนะคะอันสุดท้ายค่ะ case study teaching เพิ่งสอนไปเมื่อเช้าเอง case study teaching เป็นยังไงคะมีคนพูดอีกแล้วค่ะเป็นกรณีศึกษาลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะก็คือไอ้กรณีศึกษานี่แหละมีคนอาจารย์ที่ใส่หน้ากากค่ะ
8: เป็นเรื่องที่มีความสนใจในปัจจุบันนะคะ
0: กรณีศึกษาเราบอกว่าสิ่งที่สำคัญของการเรียนรู้แบบนี้ก็คือตัวกรณีศึกษานั่นเองจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นในปัจจุบันในอาจจะเป็นประเด็นที่อยู่ในชีวิตจริงอาจจะไม่ปัจจุบันแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของคนมีความท้าทายนะคะไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนแต่ว่าน่าสนใจเอามาถกกันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสรุปนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะคราวนี้นะคะกิจกรรมถัดไปนั้นนะคะอาจารย์จะให้ทุกท่านนะคะลองพูดคุยกันหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเคยไหมคะเคยถามใครไหมคะทำไมไม่สอนแบบ active learning ทำไมไม่สอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมคำตอบหลักๆคำตอบแรกคือไม่มีเวลาเพราะว่าต้องสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดถูกไหมคะซึ่งก็อาจจะเป็นจริงนะคะแต่คราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำอย่างนี้ค่ะจะให้แต่ละกลุ่มนะคะแบ่งเป็น2ฝาก1กลุ่มนะคะ1กลุ่มใน1กลุ่มนะคะใน1กลุ่มเราจะแบ่งเป็น2ทีมถ้ากลุ่มไหนมีเลขคี่เราอาจจะให้อีกท่านนึงเป็นกรรมการหรือว่าอาจจะให้อยู่ทีมไหนทีมนึงก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ตกลงกันนะคะแต่กลุ่มหนึ่งเราจะแบ่งเป็น2ทีมเราจะโต้วาทีกันนะคะเราจะโต้วาทีกันโดยทีมหนึ่งจะต้องบอกว่ายืนหยัดว่าเราควรจะสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาอีกทีมหนึ่งจะต้องยืนหยัดว่าเราควรจะจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โอเคไหมคะสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งเราจะบอกว่าเราจะสอนให้ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มหนึ่งเราจะบอกว่าจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะคะให้เวลาเตรียมข้อมูลในการโต้วาทีนะคะให้เวลาเตรียมข้อมูลในการโต้วาที10นาทีหลังจากนั้นเราจะทำการโต้วาทีอีก10นาทีโอเคไหมคะโอเคไหมคะถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ทำเหมือนกลุ่มด้านหลังได้เลยคือเริ่มเป่าวิ่งฉุบแล้วตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะอยู่ทีมไหนนะคะเราก็จะเป่ายิงฉุบกันนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะอาจารย์จะเริ่มจับเวลา10นาทีแรกสำหรับการเตรียมข้อมูลในการโต้วาทีทราบใช่ไหมคะการโต้วาทีทำยังไงคะเดี๋ยวใครมารีวิวเรื่องการโต้วาทีหน่อยสิคะเคยดูการโต้วาทีไหมคะเคยดูไหมคะอาจารย์จะเป็น time keeper เป็นคนจับเวลาให้นะคะการโต้วาทีก็จะเป็นเหมือนกับว่า แต่ละคนใช่ไหมคะถ้าใครกลุ่มไหนมีคนเยอะเนี่ยแต่ละคนก็จะพูดได้เวลาน้อยหน่อยถ้ากลุ่มไหนมีคนน้อยแต่ละคนก็จะพูดได้เวลามากหน่อยต้องจัดสรรเวลากันเองด้วยนะคะโอเคค่ะเริ่มจับเวลาในการเตรียมข้อมูลเราต้องเตรียมข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลเราต้องปึกนะคะต้องอ้างแม่น้ำทั้ง5มาให้ได้ว่าเอ้ยทำไมเราจึงควรจะสอนให้ครอบคลุมเอ้ยทำไมเราควรจะสอนให้มีส่วนร่วมนะคะใช่ใช่แล้วแต่ว่าใครจะเปิดแต่อันนี้ยังไม่ให้โตนะคะยังไม่ได้เริ่มโตนะคะให้เตรียมข้อมูลก่อนใช่ต้องเตรียมข้อมูลก่อนฮะโตบนโต๊ะนี่แหละค่ะต่างคนต่างโตเพราะว่าคนเราเยอะกับการดำรงชีวิตของเขาในอนาคตเรางัดมาเลยค่ะแม่น้ำทั้ง508เรางัดมาสู้เขาแต่ว่าเดี๋ยวต้องเตรียมจะให้เวลา20นาทีตอนนี้แต่ละกลุ่มน่าจะเริ่มแบ่งกันได้แล้วนะคะว่าแต่ละคนจะพูดกี่นาทีนะคะแล้วก็คนไหนจะเป็นคนจับเวลาระหว่างแต่ละคนพูดคนจับเวลาต้องโต้วาทีด้วยนะคะหมดเวลาเตรียมเดี๋ยวจะต่อไปนี้จะเป็นการเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นการโต้วาทีนะคะเดี๋ยวพร้อมคนแรกนะคะเราจะทำการโต้เดี๋ยวนะคะฟังก่อนนะคะโอ้พร้อมกันมากเลยเนี่ยโอ้นักเรียนมองหน้าขาวของอาจารย์ทุกคนค่ะมองหน้าขาวอาจารย์ก่อนมองหน้าขาวอาจารย์ก่อนโอเคมองหน้าขาวอาจารย์ยังนักเรียนมองหน้าขาวอาจารย์ทุกกลุ่มค่ะนักเรียนอย่าเพิ่งซ้อมนักเรียนซ้อมกันใหญ่เลยเดี๋ยวโต้วาทีไปเนี่ยไม่เชิงว่าโต้อย่างเดียวนะในกลุ่มจะต้องเก็บข้อมูลไว้ด้วยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราหลังโต้วาทีเสร็จเราจะต้องมีการมาสรุปกันนะคะว่าในกลุ่มเราคิดว่าเป็นยังไงนะคะโอเคนะเริ่มเลยค่ะ20นาทีจับเวลาค่ะ

0: ทดสอบเห็นปะ
1: ทดสอบ
0: ได้ยินปะกล้องวิดีโ
1: อ yes
0: ทดสอบไม่ดังลำโพงทดสอบ
1: อันนี
0: ้ทดสอบทดสอบ
2: อากลุ่มโอเคค่ะเสร็จไหมคะเสร็จไหมคะจบแล้วนะคะจบแล้วนะคะได้ข้อสรุปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจกกระดาษฟลิปชาร์ตให้นะคะกลุ่มละแผ่นนะคะกลุ่มแผ่นนะคะให้เวลาในการสรุปนะคะสิ่งที่เดี๋ยวให้แจกให้วิทยากรผู้ช่วยช่วยกันแจกก่อนนะคะได้กระดาษฟลิปชาร์ตปุ๊บลงมือทำปั๊บโอเคนะคะสำหรับกลุ่มที่รู้อยู่แล้วทำอะไรนะคะทำได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงไม่มีใครฟังอาจารย์เลยสนใจงานดีมากเลยนะโอเคสรุปนะคะสรุปสิ่งที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันนะคะอย่าลืมสรุปสิ่งที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันนะคะว่าการสอนให้ครอบคลุมหรือพูดง่ายๆคือการสอนตามตัวชี้วัดให้มันครบตัวชี้วัดเนี่ยกับการสอนแบบมีส่วนร่วมนะคะสิ่งที่เราได้จากการพูดคุยคืออะไรบางกลุ่มจบลงด้วยการจูบแก้มหอมกันเราทีมเดียวกันแล้วเรารักสามัคคีบางกลุ่มจบลงด้วยการกวดน้ำคว่ำขันกันอะไรอย่างเงี้ยคะก็สรุปมาโอเคไหมคะสรุปมาจะเขียนเป็นแผนภาพเขียนเป็นสรุปเป็นข้อความอะไรยังไงก็ได้นะคะไม่มีใครสนใจใจเลยเอาลงมือทำ
1: Yes. Yes.
2: หมดเวลาค่ะเดี๋ยวเราจะทำการแจกนะคะสกอตเทปนะคะเราจะทำการแจกเทปใสนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะให้แปะฟลิปชาร์ตของเราบนเสานะคะมันจะมีเสาทั้งหมด8เสาเรามี9กลุ่มนะคะเราอันนี้ให้ตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกให้แปะเสานี้นะคะเฉพาะเสานี้ให้แปะโปสเตอร์ให้แปะฟลิปชาร์ต2แผ่นเสาอื่นนะคะแปะเสาละแผ่นเอาแปะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแจกเทปใส่ให้นะคะเอามาตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวทางผู้ช่วยวิทยากรจะช่วยแปะให้นะคะเสร็จแล้วบอกเราเลยค่ะเสร็จไหมคะเสร็จก่อนได้เลือกเสาก่อนนะคะเสร็จก่อนได้เลือกเสาก่อนนะคะจะเอาเสาไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วเดินออกมาถือฟลิปชาร์ตเดินออกมาด้านหน้าเลยนะคะ

หมดเวลาแล้วนะคะปลามาหมดทั้งมหาสมุทรแล้วนะคะต้นมงต้นไม้ดอกมงดอกไม้มาหมดทั้งป่าแล้วนะคะหมดเวลามาแล้วนะคะไม่ต้องตกแต่งแล้วนะคะเอาแปะเลยค่ะเสร็จแล้วไปข้างหน้าเลยค่ะเจ้าหน้าที่เรานะคะผู้ช่วยวิทยากรเราพร้อมแล้วนะคะที่จะเอาผลงานของท่านขึ้นไปไว้บนเสานะคะไม่เป็นไรค่ะต้นนู้นค่ะต้นนู้นนะคะบางคนไปจับจองเสาไว้ก่อนแล้วนะคะผู้ช่วยวิทยากรอาจจะต้องดูด้วยนะคะว่าเขาจับจองเสากันไว้นะคะอันนี้ให้กลุ่มนู้นด้วยกลุ่มข้างหลังนู้นนะน้องๆอาจารย์คะทางนู้นค่ะกลุ่มนู้นน้องๆหมดเวลาแล้วนะคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จต้องเร่งมือนะคะหมดเวลาแล้วนะคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยมาสเตอร์พีซทำกัน20คนพอแล้วค่ะอันนี้มาครบโรงเรียนแล้วนะคะแปะเลยค่ะแปะ
าจารย์คะสำหรับกลุ่มที่แปะแล้วนะคะอย่ามัวแต่ถ่ายรูปนะคะเดินไปดูของเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนเขาเขียนว่าอะไรกันนะคะเหมือนเราไหมเนาะเราจะเหมือนเราเดินชมในแกลเลอรี่อะค่ะอาจารย์คะเหมือนเราอยู่ในแกลเลอรี่แห่งหนึ่งนะคะเป็นแกลเลอรี่ที่มีผลงานมาสเตอร์พีซผลงานศิลปะอันน่าชื่นชมมากมายนะคะอาจารย์จะให้เวลาเดินดู5นาทีค่ะอาจารย์เดินดูผลงานเพื่อนเลยนะคะอย่ามัวแต่ถ่ายรูปชื่นชมผลงานของกลุ่มตัวเองนะคะอย่ามัวแต่ชื่นชมผลงานกลุ่มตัวเองนะคะให้ดูกลุ่มอื่นค่ะไม่ได้ชื่นชมผลงานกลุ่มตัวเองนะคะอาจารย์เปิดเวลาให้ดูผลงานกลุ่มอื่นด้วยนะคะไม่ใช่เดินหายเดินดูใครเสร็จแล้วนั่งที่เลยนะคะใครเดินดูเสร็จแล้วกลับมานั่งประจำที่เลยนะคะอาจารย์จะได้รู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะมาสรุปกันอ่ะพร้อมยังคะพร้อมยังคะจะได้ไปทานข้าวแล้วพร้อมยังคะนั่งประจำที่เลยขอบคุณค่ะสนุกสนานมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะขออาสาสมัคร1คนขออาสาสมัคร1คนช่วยสรุปสิ่งที่ได้นะคะจากการโต้วาทีของกลุ่มเราค่ะหรือว่าจากการเดินดูกลุ่มอื่นๆว่าเหมือนเรามั้ยอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะขออาสาสมัคร1คนค่ะช่วยสรุปให้อาจารย์นิดนึงมีใครอาสาสรุปมีมั้ยคะยังคะมีใครอาสา

0: ษาสรุปให้อาจารย์มีไหมคะเนี่ยไม่ได้ชี้ตัวเองนะชี้เพื่อนบอกให้เพื่อนฉันสิสนใจจะสรุปไหมคะกลุ่มนี้เนี่ยกำลังสรุปอยู่เลยนะคะนี่ค่ะอาจารย์จะสรุปให้อาจารย์ไหมคะกับกิจกรรมเมื่อตะกี้สิ่งที่ได้คนอื่นบ้างก็ได้เอางี้อาจารย์จะถามช่วยกันตอบจากการโต้วาทีกันนะคะทุกท่านคิดว่าเราควรจะสอนแบบสอนให้ครอบคลุมหรือสอนแบบมีส่วนร่วมดีคะทีนี้ตอบกันใหญ่เลยนะต้องทั้งสองอย่างคำว่าทั้งสองอย่างเพราะอะไรเราสอนแบบมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตัวชี้วัดได้ไหมคะมั่นใจโอ้ยเยี่ยมมากเราสอนแบบครอบคลุมเนื้อหาตามตัวชี้วัดโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ active learning ได้ไหมคะมั่นใจมาโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างอีกต่อไปนะคะเวลาบอกว่าทำไมไม่สอนแบบ active learning เราบอกว่าเพราะต้องสอนเพราะเนื้อหาเยอะใช่ข้ออ้างอีกต่อไปไหมคะไม่ใช่แล้วนะคะก็ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะผลงานที่ออกมานะคะก็เยี่ยมยอดมากนะคะก็เซสชั่นในเรื่องของ active learning นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อาจารย์ก็ยังอยู่กับทุกท่านต่อไปนะคะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เลยนะขณะนี้เลยนะคะร่วมมือเป็นอย่างดี active แม้กระทั่งตอนนี้ยัง active เลยนะactive มากๆเลยไม่มีจะพลอยหลับแม้เมื่อวานเราบอกอากาศก็ร้อนใช่ไหมคะเราก็ปั้นดินน้ำมันบ้างทำวิดีโอคลิปบ้างนะคะไม่มีจะพลอยหลับเลยส่วนวันนี้ไม่ต้องพูดถึงอากาศเย็นสบายแล้วก็แฮปปี้แอคทีฟสุดๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะก็คงจะได้เจอกิจกรรมสนุกๆ กับวิทยากรท่านอื่นต่อไปค่ะขอบคุณค่ะทานข้าวเลยค่ะ
1: วันครึ่งที่ผ่านมาเราเรียนเรื่อง active learning เนี่ยทุกเกือบทุกกิจกรรมมันจะเป็นลักษณะของการทำงานกลุ่มถูกไหมคะในการจัดห้องเรียนของเราบางครั้งกิจกรรมเนี่ยถ้าหากว่ากิจกรรมนั้นน่ะเราอยากให้เด็กทำเป็นกลุ่มสิ่งที่อยากให้อาจารย์ต่อไปนี้คำนึงถึงก็คือดูว่ากิจกรรมกลุ่มของเราน่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม3คน4คนหรือกิจกรรมคู่ก็ดีนะคะเราได้ใช้กระบวนการที่เป็น active learning เข้ามาไหมเช่นนักเรียนในการจัดกลุ่มเนี่ยดิฉันมักจะเจอคำถามจากคุณครูว่าเราควรจะจัดกลุ่มละกี่คนดีก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมนั้นๆที่อาจารย์ออกแบบนะคะมันจะมีภาระงานหรือบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนเนี่ยจะมีส่วนร่วมช่วยกันทำได้มากน้อยแค่ไหนบางกิจกรรมเป็นคู่กำลังดีเพราะว่าหน้าที่ไม่ได้มีเยอะบางกิจกรรมต้อง3คนบางกิจกรรมต้อง4 5แต่ถ้ายิ่งกลุ่มจำนวนสมาชิกในกลุ่มมากเท่าไหร่ติต่างเช่นสมมุติตอนนี้กลุ่มนึงอาจจะนั่ง10คน11คน8คน6คนแต่ถ้าหากว่ากิจกรรมที่ครูออกแบบมานะคะมันไม่ได้มีภาระหน้าที่หรืองานไม่ได้ใหญ่พอเนี่ยจะมีสมาชิกบางคนในกลุ่มที่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วจะนั่งเฉยๆการเรียนแบบไม่แอคทีฟจะเกิดขึ้นแอคทีฟเลิร์นนิ่งจึงหมายถึงว่าผู้เรียนทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการทำงานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แต่ถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นงานเดี่ยวล่ะเช่นบางวิชาเนี่ยเราไม่ได้ให้เด็กนั่งเป็นกลุ่มถูกไหมคะให้เด็กนั่งแบบคลาสรูมอะเรียงหน้ากระดานมีครูกับนักเรียนยังไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มเลยแค่ถามตอบอาจารย์ทำให้เป็น active learning ได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมเพราะมาก active learning อย่างกิจกรรมแรกเรื่องการอภิปรายน่ะคือเด็กอภิปรายกันเองหรือเด็กกับนักครูกับเด็กผู้เรียนกับผู้สอนอภิปรายร่วมกันถูกไหมคะจะทำยังไงให้การอภิปรายหรือการเรียนระหว่างครูกับเด็กในกรณีที่ไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มแต่เป็นการ

การสอนแบบทั่วๆไปอย่างเงี้ยเรียนแบบนั่งเรียงหน้ากระดานแบบคลาสรูมเนี่ยแล้วให้ผู้เรียนส่วนใหญ่หรือทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้โต้ตอบกับครูครูอาจจะไม่ได้เวลาเราคิดคำถามอภิปรายหรือชวนคุยเนี่ยอาจจะต้องมีสักรายการคำถามจำนวนหนึ่งแล้วครูเนี่ยค่ะกระจายโอกาสให้เด็กแต่ละคนเนี่ยเขาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือบางครั้งใช้เทคนิคอื่นๆในการทำ active learning ก็ได้เช่นจำได้ไหม exit ticket ทุกคนมีโอกาสที่จะเขียนสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองอยากจะถาม exit ticket อาจจะใช้ตอนเดินออกจากห้องแต่คุณครูอาจจะดัดแปลงเช่นให้แต่ละคนเขียนคำถามแล้วส่งมาหรือทำอะไรก็ได้ให้ทุกคนนะคะเขามีส่วนนะคะเทคนิคนี้เรียกอะไรรู้ไหมที่อาจารย์แปะตรงข้างฝาเนี่ยเรียกข้างฝานะเกียรตินะเกียรติเนาะตรงเสาเนี่ยค่ะ เทคนิคนี้เรียกว่า gallery walk เหมือนเราชมงานศิลปะแต่ละคนเนี่ยเมื่อรวมพลังสมองกันคิดเสร็จแล้วปุ๊บเอาชิ้นงานตัวเองนะคะไปติดไว้ติดเสร็จถ้าจำได้วิทยากรบอกว่าอย่าถ่ายรูปชื่นชมแก่งานตัวเองเท่านั้นต้องไปชื่นชมงานคนอื่นเขาด้วยก็คือชม gallery walk ถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีกพอดีไม่มีเวลาไงจะให้ดีกว่านั้นอีกคุณครูเนี่ยควรจะให้เด็กมีกระดาษอย่างน้อยคนละสีอะค่ะสองสีอะนะคะที่ไม่เหมือนกันสีหนึ่งเขียนคำชมเขียนคำชมติดไว้อีกสีหนึ่งคำแนะนำแบบกัลยาณมิตรแบบว่าทุกคนต้องคิดหนึ่งคำชมและหนึ่งข้อเสนอแนะที่อยากให้งานของเพื่อนน่ะดีกว่าเดิมหรือสมบูรณ์กว่าเดิมอันนี้เป็นการฝึกการอ่านแล้ววิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่ตัวเองอ่านเนี่ยตรงไหนที่น่าชื่นชมตรงไหนที่ยังเติมเต็มได้อีกตรงนี้เหมาะกับเด็กโตมัธยมต้นขึ้นไปนะคะฝึกถ้าเป็นเด็กประถมใช้แกลเลอรี่วอล์กอาจจะแจกสติกเกอร์ถ้าไม่สติกเกอร์ก็คือคุณครูตัดกระดาษนะคะเป็นรูปแล้วก็ให้เขาเดินดูแล้วดูว่าเขาชอบอันไหนมากที่สุดให้เอาหัวใจไปติดเอาไว้ที่แกลเลอรี่ที่เขาชอบแล้วมาคุยกันว่าทำไมชิ้นงานของเพื่อนเรากลุ่มนี้ได้หัวใจจากเพื่อนมากที่สุดเขามีข้อดียังไงอันนี้สำหรับเด็กเล็กเด็กประถมแต่ใช้เทคนิคเดียวกันเลยเรียกว่าแกลเลอรี่วอล์กแต่ถ้าแค่ติดแล้วเดินชมอะค่ะเราจะประเมินไม่ได้หรอกว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือเราจะฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กคือเราอยากจะฝึกการคิดต่ออะค่ะไม่ใช่แค่ทำงานของตัวเองแล้วเดินชมเพื่อนก็เดินแป๊ดแป๊ดแป๊ดดูของเราสวยกว่าตั้งเยอะของเรานุ่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไงเนี่ยคือดิฉันก็เป็นเวลาเรียนกับวิทยากรหรือโปรเฟสเซอร์อะเห็นสวยเลยแต่พอครูเริ่มบอกว่าต้องหนึ่งคำชมกับหนึ่งข้อแนะนำคราวนี้มันต้องจดจ่อไงเพราะเราต้องหาคำชมดียังไงวะอะไรเงี้ยคะมันถูกบังคับโดยหน้าที่ไงคะโดยหน้าที่ที่ครูกำหนดอันนี้ก็หนึ่งเทคนิคดังนั้นคุณครูอะค่ะต้องดูว่าเทคนิคการสอนอะไรจะมาใช้กับแผนของเราตอนแผนของเราเรื่องหนึ่งๆอะเพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่หรือทุกคนถ้าเป็นไปได้ไม่นั่งนิ่งๆไม่แค่นั่งฟังหรือทำตามที่เพื่อนบอกหรือทำตามที่ครูบอกเชื่อเถอะว่า 5% ในห้องเรียนมันจะมีอ่ะที่ไม่อยากจะทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กแบบว่าขนาดเอาไม้สะกิดยังไม่อยากจะทำอะไรเลยอ่ะกระทุ้งตื่นยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะมีอ่ะอันนี้อยู่ที่ลีลาการสอนจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะเป็นวิชาชีพขั้นสูงไงเพราะมันไม่ใช่มีวิชาความรู้อย่างเดียวต้องมีศิลปะด้วยอะทำยังไงให้มันกลมกล่อมแล้วก็น่าติดตามนะคะบ่ายเนี้ยเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยนะคะเป็นแนวทางแล้วกันเนาะเป็นช่องทางหรือให้คุณครูได้ทราบว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยี
พื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิด active learning ได้นะคะก็คือนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในห้องส่งห้องออกอากาศหรือห้องปลายทางอ่ะเขาเกิดการเรียนรู้ไปกับเราได้แบบลงมือปฏิบัติหรือคิดร่วมกันรวมถึงหลายๆอย่างที่เราเตรียมมาให้ไม่หลายเยอะเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันมีเวลาน้อยอย่างคาหูดก็ดีห้องเราใช้ Google Form เป็นไหมคะใช้ Google เป็นเวลาหาข้อมูลใช่ไหมใช้ Google Form เป็นไหมคะเป็นบางท่านเป็นส่วนใหญ่เป็นไหมคะไม่เป็นเนาะเพราะวันนี้จะได้สาธิตให้ดูอย่างละเอียด Google Form มีประโยชน์ทำยังไงทำอะไรก็คือออกข้อสอบใช้ทำข้อสอบคือแต่ก่อนข้อสอบเลือกตอบหรือช้อยก็ดีหรือเติมคำอย่างง่ายสั้นๆเนี่ยค่ะอาจารย์จะปริ้นลงกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็สอบเด็กเสร็จแล้วอาจารย์ก็ต้องเอามานั่งตรวจใช่ไหมตรวจแล้วก็กรอกคะแนนหรือบางทีก็ต้องเอาทูบมาเจาะรูใช่ไหมแล้วก็ข้องอันนี้ Google Form ช่วยอาจารย์ได้ตรงที่ว่าใช้ Google Form อันเนี้ยแล้วก็พร้อมเฉลยอยู่ในนั้นนะเนาะพออาจารย์ให้เด็กทำปึ้งส่งไปลิงก์หรือ QR Code ก็ดีเด็กเข้าไปทำที่ไหนก็ได้อะด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้มือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้เด็กทำทุกครบทุกข้อส่งกลับมาปึ๊บ Google Form ตรวจให้อาจารย์เลยแต่ไม่ต้องตรวจแถมรวมคะแนนให้อาจารย์ด้วยอาจารย์แค่เอาคะแนนคือมันออกมาเป็นรูปแบบตารางแล้วอะค่ะอาจารย์ก็แค่เก็บคะแนนไปเรื่อยๆชีวิตดีๆง่ายขึ้นตั้งเยอะไม่ต้องมานั่งตรวจเอง Google Form ยังเอาไปทำใช้อย่างอื่นได้อีกเช่น Survey อาจารย์อยากจะใช้วิธีสร้าง Google Form แล้วอาจารย์ก็ถ้ารู้วิธีใช้แล้วเนี่ยมันดัดแปลงเป็นเครื่องมือที่เราอยากจะสอบถามอาจารย์อาจจะทำเซอร์เวย์หรือแบบฝึกหัดง่ายๆแล้วก็ส่งไปให้เด็กปลายทางอะค่ะพอเขาทำแล้วเขาส่งกลับมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะได้ข้อมูลกลับมาไม่ต้องมาประมวลเองอะเพราะมันเชื่อมกับตัวเขาเรียกว่าคล้ายๆ Excel อะมันทำให้อาจารย์หมดแม้แต่กราฟทำเป็นกราฟทำเป็นอะไรได้หมดเลยนะคะอีกตัวคือ Kahoot ก็อาจารย์ลองเล่นแล้วเนาะ Kahoot วันนี้จะมาสอนทำ Kahoot นะคะมันมีข้อดีข้อจำกัดต่างกัน Google Form มันจะดูอาจจะเหมาะกับเด็กโตเพราะว่ามันดูไม่ค่อยมีลูกเล่นไม่มีเสียงตึ้งตังตึ้งตังไม่ได้แบบว่าเราอารมณ์อะไรเท่าไหร่ดูเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ย Kahoot อาจจะเหมาะกับเด็กเล็กหรือเด็กโตก็อาจจะชอบก็ได้ Kahoot จะเหมาะกับการสอนในห้องเรียนประเมินในห้องเรียนประเมินเร็วๆอะค่ะในห้องเรียน Google Form อะสามารถใช้เป็นข้อสอบได้ทำเพื่อสอบประเมินมิดเทอมไฟนอลหรือสอบท้ายบทท้ายหน่วยอะไรเงี้ยได้การนำไปใช้อะมันจะต่างสถานะต่างกรรมต่างเวลากัน Kahoot น่าจะเหมาะกับกิจกรรมในห้องเรียนอยากจะประเมินเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะนอกนั้นที่อาจารย์ดร.เปานะคะจะพาท่านฝึกก็คือแอปต่างๆที่มันมากับมือถืออ่ะเราซื้อมือถือมาเครื่องละหมื่นอัพอ่ะแต่เราใช้แอปมันอ่ะแค่ 3,000 บาทคือโทรเข้าโทรออกแล้วก็ LINE แล้วก็ YouTube เอาไว้ดูละคร Google เอาไว้เสิร์ชข้อมูลและอ่านข่าวแค่นั้นน่ะเครื่องคิดเลขบ้างเล็กน้อยถูกไหมคะส่วนใหญ่ใช้แอปอะไรอะมากับมือถืออะเข็มทิศใช่ไหมคะมีรู้ไหมว่าในมือถือมันมีเข็มทิศโอเค Google Map เนี่ยใช้ตอนไหนคะอาจารย์ตอนไปเที่ยวรู้ไหม Google Map เนี่ยเอามาใช้สอนในภูมิศาสตร์เอามาใช้สอนในคณิตศาสตร์ได้เดี๋ยววันนี้ได้ทำมีแอปฟรีๆที่มันมากับมือถืออะมาโดยคือถ้าเราไม่เอาแอปนี้เขาก็ไม่ลดราคามือถือเราอะราคาเท่าเดิมอ่ะเดี๋ยวมาหัดใช้กันว่าเอามาใช้สอนยังไงได้บ้างหรือเอามาใช้ในชีวิตการทำงานแบบนัดหมายนักเรียนอย่างเงี้ยทำยังไงอาจารย์ใช้ไลน์ใช่ไหมวันนี้ไม่แน่ใจอาจารย์เปาจะมีไลน์สอนไลน์ด้วยไหม
โอเคแต่เราไม่มีกรุ๊ปไลน์เนาะแต่เราแนะนำได้รู้ไหมว่าในไลน์เนี่ยทำโพลได้ยังไม่รู้ใช่ไหมรู้ไหมในไลฟ์มีไลฟ์รู้หรือไม่รู้คะรู้ทำโพลได้รู้ไหมว่าในไลน์เนี่ยสามารถแบบกำหนด

นี้จะได้ทราบกันถ้านอกเหนือจากแอปที่อาจารย์เปามาเนาะใน LINE เพราะส่วนใหญ่อาจารย์ใช้ LINE ถูกไหมคะนักเรียนของอาจารย์ก็น่าจะมี LINE Facebook เราใช้มาตลอดแล้วอาจารย์ได้ลองทำโพลหมายถึงว่าเลือกโพลใน Facebook ถูกไหมคะอาจารย์ทราบแล้วใช่ไหม Facebook ทำโพลได้เวลาอาจารย์เป็นเจ้าของ Facebook เองอ่ะเป็นแอดมินอ่ะมันจะมีไอคอนที่เขียนว่าโพลอ่ะ POLL อ่ะทุกครั้งมันเราจะมีแต่ใส่ตัวอะไรคะข้อความหรือรูปเคยดูข้างๆมั้ยมันจะมีคำว่าโพลอยู่ด้วยอาจารย์เป่าขึ้นได้มั้ยจ๊ะ เนี่ยเห็นมั้ยคะที่ถ้าเป็นชื่อของอาจารย์เปาเองอะเมื่อกี้อาจารย์เข้ายังไงนะกลับไปใหม่สิคะคือจอมันไม่ค่อยชัดเนาะอาจารย์เข้า PD ของที่นี่ทุกคนทำโพลได้ถูกไหมคะโอเคอาจารย์เข้า PD วังไกลกังวลน่ะอาจารย์จะเห็นตรงที่เขียนว่าโฟโต้วิดีโอตรงข้างล่างชื่อตัวเองอะเห็นไหมคะแล้วมันจะมีคำว่าโพลอยู่ตามลูกศรหน้าจอเลยอะเห็นไหมคะนั่นแหละลองกดเข้าไปสิมันก็จะเขียนว่าเราอยากจะตั้งโพลเกี่ยวกับอะไรไงเขียนหัวข้อพรุ่งนี้เราจะใส่เสื้อสีอะไรดีอะไรเงี้ยสมมติแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกก็คือให้แอดออปชันอะแอดชอยอะสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยสมมติเราพิมพ์จนครบแล้วเรากดโพสต์เข้าไปมันก็จะไปขึ้นโพลอยู่ใน Facebook แล้วเพื่อนเราสมาชิกที่อยู่ในนั้นน่ะเขาก็จะเลือกเราก็จะรู้ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะที่อยู่ในห้องเนี้ยเขาอยากได้ช้อยไหนกันแน่อันนี้ก็คือสร้างโพลจาก Facebook นะคะเราก็เอามาประยุกต์ดัดแปลงให้เหมาะกับการเรียนการสอนอาจารย์จะเห็นได้ว่าห้องวังไกลกังวลเนี่ยเราตั้งเป็นกลุ่มปิดนะคนอื่นมาขอรีเควสเป็นเข้ามาเป็นเพื่อนเนี่ยแอดมินคืออย่างอาจารย์รณชัยกับอาจารย์ดร.เทพกัญญาไม่ให้เข้าไงถ้าไม่ใช่ครูวังไกลกังวลไม่ให้เข้าเราจะเห็นกันแค่นี้แหละแล้วก็ส่งงานอะไรมันก็จะอยู่กันในกลุ่มของเราเนี่ยดังนั้นอาจารย์สามารถใช้ Facebookเป็นห้องเรียนปิดน่ะเป็นกลุ่มปิดนะคะเพื่อที่จะให้เด็กโต๊ะหรือส่งงานหรือนัดหมายหรือเป็นแหล่งที่ให้เด็กได้นำเสนอด้วยวัยของเด็กนะคะอาจารย์เขาเป็นวัยที่เขาอยากแสดงออกอ่ะไม่งั้นสื่อโซเชียลมีเดียจะไม่ดังขนาดเนี้ยไม่เป็นที่นิยมขนาดเนี้ยดังนั้นอาจารย์พยายามเอาสิ่งที่เด็กชอบอ่ะลองมองอีกมุมนึงว่าสิ่งที่เด็กชอบหรืออินอยู่ตอนนี้มันเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ไหมและถ้าอาจารย์ฝึกให้เขาใช้สื่อที่อยู่ในชีวิตเขาอะใช้ให้เป็นน่ะเขาจะไม่ใช้ในทางที่ผิดไงเอา Facebook ไปใช้ด้วยวิธีอื่นอย่างเดียวเขาจะรู้ว่าสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยค่ะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์เอามาใช้ให้ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองมันก็เกิดโทษพวกนี้นะคะก็จะมีอีกแอปมากมายและถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะสอนอาจารย์อีกหนึ่งแอปก็คือแอปที่ทำแอนิเมชันแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างแอปที่จะสอนเนี่ยนะคุณครูศิลปะอาจจะได้เปรียบแต่ดิฉันเนี่ยศิลปะประเมินตัวเองแล้วเกรด1อะวาดรูปก็ไม่ดีระบายสีก็ไม่ได้เรื่องแต่มันเอามาใช้สอนหรือเอาไปใช้เป็นเครื่องมือให้เด็กทำแล้วเราใช้เป็นตัวให้เด็กพรีเซนต์งานออกมาค่ะเพื่อประเมินได้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เดี๋ยวพวกนี้เราจะมาแนะนำกันเพราะว่าเรียนเชื่อว่าวังไกลกังวลยุคใหม่เนี่ยด้วยสตูดิโอที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้แล้วดิฉันว่านะดิฉันไม่รู้ว่าภาคอื่นมีไหมไงแต่สตูถ่ายทำที่กำลังจะเสร็จเร็วๆนี้น่าจะทันสมัยที่สุดและรองรับเทคโนโลยีข้างหน้าด้วยคุณครูก็น่าจะหัดใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันและเทคโนโลยีข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นให้ได้
เพื่อมาเอามาทำเป็นสื่อการสอนนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้ให้อาจารย์

เป่าเริ่มก่อนเลยแล้วยังไงไม่เข้าใจตรงไหนก็ยกมือถามได้แต่พาร์ทไหนที่เราจะสอนสร้างเราจะไปช้าๆนะคะเพื่อให้ทุกคนตามทัน

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
4: ลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลานจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
4: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
5: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
5: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
5: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
6: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
5: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
7: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
8: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
7: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะ

0: งศักดิ์ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์มันมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะ
ถ้าน้องสังเกตสมบัติ 5G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีกข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะThank you.

นี้ conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของยูคาริโอตเนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส
ส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้

2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าlagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน D นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ยู

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ

0: อนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
1: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวหนึ่งสวยมากเลยมาดูสิ
2: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
3: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
2: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
4: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
1: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
5: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
4: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
2: ดีดีพวกเราชอบ
4: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
2: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
4: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
2: เฮ้
0: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้

0: ได้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
1: ้เอ๊นั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
2: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
1: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
3: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
4: เอ๊ะอะไรนะ
2: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
1: เออจริงด้วย
3: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าอุดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
1: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
2: นี่ไง
3: ว้ายทำอะไรเนี่ยอยู่ดิ
1: ตกใจหมดเลย
2: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
3: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
1: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
3: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
1: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
3: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงอยู่ว่าเหี้ยไปหมด
4: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
0: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
6: นุ่งมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
2: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
1: ลำไย
2: ผิด
3: ส้ม
2: ผิด
5: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
2: ก็นี่ไง
1: ข้าวโพด
2: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
3: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
4: แตงโม
3: ผิด
4: แตงโค
3: ผิด
4: แตงโม
3: เอ้ยถูกแล้ว
1: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
5: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
1: ใช่เลยจ้ะ
2: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
2: บอถือ
5: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
2: บอถือง
5: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
2: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
5: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
0: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
1: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
3: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
1: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ
7: เคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้

พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลด

เรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น0.4โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะ
หลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆ

งคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำพุประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

งสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น

1นิวเคลียร์ไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวเคลียร์ไทด์ค่ะการนะคะที่นิวเคลียร์ไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวเคลียร์ไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวเคลียร์ไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะครับเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียร์ไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ
ข้อ1 นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวา

ามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์ค่ะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็

นะฮะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเซอร์บอนฟอสโฟไดเอเซอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

การเลือกบริโภคอาหารของคนในปัจจุบันมักจะเลือกในสิ่งที่ชื่นชอบและรวดเร็วมากกว่าเรื่องของสุขภาพจนทำให้เกิดภาวะโรคต่างๆตามมารวมไปถึงโรคอ้วนซึ่งจะเริ่มพบมากในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มักจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวรายการครูพบกูรูสัปดาห์

0: นี้จึงขอนำเสนอเทคนิคการสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในด้านต่างๆของโรคอ้วนมากขึ้น
1: ความสนใจในโรคอ้วนมันก็อาจจะมาจากที่ว่าเราเห็นภาพที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันว่าคนอ้วนเยอะนะคะขณะเดียวกันมันก็จะมีคนอ้วนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มีร่างกายสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่พอเวลาผ่านไปพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆของเขาเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเช่นเบาหวานไขมันสูงในเลือดโรคกระดูกต่างๆนะคะโรคนิ่วในถุงน้ำดีหรือความวิตกกังวลทางด้านจิตใจมันก็จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยเห็นว่าเออมันเป็นอะไรถ้าสมมติเราป้องกันได้ตั้งแต่แรกถ้าสมมติเขาไม่ใช่อ้วนจากกรรมพันธุ์เนี่ยอ้วนจากการกินที่ไม่ถูกต้องการออกกำลังกายที่ไม่เคยมีเลยเนี่ยถ้าเรามาช่วยกันดูแลตรงนี้นะคะดีกว่าที่จะมานั่งตั้งรับเพื่อที่จะรักษาเขาเนี่ยช่วยกันสร้างเสริมสุขภาพก่อนโดยเฉพาะตั้งแต่ในวัยเด็กที่อาจารย์ทำอยู่ก็เป็นโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพซึ่งจะทำในนักเรียนวัยรุ่นเป็นหลักกลุ่มแรกก่อนก็คือตั้งแต่น้องม.1ถึงม.6กลุ่มแรกเลยที่เราเข้าไปทำนี่ก็จะเป็นในโรงเรียนประจำเพราะลักษณะเด่นของโรงเรียนประจำก็คือทำอาหารให้น้องๆทาน3มื้อแล้วก็ดูแลเรื่องการออกกำลังกายการใช้ชีวิตประจำวันก็พบว่าพวกน้องๆเนี่ยมีปัญหาโรคเรื้อรังทั้งหลายอ้วนเบาหวานไขมันอะไรเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะแต่ความรุนแรงอาจจะไม่เท่าเนื่องจากพวกเด็กๆนี่เปรียบเหมือนรถยนต์ป้ายแดงนะคะความแข็งแรงยังอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เจอว่าจะทำให้มีการทำงานของร่างกายที่ด้อยลงไปแต่ถ้าลองคิดดูถ้าเราปล่อยไปนานๆก็คงจะไม่ต่างจากผู้ใหญ่ปัจจุบัน
2: สิ่งที่คุณครูอยากได้นะครับก็คืออยากได้เกี่ยวกับสื่อการสอนที่ทันสมัยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นถึงรูปธรรมในการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี
3: อยากได้สื่อตัวที่สามารถเด็กให้เด็กสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดถึงโรคอ้วนได้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ
4: อยากได้ในสิ่งที่สอนแล้วอยากให้เด็กเขาทำความแบบเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สนใจมากขึ้นแล้วก็มีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะ
5: กูรูเริ่มต้นการเวิร์กช็อปโดยการอธิบายความหมายของโรคอ้วนที่แท้จริงเพื่อให้คุณครูเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการเรียนรู้ต่อไป
1: ถึงแม้เราจะน้ำหนักเท่ากันเนี้ยแต่ถ้าเราดูข้างในตัวเราส่วนประกอบร่างกายเราซึ่งมีเนื้อมีน้ำมีไขมันมีกระดูกเนี้ยอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่สำคัญที่จะบอกว่าเราอ้วนหรือยังนะคะอันนี้อยากให้อาจารย์ดูหมู3ชั้น2ชิ้นนะคะซึ่งจะมีน้ำหนักเท่ากันนะคะแต่อาจารย์จะเห็นว่าชิ้นบนนี้จะมีเนื้อเยื่อไขมันเยอะกว่านะคะแต่ข้างล่างชิ้นล่างนี้จะมีเนื้อเยื่อไขมันน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยคือตัวเนื้อเยื่อไขมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเท่ากัน2คนแต่ถ้าเรามีเนื้อเยื่อไขมันมากกว่าแสดงว่าเราพร้อมที่จะเป็นเบาหวานหรือมีไขมันในเลือดสูงได้มากกว่าคนที่น้ำหนักใกล้เคียงกับเราแต่ว่าเขามีกล้ามเนื้อเยอะกว่าวันนี้เราก็มีเครื่องชั่งพิเศษมาให้อาจารย์ได้ลองใช้นะคะเครื่องนี้มันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆผ่านขึ้นที่เท้าเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนอาจารย์ยืนเนี่ยเท้าจะต้องแปะปุ่ม4ตุ่มที่มีอยู่ที่แล้วที่ตัวพื้นเครื่องชั่งนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลพื้นฐานอายุส่วนสูงตัวเองเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะวิเคราะห์ออกมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันให้อะไรเราออกมาบ้างนะคะก่อนอื่นเครื่องชั่งเนี่ยอาจารย์จะต้องใส่ค่ามาตรฐานให้เขาตรง input นะคะอันดับแรกเลยถ้าอาจารย์เป็นมาตรฐานทั่วไปก็คือเราไม่ใช่นักกีฬานะคะก็ใส่ว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็ใส่เพศใส่อายุใส่ส่วนสูงเสร็จแล้วสิ่งที่เราได้มาจะเห็นอันดับแรกบรรทัดแรกก็จะเป็นน้ำหนักมันจะได้น้ำหนักกี่กิโลปกติอาจารย์คงเคยได้ยินคำว่าดัชนีมวลกาย body mass index นะคะคือค่า BMI ข้างล่างสุดอาจารย์เห็นใช่ไหมคะมั้ยคะ BMI ตัวนี้ปกติเราจะให้ 18.5 ถึง 24.9 ท่านไหนเกินไหมคะ
6: ตัวไหน
1: เกิน
6: อ๋อ BMI
1: นะคะ BMI ไม่เกิน 24.9 อาจารย์เกินไหมคะ
6: เกินครับ
1: เท่าไหร่คะ
6: โอ้ 25.3
1: เกินมานิดนึงนะคะให้อาจารย์มาดูที่บรรทัดที่2มันจะเขียนว่าเป็น fat percentอันนี้ก็หมายถึงเนื้อเยื่อไขมันทั้งหมดคือไอ้ตัวนี้อาจารย์ไอ้มันหมูตรงนี้ที่อาจารย์เห็นเนี่ยอันนี้มันถ้าเป็นที่หน้าท้องคนก็เหมือนเวลาอาจารย์นอนหงายแล้วตัดชึบลงมาเลยอันนี้คือหนังหน้าท้องอันนี้เปรียบเทียบนะคะแต่อันนี้ของหมูหนังหน้าท้องแล้วนี่คือชั้นไขมันที่เรามีซึ่งตอนนี้เราเรียกว่าเป็นไขมันใต้ผิวหนังซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะที่หน้าท้องเรามีทั่วร่างกายนะคะแล้วแต่ว่ามันจะไปเก็บสะสมที่ไหนมาก นะคะอันนี้ก็คือตัวเนี้ยตัวแฟตเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหมายถึงตัวนี้ทั่วร่างกายที่เรามีคิดว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักนะคะในบรรทัดที่2ที่เราต้องเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะเราต้องหาค่ามาตรฐานเพื่อที่จะมาแปรผลนะคะว่าเท่าไหร่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้ชายวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราให้ไม่เกิน 20% ของน้ำหนักผู้หญิงห้ามเกิน 30% ของน้ำหนัก
6: การกินเหล้าหรือว่าพวกนี้มันมีผลกับตรงนี้มาก
1: ถูกต้องนะคะไขมันมันจะเข้าไปเกาะตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นนานๆไปเนี่ยอาจารย์คงเคยได้ยินใช่ไหมไขมันข้างในตับนะคะเพราะพวกนี้เวลามันเกาะที่ตับไตไส้พุงเราเนี่ยเวลามันสลายเนี่ยจะเข้าเลือดเร็วแล้วพลังงานจากแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปทำอะไรไม่ได้ประโยชน์ไม่มีสารอาหารอะไรเลยโอกาสสะสมจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปสะสมแล้วมันเผาผลาญทุกวันอาจารย์จะเห็นให้อาจารย์นึกถึงเครื่องในไก่เป็นวงพวงถ้าอาจารย์ไปตลาดสดอาจารย์จะเห็นมันจะมีเส้นเลือดแดงฝอยเต็มไปหมดเลยพวกนี้เวลาเผาผลาญทุกวันมันจะเข้าเลือดเราได้เร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องแปลกใจว่าคนที่กินเหล้าบ่อยๆจะเริ่มต้นด้วยไขมันข้างในตับนะคะนานๆไปก็ตับอักเสบเสร็จแล้วก็จะเริ่มเป็นตับแข็งตับแข็งแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปลงเอยด้วยมะเร็งตับก็อันนี้ค่ะก็จะเห็นว่าเครื่องชั่งตรงนี้มันสามารถบอกอะไรเราได้เร็วนะคะอย่างอาจารย์จะเริ่มรู้ตัวแล้วนะว่าเริ่มอ้วนแล้วนะแต่ข้างนอกคนข้างนอกยังไม่รู้นะคะก็เห็นเราหรือแค่เราชั่งน้ำหนักนี่เราจะยังไม่รู้เราก็รีบนะคะรีบปฏิบัติตัวกินเท่าเดิมได้แต่ต้องรีบลดน้ำหนักลง
3: เพราะว่าโภชนาการจะมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือว่าถ้าได้รับสารอาหารไม่ครบจะเกิดอะไรขึ้นคะเป็นโรคขาดสารอาหารหรือว่าทุพพะโภชนาการกับอีกประเภทหนึ่งคือรับสารอาหารมากจนเกินไปพวกนี้คือพวกอะไรคะ
7: อ้วน
3: เป็นพวกโรคอ้วนนะคะตัวนี้นะคะเป็นชิ้นหมูนะคะทีนี้ดูซิว่า2จานนี้มีอะไรบ้างที่แตกต่างกัน
8: ชิ้นนี้มีเนื้อมากกว่ามันแล้วก็มีมันนิดหน่อยแต่ว่าชิ้นนี้มีมันเยอะมากเลยแล้วก็มีเนื้อนิดหน่อยค่ะ
3: นักเรียนคิดว่าในจานไหนน่าจะเป็นผนังหน้าท้องของคนอ้วนคะ
8: นี่จาน
3: ด้านซ้ายมือของครูใช่ไหมคะทำไมถึงคิดว่าด้านซ้ายมือถึงเป็นคนอ้วน
8: เขามีไขมันมากกว่าม
3: ีไขมันมากกว่าก็แสดงว่าคนผอมไม่มีไขมันใช่หรือเปล่าคะ
8: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเป็นคนผอมแต่ว่านักเรียนไม่รู้จักการออกกำลังกายก็จะมีปริมาณไขมันเป็นแบบนี้เหมือนกัน
9: นักเรียนรู้จักค่า BMI ไหมคะค่า BMI คือค่าอะไรลูกค่าดัชนีมวลกายเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำนวณวิธีการคำนวณค่า BMI ก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหน่วยเป็นกิโลกรัมอยู่แล้วนะคะหารด้วยส่วนสูงนะคะให้ทำเป็นเมตรก่อนแล้วก็ยกกำลังสองจากนั้นแล้วเราก็มาดูจำนวนว่านักเรียนได้ค่ามาเท่าไหร่แล้วก็มาแปรผลกันเพราะนั้นตอนนี้ให้เรียนคำนวณที่ค่า BMI นะคะว่าค่า BMI ของตัวนักเรียนเนี่ยได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาแปรผลกันค่ะคำนวณเลยค่ะ
0: คุณครูอุไรวันนำเนื้อหมู3ชั้นมาใช้สอนให้นักเรียนเห็นถึงภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนก่อนที่จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์คำนวณหาค่า BMI พร้อมทั้งวิธีการลดความอ้วนตามโจทย์ที่คุณครูตั้งให้แล้วจึงออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
10: วันนี้กลุ่มของหนูจะมานำเสนอเรื่องปฏิบัติการลดความอ้วนขั้นแรกเราต้องวิเคราะห์ก่อนการวิเคราะห์ในที่นี้ก็คือว่าเขามีส่วนสูง155 ซม.หนัก75 กก.มีค่า BMI ประมาณ 30.22 ซึ่งจัดว่าอ้วนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวังอยู่ในเกณฑ์ที่2หลักการลดความอ้วนนะคะก็ให้เขาปรับพฤติกรรมการกินออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลมากเกินไป
11: เด็กเขาให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นของจริงอะธรรมดาที่สอนในห้องเรียนก็คือจะใช้การเล่าเรื่องมากกว่าที่จะแสดงให้ดูคือถ้าเราพูดเฉยๆเนี่ยเด็กเขาจะมองเห็นภาพไม่ชัดเจนว่าเฮ้ยผนังหน้าท้องของคนเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงพอเอามาให้เห็นภาพทั้ง2ชิ้นที่มีปริมาณไขมันที่มันต่างกันเนี่ยเด็กเขาก็จะจินตนาการแล้วเขาก็อ๋อถ้าเกิดเรามีไขมันสะสมมากเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้
10: จากเดิมที่ก็คิดว่ายังไงก็คงแบบดูแล้วคือไม่อ้วนแต่ว่าจริงๆแล้วคุณครูก็อธิบายถึงว่าคนผอมก็มีชั้นไขมันได้มากทำให้เราเข้าใจและเห็นความจริงมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เรานึกภาพออกทันทีเลยค่ะคือเห็นตัวอย่างเห็นกรณีศึกษาแล้วเราก็เข้าใจเลย
12: พอโรคอ้วนก่อให้เกิดโรคหลายอย่างที่เป็นโรคร้ายแรงมาตามมาครับ
7: นะคะเมื่อกี้เราก็ประเมินได้แล้วว่าอ้วนจริงๆแล้วเราดูจากเนื้อเยื่อไขมันทีนี้เราจะมาเริ่มมาดูเรื่องอาหารการกินว่าอาหาร

นี่สามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งยาพึ่งอาหารเสริมอะไรทั้งนั้นนะคะเรามาดูซิว่าวันๆนึงอาจารย์กินอะไรกันบ้างขอตัวอย่างอาจารย์สักมื้อนึงอาจารย์ช่วยเขียนให้หน่อยนะคะว่ามื้อนึงนี้อาจารย์ประกอบไปด้วยอาหารอะไรบ้าง

0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิเคราะห์ดูว่ามื้ออาหารเขาจะเป็นไงบ้างอาจารย์ทานต้มยำปลาทูประกอบไปด้วยปลาทู1ตัวซึ่งเป็นตัวสารอาหารหลักที่ให้อาหารหลักเรานะคะข้าวสวย5บาทฝรั่ง10บาทจิ้มพริกกับเกลือไหม
1: ไม่จิ้ม
0: ไม่จิ้มนะคะแล้วก็มีกาแฟ3 in 1 1ซองขนมปัง1แผ่นเป็นโฮลวีทหรือเป็นธรรมดา
1: ธรรมดา
0: ธรรมดา1แผ่นนะคะถ้าลองดูจากที่อาจารย์ทานตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะจะได้พลังงานทั้งหมด435กิโลแคลอรี่สมมุติอย่างเฉลี่ยทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะคะได้วันละ 1,500 กิโลแคลอรี่3มื้อหารกันก็ปริมาณพลังงานอาจจะถือว่าใช้ได้ละนะคะประมาณไม่เกิน500นะคะทีนี้เรามาดูว่าสารอาหารหลักเลยที่อาจารย์ได้เนี่ยคืออาหารที่เรากินเนี่ยมันจะมี5หมู่ที่เรารู้จักกันแต่ตัวเล็กๆที่เข้าสู่เลือดเราแล้วเอาไปทำงานได้เนี่ยจะเรียกว่าสารอาหารจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูสารอาหารหลักเนี่ยอาจารย์จะได้จากกลุ่มแป้งน้ำตาลเนี่ยกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะจากพลังงานโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจารย์ได้ถึง 73.5% ซึ่งปกติอาหารประเภทแป้งเนี่ยเราให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยควรจะได้แค่ 50% ของพลังงานโปรตีนถ้าจะให้ดีเนี่ยขอสัก 20% แต่ว่าอาจารย์ได้แค่ 12% นะคะไขมันของอาจารย์ได้ 14.5% ซึ่งปกติต้องไม่เกิน 30% ตอนนี้ถามว่าโอเคไหมถ้าไขมันน้อยๆก็ดีเพราะว่าเมื่อกี้นี้ประเมินสัดส่วนร่างกายแล้วอาจารย์มีได้เยอะไขมันเกินเกณฑ์อยู่ที่ 34% แต่ว่าปริมาณแป้งมันเยอะเกินไปนะคะแต่โปรตีนนี่ควรจะเพิ่มขึ้น
2: กูรูได้สอนให้คุณครูรู้จักหลักในการสังเกตและวิเคราะห์อาหารที่เราทานในแต่ละมื้อและนำไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาเรื่องปริมาณสารอาหารที่เราควรได้รับในแต่ละวันเพื่อทำให้เราทราบถึงปริมาณสารอาหารที่เราได้รับว่าเพียงพอหรือเกินความต้องการของร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วนได้รวมทั้งยังนำเสนอเทคนิคแนวทางในการปรับเปลี่ยนรายการอาหารเพื่อให้เรายังสามารถทานอาหารที่ชอบอร่อยและยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย
0: และระหว่างวันดื่มน้ำเปล่าเยอะน้ำเปล่านี่จะช่วยการเผาผลาญเนื้อเยื่อไขมันเราได้ดีมากเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเนื้อเยื่อไขมันเรามีน้ำแค่ 20% แต่กล้ามเนื้อนี่มีน้ำถึง 70% นะคะหนูต้องกินน้ำเปล่าไปเยอะๆแล้วอาหารทุกมื้อลดน้อยลงแล้วก็กินอาหารให้ครบ3มื้ออย่าไปหยุดมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะพอร่างกายเราย่อยดูดซึมเสร็จ2ชั่วโมงมันก็เอาไปใช้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มหิวเมื่อเข้าสู่ชั่วโมงที่3 4
3: คุณลดความอ้วนด้วยการงดอาหารเย็นนี่ก็ผิดเลยนี
0: ่ไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าถือแล้วว่าชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วผลสุดท้ายมันก็จะต้องกลับมากินนะคะเพราะฉะนั้นกิน3มื้อให้ครบแล้วก็ไปเดินสักครึ่งชั่วโมงทุกวันแต่ถ้าหนูบอกไม่มีเวลาเดินอาจารย์ก็อาจจะเดินสัก5นาที10นาทีแล้วหยุดแล้วพอมีเวลาก็ทำอีกวันหนึ่งทำไม่ได้สัก 3-4 ครั้งก็จะค่อยๆดีขึ้นได้

0: ทีนี้เรามาดูของจริงกันเมื่อกี้เราดูจากกระดาษแล้วทีนี้เรามาดูของจริงว่าจริงๆแล้วเราจะทำได้ไหมนะคะเริ่มต้นสมมุติเป็นอาหารมื้อกลางวันของโปรดของอาจารย์ไมตรี ข้าวขาหมูเต็มสตรีมเลยในนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์มี
0: ขาหมูมีไข่มีเครื่องในไหมคะ
1: มี
0: มีนะคะเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยแล้วอาจารย์ทานกับอะไรโอเลี้ยง
1: โอเลี้ยงน้ำอารมณ์
0: โอเลี้ยงเอาโอเลี้ยง1แก้วนะคะ

0: แล้วก็อาจารย์ยังจะไม่อิ่มอีกอาจารย์ยังมีของทอดเป็นอาหารมื้อบ่ายนะคะ
1: จิ้ม
0: นะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าเต็มที่เลยนะนะคะมื้อนี้น่าจะได้เกือบ700-800กิโลแคลอรี่และยังได้คอเลสเตอรอลเพียบได้สารพิวรินซึ่งจะไปสร้างยูริกสูงจากเครื่องในอีกนะคะได้น้ำตาลจากโอเลี้ยงทีนี้เรามาปรับใหม่มันน่าจะเป็นอะไรได้บ้างจากข้าวขาหมูเต็มสตรีมแบบนี
1: ้เป็นข้าวขาหมูใน
0: ข้าวขาหมูจานนี้มีอะไรบ้างอะไรที่หายไปคะจัน
2: เครื่องใน
0: เครื่องในไม่มีข้าวลดน้อยลงแล้วเนื้อหมูเป็นไงคะ
1: มีแต่เนื้อแดงไม่มีไขมันส่วนเกิน
0: นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะหายไปคุณภาพเริ่มดีขึ้นแต่อาจารย์ก็ยังได้กินขาหมูเจ้าเดิมเจ้าโปรดอยู่เหมือนเดิมได้นะคะทีนี้ของว่างอาจารย์เปลี่ยนจากเผือกทอดมันทอดมาเป็นผลไม้นะคะผลไม้เวลาที่เราทานแต่ละมื้อเนี่ยขอแค่สัก1จานรองถ้วยกาแฟนะคะพอแล้วก็ต้องไม่มีจิ้มนะน้ำตาลพริกเกลือน้ำปลาหวานอะไรไม่เอาแค่นี้พอนะคะแล้วก็เครื่องดื่มก็เหลือแค่น้ำเปล่านะคะอาจารย์ก็จะเห็นเลยว่าพลังงานมันก็จะหายไปเพียบเลยนะคะอาจารย์ก็ยังได้ของกินแบบเดิมอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าจริงๆแล้วอาจารย์ทำได้ปรับแค่เนี้ยอาจารย์เอาไปสอนน้องๆได้เลยเช่นน้องๆชอบกินข้าวมันไก่ตอนเช้าก็อาจารย์บอกหนูต้องไม่กินหนังนะนะคะหนูอ้วนแล้วหนูกินนมสดธรรมดาไม่ได้กินนมหวานไม่ได้แล้วหนูต้องเปลี่ยนเป็นนมพร่องไขมันแทนและที่สำคัญคืออะไรคะเราประเมินตัวเราเองได้ด้วยการชั่งน้ำหนักทุกเช้าจบ
3: อาหารหลัก5หมู่ของคนไทยแรกหลักแรกคืออาหารอะไรคะ
4: คาร
3: ์
4: โบไฮเดรต
3: ก็คือประเภทแป้งส่วนหมู่ที่2ก็คือในหมู่ของ
4: โปรต
3: ีนอันนี้โปรตีนก็คือเราจะได้จากเนื้อสัตว์แล้วก็พวกถั่วแล้วหมู่ที่3ล่ะคะผักชนิดต่างๆนะคะแล้วชนิดที่4ก็จะเป็นเกลือแร่แล้วที่5ก็จะเป็น
4: ไขม
3: ันอ่ะทีนี้อาหารมื้อนี้ข้าวมันไก่ทอดแต่มันจะมีทั้งไก่ทอดถูกป่ะและนิ้มก็จะมีแป้งด้วยนะคะส่วนอันนี้มันไม่ใช่ไก่ทอดอย่างเดียวมันจะเป็นไก่ต้มอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มีแต่ไขมันใช่ป่ะในส่วนที่จะเป็นตรงนี้เรียนจะเห็นอยู่ว่าไส้กรอกตัวนี้ที่ใครชอบบอกได้เลยว่าตัวนี้มันจะมีทั้งเนื้อแต่ตัวที่จะทำให้นิ่มคืออะไร
4: สาร
3: มัน
5: คุณครูจิตรีได้นำเอาอาหารที่นักเรียนนิยมทานกันมาใช้ในการสอนให้นักเรียนรู้จักการเลือกทานอาหารอย่างถูกต้องจากนั้นก็ให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์และแก้ไขรายการอาหารมื้อกลางวันของตนเอง
6: โกโก้ได้เกลือแร่และไขมันเป็นฝ่ายได้ไขมันสารอาหารที่ขาดคือวิตามินครับแล้วก็กินไก่เยอะไปครับควรจะกินสักประมาณ1ชิ้นน้ำเปล่าควรจะกินเยอะๆครับแล้วก็ผลไม้ครับเยอะๆครับ
7: ก็จะได้คาร์โบไฮเดรตค่ะกล้วยจะให้เป็นวิตามินแล้วก็ไขมันค่ะนมก็จะให้เป็นโปรตีนวิตามินแร่ธาตุน้ำเปล่าจะให้เกลือแร่ค่ะ
3: ส่วนใหญ่เขาจะไปได้ที่ได้คาร์โบไฮเดรตมากนะคะแต่ว่าควรได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นแป้งนึ่งสุดควรจะทานกับอะไรที่เป็นโปรตีน
7: หนูไม่ทานเนื้อสัตว
3: ์ไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะนั้นต้องเพิ่มเป็นพวกนี้ค่ะพวกถั่วเม็ดแข็งเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้โปรตีนจากถั่วทุกชนิดที่เป็นเปลือกแข็งอะค่ะ
8: ก็เส้นสปาเกตตี้ก็ให้คาร์โบไฮเดรตค่ะแล้วก็แฮมกับนมในซอสขาวก็ให้โปรตีนค่ะช็อกโกแลตชีสในซอสขาวแล้วก็แฮมให้ไขมันค่ะแล้วก็นมในซอสขาวก็ให้เกลือแร่พวกแคลเซียมกับฟอสฟอรัสแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ
3: นี่คือมื้อที่พวกเราเลือกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องเพิ่มก็คือต้องเพิ่มเป็นผักและผลไม้เกือบทุกรายเลยถูกป่ะปกติเนี่ยจะสอนแค่เป็นรูปภาพหรือว่ายกตัวอย่างให้ดูเนี่ยค่ะเด็กก็ฟังไปอย่างนั้นแต่ถ้าได้เป็นรูปอาหารจากการที่ได้รับการอบรมมาเนี่ยตรงนี้มันจะดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือเขาจะได้ประสบการณ์ตรงว่าอันเนี้ยเขาจัดมาแล้วมันถูกต้องไหมถ้ามันไม่ถูกต้องมาให้เพื่อนช่วยกันไอ้เพื่อนก็จะได้รู้ว่าของตัวเองขาดอะไรไปแล้วก็ต้องเพิ่มอะไรไม่งั้นเขาก็คิดอยู่คนเดียวว่าอย่างนี้ของเขาถูกต้องแล้วนะคะ
9: ก็ถ้าเริ่มดูแลจากตอนนี้อนาคตเราก็จะไม่เกิดโรคแล้วก็อนาคตเราก็ควรจะดูแลตัวเองเหมือนตอนนี้ด้วย
10: ได้รู้ว่าเราควรกินอะไรที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายเพราะว่าเวลาเราต่อไปก็จะแบบมีร่างกายที่แข็งแรงเมื่อยามชราก็แบบคือเราจะไม่เจ็บป่วยง่าย
0: เมื่อเราได้เรียนไปแล้วเนาะเรื่องการลดน้ำหนักในการคุมอาหารว่าทำยังไงบ้างนะคะทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีบางกลุ่มที่ใจร้อนอยากลดได้เร็ว

0: หรือว่าบางกลุ่มที่มีความรู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องได้รับยาเพื่อที่จะลดน้ำหนักนะคะตอนนี้ยาที่เราใช้ลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆแล้วที่ถูกต้องเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเลยจะเป็นยาที่ทำงานที่สมองกดความอยากอาหารนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วแพทย์จะต้องเป็นคนสั่งให้เท่านั้นไม่แนะนำให้ใครซื้อยาประเภทนี้กินเองเพราะผลข้างเคียงเยอะมากอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่เที่ยวดักจับสารที่ให้พลังงานเยอะๆในระบบทางเดินอาหารเช่นกลุ่มที่ใช้ดักจับพวกแป้งกลุ่มที่ใช้ดักจับไขมันนะคะพวกนี้ก็จะกินก็ไปก่อนกินข้าวจริงๆสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็กินข้าวตามไปพวกนี้ก็จะไปดักจับแป้งดักจับไขมันขับทิ้งทางอุจจาระแต่สำหรับคนที่อ้วนมากๆมันก็อาจจะทำให้อาหารที่กินได้พลังงานน้อยลงแต่โอกาสที่จะลดไขมันที่สะสมในร่างกายได้นานๆไว้นานๆแล้วเนี่ยจะค่อนข้างยากนะคะพวกนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่แนะนำสู้เราไม่กินให้มันเข้าไปเยอะๆดีกว่าที่เราจะกินอาหารเข้าไปเยอะๆแล้วก็ต้องใส่ตัวดักจับเข้าไปอีกนะคะมันก็ร่างกายเราก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นทั้งสองอย่างนะคะทีนี้มันมีอีกวิธีนึงใช้วิธีทางลัดสุดท้ายเลยคือระบบทางเดินอาหารให้สั้นลงเราก็จะได้สารอาหารน้อยลงโอกาสที่จะผอมก็เป็นไปได้รวดเร็วเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์จะเลือกทำเฉพาะคนที่มีปัญหาจริงๆนะคะแล้วอยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะมีอัตราการตายเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าสมมุติว่าไม่ทำนะคะแล้วก็ไม่มีภาวะเสี่ยงอะไรที่จะทำผ่าตัดไม่ได้กลุ่มนั้นก็อาจจะได้รับการผ่าตัดแบบนี้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ที่เราทำทดลองทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เอานะคะทุกคนคงรู้จักดีคือผักกระสังนะคะซึ่งตัวลำต้นนี่จะใสๆนะคะแล้วเขาก็สามารถดูดสีได้อันนี้เป็นต้นเล็กอันนี้เป็นต้นใหญ่อาจารย์จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำสีที่เห็นเนี้ยต้นเล็กจะดูดซึมได้น้อยกว่านะคะต้นใหญ่น้ำก็จะดูดซึมไปได้มากกว่านะคะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าสมมติว่ายังไม่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมาทำการผ่าตัดนะคะมันก็จะทำให้สารอาหารที่ไปเลี้ยงเนี้ยที่ร่างกายเราที่ต้องการเนี้ยมันก็จะลดน้อยลงพอมันลดน้อยลงก็ทำให้อัตราการเจริญเติบโตเนี่ยไม่เต็มที่ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อคนคนนั้นมากกว่าที่จะได้รับการผ่าตัดทางเดินอาหารให้สั้นลงการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นบางตัวก็จะเสียไปนะคะขณะเดียวกันถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีภาวะที่จำเป็นต้องผ่าตัดก็อาจจะทำได้แต่ไม่แนะนำในรายที่เป็นเด็กหรือยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเขายังต้องมีการพัฒนาอะไรทางด้านร่างกายอีกเยอะแยะไปหมดนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองซึ่งอาจารย์สามารถเอาไปปรับใช้ที่โรงเรียนได้นะคะขอแค่มีน้ำสีอะไรก็ได้นะคะเริ่มต้นเลยให้น้ำสีในภาชนะ2ถ้วยเนี่ยเท่ากันแล้วอาจารย์ก็เลือกต้นไม้อะไรก็ได้ที่มันดูดสีได้หรืออาจจะเป็นดอกไม้ช่อกล้วยไม้อะไรก็ได้นะคะที่มันสามารถดูดสีขึ้นไปได้เหมือนที่เขาย้อมสีดอกไม้ขายกันนะคะอาจารย์ก็เอามาต้นเล็กต้นหนึ่งกับต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ตั้งทิ้งเอาไว้แล้วก็เปรียบเทียบให้เด็กดูว่าพอเวลาผ่านไปอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงปริมาณน้ำต้นเล็กก็จะดูดไปได้น้อยกว่าก็เหมือนคนเราซึ่งมีระบบทางเดินอาหารสั้นลงโอกาสที่จะดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ก็จะลดน้อยลงก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของร่างกายการทำงานของร่างกายนะคะขณะเดียวกันต้นโตก็จะได้เปรียบมากกว่าก็จะดูดซึมสารอาหารได้ประโยชน์มากกว่านะคะคิดว่าจะไปปรับใช้แล้วก็สอนน้องๆได้ว่าจริงๆแล้วพยายามหลีกเลี่ยงการลดน้ำหนักโดยวิธีปลายทางคือการผ่าตัดหรือการกินยากดนะคะ
1: ก่อนอื่นครูอยากทราบว่านักเรียนทราบไหมครับว่าสาเหตุของการเกิดความอ้วนขึ้นมาในร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับใครพอจะตอบครูได้บ้างยกมือหน่อยสิครับเดี๋ยวคนนี้ก่อนนะครับ
2: ไม่ออกกำลังกาย
1: ไม่ออกกำลังกายถูกไหมครับไม่ออกกำลังกายไม่ทานผักผลไม้นะครับเป็นพันธุกรรมถูกไหมครับพันธุกรรมพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอ้วนนะครับใครคิดว่าตัวเองอ้วนเกินขนาดแล้วครับตอนนี้ยกมือฟุบมีอยู่3แล้วนะครับลดความอ้วนโดยวิธีไหนครับ
3: ออกกำล
1: ัง
3: กาย
1: มีใครที่คิดจะลดความอ้วนโดยวิธีการใช้ยาไหมครับยกมือมีไหมเอ่ยนอกจากวิธีการลดความอ้วนโดยการใช้ยาการออกกำลังกายยังมีวิธีการลดน้ำหนักอื่นนะครับที่ผิดวิธีอย่างเช่นการผ่าตัดในใครทราบบ้างว่าการผ่าตัดลดน้ำหนักเขาใช้วิธีไหนบ้างครับยกมือครับ
4: ผ่าตัดกระเพาะอาหารให้เล็กลงค่ะ
1: นอกจากผ่าตัดกระเพาะเสร็จแล้วมีอะไรอีกวริศลาดูดไขมันผ่าตัดโดยการเอาไขมันดูดไขมันออกเลยใช่ไหมครับใช้ได้ไหมครับวิธีนี้ใช้ได้แต่ว่ามันถูกวิธีหรือเปล่ามันไม่ถูกวิธีมันไม่เหมาะสมนะครับวันนี้ครูจะนำต้นขึ้นช่ายนะครับมา แทนร่างกายของ

0: เราเปรียบเสมือนลำไส้นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนผ่าตัดลำไส้ให้สั้นลงนะครับโดยเปรียบเทียบจาก2ต้นนะครับครูให้2ต้นเลยนะครับอันนี้เปรียบเสมือนคนที่ผ่าตัดลำไส้ให้สั้นลงและครูจะจุ่มลงไปในหมึกสีแดงนี้นะครับเปรียบเสมือนการดูดซึมอาหารนะครับว่าระหว่างลำไส้ที่สั้นและเล็กลงกับลำไส้ที่ยาวแล้วก็เหมือนธรรมชาติทุกอย่างตัวไหนจะดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่ากัน
1: คุณครูไมตรีได้ประยุกต์เอาการทดลองจากเวิร์กช็อปมาสอนให้นักเรียนเห็นถึงโทษของการลดน้ำหนักอย่างผิดวิธีซึ่งทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น
2: เราให้ลำต้นที่ยาวนะคะแทนลำไส้ที่ยังไม่ผ่านการผ่าตัดนะคะเป็นลำไส้ปกติอ้วนส่วนต้นสั้นนะคะแทนลำไส้ที่ผ่านการผ่าตัดแล้วเราจะเห็นว่าลำต้นยาวเนี่ยจะสามารถดูดสีนะคะไปได้เยอะกว่าลำต้นที่สั้นนะคะก็ดูได้จากปริมาณน้ำนะคะที่ต่างกันแสดงว่าอันนี้ดูดซึมได้ดีกว่าค่ะ
0: ลำไส้ปกติ
2: ลำไส้ปกติสามารถดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้เยอะกว่าลำไส้ที่มันผ่านการผ่าตัดแล้วค่ะ
0: ก็ใช้ต้นขึ้นช่ายแทนต้นกระสังเพราะว่ามันสามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกันเพราะต้นกระสังหายากมากนะครับก็ได้นำขึ้นช่ายมาใช้แทนก็ปรากฏว่าผลการทดลองก็เป็นที่น่าพอใจนะครับทำให้นักเรียนได้เข้าใจถึงการผ่าตัดลำไส้ให้สั้นลงแล้วก็ลดอย่างรวดเร็วอย่างผิดวิธีเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นนักเรียนก็เข้าใจว่าการดูดซึมสารอาหารที่แท้จริงแล้วควรจะเป็นธรรมชาติแล้วก็เวลาลดน้ำหนักจะต้องค่อยๆลดไม่ใช่การผ่าตัด
3: มันเป็นการเรียนที่แบบว่าทำให้เราอยากรู้มากขึ้นพออาจารย์เขาตอบปัญหาที่เราอยากรู้แล้วมันก็แบบทำให้แบบการเรียนวันนี้สนุกดีไม่เครียด
4: วิธีการลดความอ้วนนี้ครับเราก็ควรจะลดตามหลักวิธีการไม่ควรไปผ่าตัดหรือว่าทำศัลยกรรมเกี่ยวกับความอ้วนครับเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราครับ
5: ก็ทำให้รู้สึกถึงภัยของโรคอ้วนมากขึ้นนะคะว่าถ้าเรายังไม่รักษาสุขภาพไม่กินแบบไม่คิดว่ากินแล้วจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายเราก็จะอ้วนแล้วพออ้วนเราก็ต้องมาหาวิธีลดซึ่งเราอาจจะลดในวิธีที่ผิดไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเริ่มต้นกันมาดูแลสุขภาพร่างกายเราเองก่อนซึ่งมันใช้เวลาไม่นานในเด็กๆเนี้ยการปรับเปลี่ยนใช้เวลาแค่เดือน2เดือนก็อาจจะเห็นผลได้ค่อนข้างดีถ้าเราไม่รีบทำมาตั้งแต่ตรงนี้ก็ทำใจไว้ได้เลยว่าพอถึงเวลาหนูเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หนูก็จะต้องเป็นเบาหวานเหมือนพ่อแม่หนูก็จะต้องไปกินยาเหมือนกันแต่เราพยายามลดตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะลดแล้วก็งดการใช้ยาให้มากที่สุดก็เลยคิดว่าถ้าเราให้เข้าไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารให้ถูกต้องการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะคะน้องๆก็จะหลีกหนีพ้นจากภาวะต่างๆที่พูดมาแล้วเนี่ยได้ค่อนข้างดีมันก็สามารถที่จะทำให้เขาพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีสุขภาพที่ดีนะคะศักยภาพของการทำงานของร่างกายก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

0: จจุบันเรื่องเพศศึกษากับวัยรุ่นเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเข้าใจในการดูแลตนเองความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายการครูพบครูรู้สัปดาห์นี้จึงได้เชิญผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเรื่องเพศศึกษากับคุณวรานุชชินวรโสภาวิทยากรจากองค์การแพทย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคุณครู
1: ต้องบอกว่าเริ่มต้นที่งานเอสตั้งแต่สมัยยุคแรกๆนะคะที่เราก็พัฒนากระบวนการวิธีการสื่อสารเพราะว่าเรื่องเอสเนี่ยเป็นเรื่องพฤติกรรมของคนก็จะดูว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้คนมีพฤติกรรมใหม่คือพฤติกรรมที่ดูแลกันตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะคะมันกำลังพูดเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างการรู้จักตัวเองแล้วเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่

0: ที่สุดนะคะแต่ว่าเราแทบจะละเลยมันทุกวันนี้ที่เราเจอสถานการณ์หลายๆอย่างที่เด็กๆเผชิญนะคะตั้งแต่เรื่องการท้องไม่พร้อมการติดเชื้อโดยที่มีวิธีป้องกันมากมายนะคะหรือในมิติความสัมพันธ์ที่อกหักแล้วก็ไม่รู้จะจัดการยังไงฆ่าตัวตายบ้างโดดตึกบ้างเนี่ยนะคะมันก็เห็นมิติอารมณ์ว่าเราไม่ได้ติดอาวุธทางความคิดทางอารมณ์ให้กับเด็กที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้ได้นะคะ
1: ในการทำให้เด็กนั้นเนี่ยเห็นอะไรที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าคำพูดของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องการมาก
2: การนำเข้าสู่บทเรียนต่างๆนะคะหรือว่าสื่อที่มันดูแล้วแบบอาจจะตื่นเต้น
3: ถ้าเราอยู่ในวัยนี้เรามีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนก่อนวัยเรียนแล้วพอมีแล้วเนี่ยผลเสียที่จะตามมาอะไรต่างๆพวกนี้อยากจะได้สื่อพวกนี้ออกมาครับ
4: ก็อยากจะได้ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่ามีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเด็กหรือเปล่า
5: คุณวราโนเริ่มต้นกิจกรรมแรกโดยการเล่าเคสสตัดดี้เรื่องต้นกับอ้อให้กับคุณครูฟังซึ่งเนื้อเรื่องก็คือต้นกับอ้อที่ชอบกันมาเป็นเวลา2เดือนวันหนึ่งอ้อชวนต้นไปเที่ยวที่ห้องในคืนวันศุกร์ต้นดีใจมากทั้งสองได้นั่งคุยกันได้เริ่มสัมผัสอบกอดจากนั้นอ้อก็บอกกับต้นว่าอยากให้ต้นค้างคืนด้วยกันในวันนี้และบอกกับต้นว่าไม่ต้องกังวลเพราะอ้อกินยาคุมกำเนิดไว้อยู่แล้วต้นก็รู้ว่าเอชสามารถเกิดกับใครก็ได้และยาคุมกำเนิดก็ไม่ได้สามารถป้องกันเอชได้
0: นี้ถ้าเราเป็นต้นนะคะในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยนะคะอยู่กับคนที่รักเนี่ยนะคะเราจะตัดสินใจยังไงแบบแรกเนี่ยคือต้นก็จะตัดสินใจค้างกับอ้อนะคะอันที่2ปฏิเสธอย่าบอกอ้อเลยว่าไม่อยากจะมีอะไรด้วยแล้วก็ทางเลือกที่3นะคะคือตัดสินใจค้างกับอ้อแล้วก็มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางถ้าเราลองสวมบทบาทเป็นต้นอีกทีนึงตะกี้เนี่ยอาจารย์จะเลือกทางไหนคะทีละท่านเลยเนาะอาจารย์ไพรัชเลือกทางไหนคะ
6: ก็ค้างแต่ว่าค้างภายนอกแต่จะไม่
0: ตั้งใจเลยนะคะอาจารย์อนุพลล่ะคะ
7: ถ้าค้างแต่ก็ไม่มีอะไรกัน
0: หมายถึงว่าจะค้างข
7: ้
0: อนี้นะคะอาจารย์ละพีคะ
8: เดิมนะครับ
0: อันนี้ใช่ไหมคะ
8: กลัวครับกลัวอยู
0: ่คือปฏิเสธเลยว่าไม่มีอะไรนะคะของอาจารย์วิรชน
9: ถ้าผมเป็นต้นนะครับผมว่าต้นคงจะไม่คิดอะไรมากแล้วครับคือตัดสินใจ
0: นะ
9: ค้างกับ
0: เลยเน
9: า
0: ะ
9: แล้วมีเป็นสภาพ
0: ม
9: ี
0: ก็มีนะคะทีนี้จะชวนอาจารย์นะคะอาจารย์สังเกตว่าแต่ละทางเลือกนะคะจะมีกระดาษ4สีเนาะสีม่วงสีเทาสีฟ้าสีน้ำตาลอยากจะให้อาจารย์ลองเลือกสีมันเหมือนกันนะคะแต่เป็นทางเลือกของเราเนี่ยนะคะอาจารย์จะเลือกสีอะไรคือสีตรงนี้เนี่ยจะแทนผลที่ตามมา
9: ผมขอเลือกสีฟ้าก็แล้วกัน
0: เลือกสีฟ้านะคะลองดูนะคะว่าผลจะตามมาเป็นยังไงนะคะอ้อไม่ท้องแต่ทำให้ต้นติดหนองใน
8: เอาสีเทาครับ
0: เอาสีเทาอาจารย์อนุพลล่ะคะ
7: ผมสีม่วงครับ
0: สีม่วงนะคะอ่ะเราลองดูนะคะสีเทาปฏิเสธแล้วผลที่ตามมาก็คืออ้อรู้สึกโมโหที่ถูกปฏิเสธและพยายามจะชวนต้นโดยท้าทายว่าต้นเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นอ้อก็เอาเรื่องต้นไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์ไปเมาไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยของอาจารย์ละพีนะคะเลือกสีม่วงนะคะอ้อเข้าใจที่ต้นบอกและไม่ได้เสียความรู้สึกอะไรที่ตัวเองชวนต้นค้างคืนนั้นอ้อจึงออกไปกับเพื่อนชายอีกคนเป็นไปได้ไหม
8: ไม่ได
0: ้สองท่านเลือกแบบเดียวกันแต่ผลเนี่ยเป็นไปได้ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าอ้อแบบนะคะ
7: ใช่ครับ
0: คืออาจจะมีอ้อแบบนี้อ้อแบบนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะอาจารย์ไพรัชเลือกว่าค้างแล้วตั้งใจเลยว่าจะมีแค่สัมผัสภายนอกไม่มีแน่ๆ
6: เอาสีฟ้าก็ได้
0: เอาสีฟ้านะคะทั้งสองตกลงกันว่าจะแค่สัมผัสกันโดยจะไม่มีการสอดใส่และเมื่อความรู้สึกและบรรยากาศเป็นไปสุดท้ายทั้งสองก็มีอะไรกันโดยไม่ได้ใช้ถุงยางและต้นก็พบว่าตัวเองติดหนองในเหตุการณ์อย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คือพอนะสัมผัสนวลเนียนกันไปใช่ไหมคะบรรยากาศพาไปนะคะถ้าเกิดว่าให้ตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะตัดสินใจใหม่ไหมคะ
9: ก็ขอเปลี่ยนใจก็แล้วกันครับขอปฏิเสธว่ายังไม่อยากมีอะไรในตอนนี้เพราะว่าเป็นหนองในฮะ
0: เนาะเป็นหนองในทีนี้ตะกี้ตอนก่อนที่จะเลือกสีตรงนี้นะคะชวนอาจารย์ดูว่าตอนเราเลือกตัดสินใจอย่างเงี้ยเราคิดว่าจะเกิดอะไรตามมาแ

0: กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นไปตามความคาดหมายหรือผิดคาดคะ
1: มันผิดคาดนะคะที่ตอนแรกอะค่ะคิดว่าเราจะควบคุมตัวเองได้แต่บอกว่าสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนี้มาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วยังแถมติดโรคมาอีกนะคะ
2: ของผมก็ไม่ผิดคาดครับมันก็ต้องเกิดประเด็นใดประเด็นหนึ่งแหละในกรณีที่ว่าเขาต้องไม่พอใจเราแน่นอน
0: คือคาดหมายอยู่แล้วว่าเขาต้องไม่พอใจแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยสถานการณ์ที่เรายกมานี้เป็นประเด็นเรื่องการตัดสินใจว่าจะมีความสัมพันธ์แบบไหนมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่านะคะแต่ก็ตัวกรณีศึกษาก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นก็ได้ที่สอดคล้องกับเด็กก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้เห็น2สเต็ปคือไม่ได้ให้แค่ตัดสินใจใช่ไหมคะแต่ฉายให้เขาดูด้วยว่าเขาตัดสินใจแบบนี้อยากได้ผลอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้
3: ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามีเนื้อหาที่จะเรียนเกี่ยวกับการตอบรับหรือปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่ได้เจาะจงแค่ตรงนี้อาจจะมองถึงอนาคตของนักเรียนว่าในอนาคตต่อไปถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ในขณะที่เราอยู่กับเพื่อนต่างเพศหรือเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิงอยู่กับเพื่อนผู้หญิงหรือแม้กระทั่งอยู่กับผู้ชายด้วยกันผู้หญิงด้วยกันในการตอบรับการที่จะมีการปฏิสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยหรือปฏิเสธเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเราจะทำอย่างไร
4: หลังจากที่คุณครูระพีได้นำเอาเกมเปิดแผ่นป้ายมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนโดยเริ่มจากการเล่าเรื่องสมมุติว่าแอมและบอยเป็นแฟนกันวันหนึ่งบอยได้เดินไปส่งแอมที่บ้านโดยที่พ่อแม่ของแอมไม่อยู่แอมเลยชวนบอยมีเพศสัมพันธ์กันครั้งแรก
3: แต่เราจะมีคำถามที่ให้เราตอบรับหรือปฏิเสธหรือยังไงก็แล้วแต่ในหัวข้อคำถามนี้พอบอกว่าถ้าถามสีม่วงสีม่วงจะต้องตอบเลยว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธยังไงถามสีแสกกลุ่มที่อยู่สีแสกก็ตอบมาส่งตัวแทนมาคนนึงมาเปิด

0: สินแสสินแสจะมีคำถามคำตอบว่าไงดูของสินแสสิอันไหน
1: สีเหลือง
0: อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าสินแสเขาเรียกว่าตัดสินใจค้างกับแอมตั้งใจแค่สัมผัสภายนอกโดยไม่สอดใสดูสินแสเขามีคำถามว่าคำตอบว่าไงค่อยๆดึงหนุกดึงมาคุณบอกมาโอ้อ่านให้เพื่อนฟังหันหน้านู้น
1: คู่นอนคู่กันโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและสนิทสนมกันมากขึ้น
0: สีน้ำเงินนี่มาแบบเรียบร้อยเลยนะเนี่ยใส่แว่นเรียบร้อย
2: อาจารย์เนี่ย
0: ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม
2: ย
0: ังไม่อยากมีอะไรตอนนี้คือว่าจะยั่วบอยให้ได้ทำไมจะยั่วบอยให้ได้แต่บอยปฏิเสธว่าไม่อยากมีอะไรตอนนี้ดูที่เขาเลือกมาเนี่ยข้อนี้เขาจะคำตอบว่าไงเปิดเลยครับแอมก็บอกว่า
2: แอมเข้าใจที่บอยบอกนะไม่ได้เสียความรู้สึกอะไรที่ชวนบอยค้างคืนนั้นแอมเลยออกไปกับผู้ชายคนอื่น
3: หลังจากนั้นคุณครูระพีได้ชวนนักเรียนพูดถึงผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรและนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร
0: สินเฉียวเลือกข้อนี้จะถามก่อนว่าตัดสินใจค้างกับแอมและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยคือตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์แน่นอนคืนนี้มีความรู้สึกไงถึงเลือกข้อนี้
4: คือทั้งสองอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการด้วยแล้วลืมประเด็นหนึ่งคือความละเลยคือลืมใส่ถุงยางอาจจะเป็นความละเลยของเด็ก
0: เล่นเกมเปิดแผ่นภาพแผ่นป้ายขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละคำตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่น่านำไปคิดในหัวข้อแต่ละข้อที่ให้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็ไปปรับใช้คิดข้างหน้าให้ไกลๆอย่าคิดแค่ที่ว่าเป็นคำตอบแค่นี้กิจกรรมตัวนี้จะได้รับทราบว่าการตอบรับปฏิเสธจะมีผลอย่างไรกับนักเรียนโดยตรงหรือโดยทางอ้อมหรือสามารถนำไปใช้ในตัวเองแล้วก็ใช้กับบุคคลรอบข้างคือเพื่อนหรือรุ่นน้องต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการไปแนะนำให้คนอื่นได้รับทราบ
5: ว่าได้ทั้งความสนุกได้ทั้งประโยชน์แล้วก็มีความรู้แบบแต่เมื่อก่อนเวลาเรียนอาจจะแบบง่วงนอนซึมอะไรแบบนี้ก็สนุกหัวเราะเฮฮา
6: คือไปใช้กับชีวิตประจำวันก็ได้ครับการที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เผื่อจะทำให้เราแก้ปัญหาได
7: ้ที่จะชวนดูต่อไปนี้นะคะเป็นกิจกรรมแลกน้ำนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะชวนให้เห็นการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ทุกคนจะได้รับแก้วน้ำแต่ก่อนอื่นนะคะจะขออาสาสมัคร2คนค่ะขอเป็นน้องๆ1คนแล้วก็คุณครู1คน
3: คุณครูดนุพลและน้องนักเรียนอีกคนหนึ่งออกมาเป็นอาสาสมัครซึ่งกูรูได้ให้แก้วน้ำกับทั้ง2คนแล้วได้เก็บน้ำใส่แก้วไว้หลังจากนั้นก็แจกแก้วให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่เหลือจากนั้นกูรูจึงชวนทุกคนดูว่าน้ำในแก้วของแต่ละคนเป็นอย่างไรซึ่งน้ำในแก้วของทุกคนก็ใสเหมือนกันทุกใบ
7: เดี๋ยวจะให้จับคู่กันนะคะจับคู่กันค่ะอาสาสมัครยังไม่ต้องทำอะไรนะคะที่เหลือจับคู่กันค่ะ
3: หลังจากจับคู่แล้วกูรูก็ให้แต่ละคู่ดูดน้ำในแก้วของตนเองไปฉีดใส่ในแก้วของอีกคนหนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนคู่ในรอบที่2และแลกน้ำกันจากนั้นจึงให้อาสาสมัครเข้ามาจับคู่และแลกกับคนอื่นๆซึ่งผลการแลกน้ำนั้นก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆของน้ำในแก้วทุกใบ
7: ถ้าเราเปรียบการแลกน้ำเนี่ยนะคะในสถานการณ์เรื่องเอสเนี่ยค่ะการแลกน้ำจะเปรียบได้กับ
8: การมีเพศสัมพันธ์นะคะตะกี้มีการมีเพศสัมพันธ์กี่แบบคะมีแบบไหนบ้างตะกี้นี
9: ้ก็มีคนเดิมแล้วก็เปลี่ยนคนใหม
8: ่มีคนเดิมคือกลับมาแลกกับคนเดิมมากกว่า1ครั้ง
9: ค่ะแล้วก็มีคนใหม่ด้วยเปลี่ยนคู่กันค่ะเป็นคู่ค่ะ
8: มีคนที่มีแค่ครั้งเดียวด้วยใช่มั้ยคะกับคนคนเดียว
10: ใช่ครับ
8: ทีนี้ถ้าบังเอิญในกลุ่มเราเนี่ยมีคนที่มีเชื้อด้วยซึ่งก็ไม่รู้กี่คนเนี่ยนะคะคิดว่ารู้สึกว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงไหมคะที่จะได้รับเชื้อ
11: เสี่ยงแน่นอน
8: เสี่ยงแน่นอนเพราะว่าม
11: ีการเปลี่ยนคู่นอนกันบ่อย
8: มีการเปลี่ยนคู่นอนกันบ่อยเดี๋ยวเราจะตรวจน้ำในแก้วของเราเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่ามีเชื้อ HIV ไหม
3: กูรูได้ตรวจน้ำในแก้วของผู้ร่วมกิจกรรมทีละคนซึ่งถ้าน้ำในแก้วของใครเปลี่ยนสีถือว่าได้รับเชื้อซึ่งแก้วของหลายคนเปลี่ยนสีแล้วกูรูจึงตรวจน้ำในแก้วของอาสาสมัครทั้ง2คนทีหลัง
8: คิดว่า
12: เป็นครับ
8: ได้รับน่าจะได้รับเชื้อ
11: ปลอดภ
8: ั
11: ยครั้
12: งเดียวเป็นครั้งเดียวครับ
8: นะคะน้องจาคนสุดท้าย นะคะนี่คือครั้งเดียวเหมือนกันใช่ไหมคะนะคะโอเคเพราะนั้นเราใน10คนของพวกเรานะคะมีได้รับแก้วเนี่ยเปลี่ยนสีคือได้รับเชื้อไปแล้ว6จากการแลก3ครั้งใช่ไหมคะศาสตร

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชน

ม้วนก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้การชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วหลังนี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองครับ
หลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อน

มากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อะไรก็ต่างครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพลอตตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพลอตอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่า1ณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะ0แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สําหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ําลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียน

0: หรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่ปกหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: They're trying out their change. It's great. Yeah. It's just what I wanted.
1: It's like our penny.
0: Failure. See, they figured out how to fold up the paper so it doesn't touch.
1: Yeah.
0: And we could do a chemical education study doing this sort of thing and watching how people learn, try different things. How they work together.
1: Look at that.
0: All right. We got a volt. Two of them, we got a volt.
2: You see that, Ken?
0: Yes, it's working just perfectly. I'm really enjoying watching this because it is working just the way I hoped. We're trying things, people are working together.
3: Now get
0: people
3: it.
0: Are making adjustments.
3: Yeah, now we start. And we can see the increasing of the volts. อาจารย์สุรพงศ์เป็นไงคะสอนกันแล้วได้อ่านค่าวอลเพิ่มไหมคะพี่หน่วยคะ
4: ดร.ถามขออนุญาตครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูนะครับเป็นเหรียญบาทกับอลูมิเนียมฟอยล์นะครับถ้าเป็น1คู่นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูนะครับ1คู่นะครับอันนี้2คู่ใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่ครับ
0: Papers That one looks like it might be shorting maybe the papers are touching each other
3: อาจารย์สุพงศ์อาจารย์เคนบอกว่าสงสัยเนี่ยไอกระดาษมันชนกันไหมคะไฟฟ้าไอไฟช็อตแล้วต้องจับ
4: ครับพยายามพอดีเหรียญเรามันเล็กนะครับนะฮะอาจารย์ดูประมาณ 0.5 โวลต์นะครับคู่หนึ่งนะฮะประมาณ 0.5 โวลต์ครับขีดล่างนะครับอันนี้1คู่ครับ
3: คู่เดียว
4: ครับ
0: That's in Huahin that's exactly what happened to us this weekend when we were testing and then we found if we were carefulto keep the papers from touching that then we could get to higher voltage
3: อาจารย์สุรพงศ์เมื่อกี้นี่ทางกรุงเทพเองเราก็วัดไม่ได้นะคะเราก็มาจับไอ้ซอฟต์บริดจ์ใหม่นะคะต้องให้มีขนาดเล็กอย่าให้ชนกันอย่าให้ซอฟต์บริดจ์2ชั้นเนี่ยชนกันนะคะจะลองปรับใหม่อีกทีนึงค่ะโอเคคู่หนึ่งได้ประมาณ 0.5 ถูกแล้วค่ะ
4: อันนี้ครับคู่1ใช่มั้ยฮะอันนี้1คู่ครับประมาณ 0.3 โวลต์ครับ
3: โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะ
4: แล้วถ้าคู่ลอง2คู่นะครับ
3: Ken what you watching right now is from Hua Hin
0: Yes they are reproducing what we had trouble with on the last weekend when we tested it happens when the papers separating the layers touch from one layer to the nextAnd then it's just like a single battery instead of like a stack of batteries. So,
3: right.
0: So they won't get...
3: Then to them already. They're trying now. Yes.
0: We thought we had lost our minds because we had half a volt with one cell and we put the second cell and it was still a half a volt. And then we realized what happened.
3: We also experienced that here in Bangkok. So now we improve it.
0: It helped. Jack made these really small papers that were just the right size to separate the coins, and that was helpful for us.
4: เดี๋ยวลองดูของเราครับ
0: I've worked with him before.
3: ขอบคุณอาจารย์สุพงศ์เดี๋ยวเราลองดูค่ะ Well, at Hoi Hin, they noticed that if they use sawbitch, the same old sawbitch, repeat again, it doesn't come out good. But once they change a fresh sawbitch, then it's better.
0: I think it's probably a matter of whether the salt bridge for one is touching another or not. Or are they doing just one single coin with aluminum foil? Or is it a stack?
3: A single.
0: It's a single. Okay, so yeah, maybe the salt bridge they had some gaps in it or something.
3: Yeah,
0: we had that trouble with the other battery that at one time maybe. It did not work and it turned out there was a hole we didn't see, so it was shorting.
1: If that's a single cell.
0: So now for a single cell, this looks good.
3: เหตุผลอีกอันนึงนะคะอาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าตรงซอฟต์บริดจ์ของเรา

0: เนี่ยมันอาจจะมีแก๊ปนะคะอาจจะมีแก๊ปตอนที่เราพับอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่ามันมีแอร์เข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวบล็อกนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอนตรงนั้นด้วยแล้วก็อย่าให้มันถูกไหมฮะมันแห้งไปอะไรเงี้ยค่ะนะคะ
1: ทางไทยอะค่ะได้ทำแล้วปรากฏว่าแต่ละอันเนี่ยได้จุด5ตามที่หัวหินได้อะนะคะแต่พอนำมาซ้อมกันตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าเนื่องจากว่าเวลาเรากดอะค่ะบางทีกดแรงไปเนี่ยไอ้ตรงซอลเบสที่เป็นรีชุบเกลือเนี่ยค่ะมันจะมาชนกันแล้วทำให้ก็ได้จุด5เหมือนเดิมถ้าอาจารย์ขยับดีๆวางมุมให้มันคนละมุมแล้วก็ตัวสำลีที่ชุ่มด้วยน้ำเกลือเนี่ยต้องไม่ชนกันนะคะตรงนั้นเนี่ยจะได้ค่ะอาจารย์2อันจะได้เป็น1 0กว่าๆเลยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ครับครับ
1: ลองทีบางทีก็รู้สึก
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: Well at หัวหิน they complain that they cannot get even though they stack two or three together they still read as one you know just as you said that maybe because of the short circuitBecause of the salt bridge touching together, right?
3: That so, has to be.
0: But in Bangkok, we can get multiple of the voltage. But anyway, we haven't succeeded to have three together. We have only two, and we get one volt. So, or later on, huh?
3: Okay, that's something that's easy to keep trying. Of course, you don't need my help for trying it further.I think you'll find we did four or five. Four, I think, was enough to light the LED for us.
0: Right, but you said that you use a clip, right? You use a clip to put coins together. Is that right?
3: No. I'm just using my fingers.
0: You also use finger, okay?
3: Yes.
4: We just use the clip on the light.
3: We clipped to the light to hold it, but then we just touched the wires to the bottom and top.Maybe I need five. Where did that last one go? Oh, I took it apart. Here. Let's see if it works. Here, touch up. I think it dried out.
4: Yeah,
0: seems dry. Yes, I think we find out many things that we should aware of. And we will make sure that the teachers understand, and then they can.
4: There it is.
0: On.
3: All right. Good. Yeah. So five is working to light the LED for us. And again, it does not need to be coins. If you're looking for coins, Chinese 1 jiao are made of aluminum, and maybe you could find those. Otherwise, aluminum foil is good.
0: Yes, I agree. ค่ะก็ตอนนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าการใช้คอยเหรียญชนิดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทดลองดูนะคะแล้วก็ลองหาเหรียญต่างๆนะคะคนจริงเหรียญไทยเองก็มีหลากหลายเหมือนกันและอีกอันนึงที่อาจารย์เคนบอกว่าก็คืออย่าให้มีแอร์บับเบิ้ลอย่าให้มีฟองอากาศนะคะบางทีใส่เข้าไปเนี่ยเราหนีบได้ซีกนึงอีกซีกนึงมันอาจจะแห้งขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีฟองอากาศก็คอนแทคไม่ดีนะคะก็คงจะต้องใช้ความพยายามเหมือนกันเพราะเหรียญมันเล็กกระจิ๊บเดียวนะคะจับลำบากนะคะ
5: ฟ้ากระป๋องได้
0: อีกอันนึงคือนอกจากใช้อลูมิเนียมฟอยล์นะคะอีกอันนึงทางอาจารย์เคนแนะนำก็คือตัวกระป๋องโค้กเป๊ปซี่อะค่ะนะคะเราดึงที่ตรงฝาเปิดอะนะคะชิ้นส่วนตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมก็อาจจะมาลองดูก็ได้นะคะเนี่ยเราก็สามารถหาโลหะต่างๆนะคะแล้วก็มาทดลองดูค่ะ
3: Okay, let me put a slide up then to guide my comments. And this, since we are teaching green chemistry, I thought we should take just a minute and talk about how this experiment is a green experiment. And on this slide, I have several thoughts about that. One is we're making a battery from very safe materials. And if you compare other types of batteries that you know about, maybe mercury button,batteries or lead acid batteries, almost any other type of battery you could imagine contains much more dangerous materials. Here, when we're finished with the experiment, I'm just going to put the money in my pocket and go home. So it is very, very safe. We're also learning about alternative energy sources. So there are some green chemical thinking there. We're using

0: scrap metal to generate electricity. Could imagine if you were lost in the woods and your flashlight wasn't working. Maybe you had the right coins in your pocket, you could make a lantern for yourself. And then of the 12 principles of green chemistry, I listed three. And this is something, if the teachers could encourage their students to talk about their thinking, you could go through each of the principles and say, what about number one, prevent waste? Well, this experiment prevents waste. Other ways to make batteries, maybe you've used lemons before, the fruit. Well, then you have a lot of wasted lemons afterward. So here we just have a little piece of paper that we throw away. Principle number three, we're using very safe materials. Principle number 12, we're using materials in a way that won't hurt us. And so you can go through, and the students should go through and think about each of the principles and consider whether or not that principle is illustrated by this experiment.
1: ค่ะก็ตอนนี้ก็มาเรื่องของ Green Chemistry นะคะเรามาดูซิว่าการทดลองที่เราทำเนี่ยมันช่วยอธิบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ Green Chemistry นะคะอาจารย์เองจะชอบใช้คำว่า Green Chemistry ไม่อยากจะแปลว่าเคมีสีเขียวนะคะคิดว่าความหมายมันกว้างกว่าตรงนั้นเยอะนะคะก็เคนก็อธิบายถึงในเรื่องของที่เราเอาคำทำแบตเตอรี่เนี่ยค่ะจากเหรียญต่างๆเนี่ยแล้วเราก็มาอธิบายด้วยหลักการของ Green Chemistry ข้อไหนบ้างที่ไปเกี่ยวข้องกับการทดลองอันนี้นะคะก็เรามองถึงการทดลองก็จะเห็นว่าเราใช้แค่เหรียญใช่ไหมคะเหรียญสตางค์นะคะก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าปลอดภัยถูกไหมคะเป็นวัสดุปลอดภัยนะคะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆที่ขายกันในท้องตลาดหรือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งกรดมีทั้งแอลคาไลมีทั้งอะไรสารพัดนี่นะคะซึ่งพวกนั้นเนี่ยเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าการทดลองของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทดลองที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ในกรณีที่เรามองในแง่ของพลังงานเท่ากับว่าเราก็สามารถสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาเองนะคะจากสิ่งที่มีอยู่นะคะ เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ขึ้นเองได้ง่ายๆนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนก็แนะนำบอกว่าสมมติว่าเกิดเราหลงป่านะคะเราไม่มีไฟฉายนะคะเราบังเอิญมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าบังเอิญใช่ไหมคะมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าเราทำแบตเตอรี่เองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะทำนองนั้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเราใช้เศษจากกระป๋องก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ถือว่าเอาของเหลือใช้ของที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเรากลับมาใช้ใหม่นะคะสามารถมาทำให้เกิดไฟฟ้าได้นะคะฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็กลับไปมองถึงข้อ12ข้อหลักของ Green Chemistry มันมี12ข้อมีข้อไหนบ้างที่มาอธิบายการทดลองนี้ได้ว่ามันเป็น Green Chemistry นะคะอาจารย์เคนก็ยกขึ้นมาว่ามีข้อ1นะคะข้อ1เนี่ยก็คือในเรื่องของไม่ให้เกิดของเสียนะคะเมื่อกี้นี้ก็คนจริงแล้วหลายคนก็อาจจะเคยรู้และเคยทำมาว่าเราก็เอามะนาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาทำไฟฟ้าให้เกิดไฟฟ้าได้เหมือนกันอาจารย์เคนก็บอกเสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งมะนาวแล้วต้องมีส่วนที่ของเสียอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดนะคะคิดนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่รุนแรงของเสียไม่ได้ร้ายแรงอะไรไงแต่ก็เป็นการให้นักเรียนลองคิดดูนะคะข้อที่1ก็คือการป้องกันอย่าให้เกิดของเสียดีกว่าที่ว่าเกิดของเสียแล้วต้องมาจัดการกับมันทีหลังนั่นเองนะคะข้อที่เราก็ยกข้อที่3มานะคะไปดูเมื่อกี้บอกอยู่หน้า4นะคะเราก็จะเห็นรายละเอียด12ข้อข้อที่3เนี่ยก็จะบอกว่าใช้วัสดุนะคะที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่านะเราก็ถือว่าเหรียญนี่ไม่เป็นอันตรายนะคะเราไม่ได้พูดถึงว่ากลืนกินเข้าไปนะคะเราหมายถึงว่าเราหยิบใช้เราจับต้องเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะคะก็เป็นคอนเซปต์อีกข้อหนึ่งนะคะแล้วก็หยิบข้อที่12ขึ้นอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือใช้วัสดุนะคะในรูปแบบที่มันช่วยลดอันตรายก็คือแทนที่เราจะไปเอากรดเอาเบสหรือเอาโลหะที่เป็นโลหะหนักอื่นๆที่มันเป็นอันตรายมาใช้ลำนองนั้นนะคะเราก็สามารถถ้าเราใช้สิ่งของที่มีความเป็นอันตรายต่ำเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็อันตรายไม่มากนั่นเองนะคะก็จะเป็น3ข้อที่บอกว่าเราสามารถจะเอามาใช้อธิบายในการทดลองของเราได้ว่าการทดลองนี้ถือว่าเป็น Green Chemistry นะคะOkay, Ken, I just follow your suggestion, but I put a little bit in terms of Thai way explanation.
0: Okay.

0: I'm glad you did. It sounded better that way. We're going to do this one a little differently. As I talk about it, I'm going to have Jack do it here. So it'll be small maybe, but you'll be able to see. We're going to make this battery with a piece of aluminum foil, which I know you have because you were just using it. On top of that aluminum foil, we're going to place a piece of paper towel soaked in salt water, just like we did for the coins, but now a bigger piece. There we go. In the center of this, we're going to put some carbon. Yes.
1: Let me explain a bit.
0: Okay.
2: เปลี่ยนตัวโลหะนะคะเมื่อตะกี้ที่เป็นเหรียญนี้ก็จะใช้อลูมิเนียมฟลอยด์แทนอย่างตามที่อาจารย์สุภวรรณได้กล่าวไปเมื่อตะกี้เราก็เปลี่ยนขั้วอานโนดกับคาโทดใหม่เป็น คือแอร์เนี่ยจะอยู่ในผงถ่านด้านบนที่ดำๆและด้านล่างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมฟลอยด์ก็คือแทนเหรียญที่เป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนกระดาษอลูมิเนียมฟลอยด์ตอนนี้เราก็ทำเป็นแผ่นใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าเป็นการเพิ่มให้มันขาเพิ่มพื้นที่ผิวให้มันเกิดคอนแทคได้ง่ายด้วยแล้วหลังจากนั้นหลังจากตัดกระดาษอลูมิเนียมฟลอยด์ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามรูปแล้วอ่ะนะคะก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แต่อาจจะใช้เป็นทรงยาวนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้วางได้ง่ายนะคะหลังจากทำให้กระดาษทิชชู่เปียกไปด้วยน้ำเกลือนะคะก็วางตามรูปของเขานะคะเดี๋ยวต่อไปผู้อธิบายว่าจะใช้ ผงถ่านมาวางข้างบนแล้วผงถ่านเนี้ยจะทำให้มีออกซิเจนขึ้นมาหรือยังไงเดี๋ยวลองฟังเขาอธิบายต่อไปนะคะตอนนี้ทางโอเรกอนก็กำลังจะดำเนินการทำอยู่
1: Continue please.
0: Okay, so now on top of this paper, we're going to put a little bit of charcoal. That's plenty. We'll make sure the charcoal is wet with the salt water.
2: ค่ะตอนนี้เขาก็ใส่ผงถ่านไปบนกระดาษทิชชู่แล้วนะคะซึ่งผงถ่านตรงนั้นก็ต้องแน่ใจว่าทำให้เปียกด้วยน้ำเกลือด้วยนะคะ
0: and our battery is done so we're going to turn on our voltmeter I will touch the wrong side first I'm sure because I always do we'll have one contact on the aluminum foil The other just touching the carbon.
3: Yep, wrong way.
2: ตอนนี้ก็ต่อสายนะคะเหมือนกับต่อสายวัดวอลต์มิเตอร์เมื่อตะกี้เนี่ยค่ะด้านหนึ่งเนี่ยจับอยู่ที่อลูมิเนียมฟลอยด์ส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยจับอยู่ด้านบนนะคะจิ้มไปตรงส่วนที่เป็นผงถ่านดำๆตรงนั้นนะคะผงถ่านที่เปียกๆด้วยน้ำเกลือนะคะ
0: And you cannot see this, but I'm measuring about 0.9 volts. Just touching the aluminum foil and the carbon.
2: ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็วัดได้สูงถึง 0.9 โวลต์นะคะซึ่งสูงกว่าเหรียญที่ชั้นเดียวเมื่อตะกี้ซึ่งเราวัดได้ 0.5 โวลต์นะคะ
0: Okay, so before you try it, I just want to talk to you about a few things. One, on the slide, I show a picture of something that looks unusual in the lower right corner. I don't know if you recognize that. That's a Mexican food called a tortilla. And it was cooked too long. It's burned. So it has charcoal on the outside. When we tried this experiment in Mexico, we decided we would make charcoal by burning tortillas. And it worked. So that charcoal worked as well as charcoal from a bottle, actually even better. We made a very nice battery. Using aluminum foil and a tortilla that was cooked too long.
1: ค่ะก็ตอนนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าการใช้คอยเหรียญชนิดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทดลองดูนะคะแล้วก็ลองหาเหรียญต่างๆนะคะคนจริงเหรียญไทยเองก็มีหลากหลายเหมือนกันเมื่อกี้ว่าจะลองเหรียญ10 บาทยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวลองดูก็ได้นะคะ
0: Okay, let me put a slide up then to guide my comments. And this, since we are teaching green chemistry, I thought we should take just a minute and talk about how this experiment is a green experiment. And on this slide, I have several thoughts about that. One is we're making a battery from very safe materials.

0: And if you compare other types of batteries that you know about, maybe mercury button batteries or lead acid batteries, almost any other type of battery you could imagine contains much more dangerous materials. Here, when we're finished with the experiment, I'm just going to put the money in my pocket and go home. So it is very, very safe. We're also learning about alternative energy sources. So there is some green chemical thinking there. We're using scrap metal to generate electricity. Could imagine if you were lost in the woods and your flashlight wasn't working, maybe you had the right coins in your pocket, you could make a lantern for yourself. And then of the 12 principles of green chemistry, I listed three. And this is something, if the teachers could encourage their students to talk about their thinking, you could go through each of the principles and say, what about number one, prevent waste? Well, this experiment prevents waste. Other ways to make batteries, maybe you've used lemons before, the fruit. Well, then you have a lot of wasted lemons afterward. So here we just have a little piece of paper that we throw away. Principle number three, we're using very safe materials. Principle number 12, we're using materials in a way that won't hurt us. And so you can go through, and the students should go through and think about each of the principles and consider whether or not that principle is illustrated by this experiment.
1: ค่ะก็ตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของ Green Chemistry นะคะเรามาดูซิว่าการทดลองที่เราทำเนี่ยมันช่วยอธิบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ Green Chemistry นะคะอาจารย์เองจะชอบใช้คำว่า Green Chemistry ไม่อยากจะแปลว่าเคมีสีเขียวนะคะคิดว่าความหมายมันกว้างกว่าตรงนั้นเยอะนะคะก็เคนก็อธิบายถึงในเรื่องของที่เราเอาทำแบตเตอรี่เนี่ยค่ะจากเหรียญต่างๆแล้วเราก็มาอธิบายด้วยว่าหลักการของ Green Chemistry ข้อไหนบ้างที่ไปเกี่ยวข้องกับการทดลองอันนี้นะคะก็เรามองถึงการทดลองก็จะเห็นว่าเราใช้แค่เหรียญใช่ไหมคะเหรียญสตางค์นะคะก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าปลอดภัยถูกไหมคะเป็นวัสดุปลอดภัยนะคะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆที่ขายกันในท้องตลาดหรือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งกรดมีทั้งแอลคาไลน์มีทั้งอะไรสารพัดนี่นะคะซึ่งพวกนั้นเนี่ยเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าการทดลองของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทดลองที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ในกรณีที่เรามองในแง่ของพลังงานเท่ากับว่าเราก็สามารถสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาเองนะคะจากสิ่งที่มีอยู่นะคะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ขึ้นเองได้ง่ายๆนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนก็แนะนำบอกว่าสมมติว่าเกิดเราหลงป่านะคะเราไม่มีไฟฉายนะคะเราบังเอิญมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าบังเอิญใช่ไหมคะมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าเราทำแบตเตอรี่เองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะทำนองนั้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเราใช้เศษจากกระป๋องก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ถือว่าเอาของเหลือใช้ของที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเรากลับมาใช้ใหม่นะคะสามารถมาทำให้เกิดไฟฟ้าได้นะคะฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็กลับไปมองถึงข้อ12ข้อหลักของ Green Chemistry มันมี12ข้อมีข้อไหนบ้างที่มาอธิบายการทดลองนี้ได้ว่ามันเป็น Green Chemistry นะคะอาจารย์เคนก็ยกขึ้นมาว่ามีข้อ1นะคะข้อ1เนี่ยก็คือในเรื่องของไม่ให้เกิดของเสียนะคะเมื่อกี้นี้ก็คนจริงแล้วหลายคนก็อาจจะเคยรู้และเคยทำมาว่าเราก็เอามะนาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาทำไฟฟ้าให้เกิดไฟฟ้าได้เหมือนกันอาจารย์เคนก็บอกเสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งมะนาวเราต้องมีส่วนที่ของเสียอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดนะคะคิดนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่รุนแรงของเสียไม่ได้ร้ายแรงอะไรไงแต่ก็เป็นการให้นักเรียนลองคิดดูนะคะข้อที่หนึ่งก็คือการป้องกันอย่าให้เกิดของเสียดีกว่าที่ว่าเกิดของเสียเราต้องมาจัดการกับมันทีหลังนั่นเองนะคะข้อที่เราก็ยกข้อที่สามมานะคะไปดูเมื่อกี้บอกอยู่หน้าสี่นะคะเราก็จะเห็นรายละเอียด12ข้อที่สามเนี่ยก็จะบอกว่าใช้วัสดุนะคะที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่านะเราก็ถือว่าเหรียญนี่ไม่เป็นอันตรายนะคะเราไม่ได้พูดถึงว่ากลืนกินเข้าไปนะคะเราหมายถึงว่าเราหยิบใช้เราจับต้องเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะคะก็เป็นคอนเซปต์อีกข้อหนึ่งนะคะแล้วก็หยิบข้อที่12ขึ้นอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือใช้วัสดุนะคะในรูปแบบที่มันช่วยลดอันตรายก็คือแทนที่เราจะไปเอากรดเอาเบสหรือเอาโลหะที่เป็นโลหะหนักอื่นๆที่

0: ป็นอันตรายมาใช้ทำนองนั้นนะคะเราก็สามารถถ้าเราใช้สิ่งของที่มีความเป็นอันตรายต่ำเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็อันตรายไม่มากนั่นเองนะคะก็จะเป็น3ข้อที่บอกว่าเราสามารถจะเอามาใช้อธิบายในการทดลองของเราได้ว่าการทดลองนี้ถือว่าเป็น green chemistry นะคะ
1: Are we ready then to move on to the next experiment?
0: Yes.
1: All right, it's very similar so we won't have to talk as much and we will be able to do more work then. This is to make a battery from aluminum and air and this first slide looks very much the same idea to make a simple battery. We'll measure the voltage again or demonstrate it with an LED and the same chemical concepts. The reason I had two of these battery experiments is because they're both fun. They're a little bit different. They allow students to compare the two different experiments and we'll do a little bit of that when we finish with this experiment.
0: Okay. วันนี้ที่เราจะทำการทดลองเนี่ยนะคะเราเรียก electrochemistry นะคะเป็นการทดลองเรื่อง electrochemistry แต่ว่าเราสามารถใช้วัสดุแตกต่างกันได้หลายอย่างนะคะคราวนี้เราจะมาดูอีกลักษณะนะคะเราจะใช้เป็นอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมกับแอร์อากาศเนี่ยนะคะจะสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมานะคะโดยที่คอนเซ็ปต์หรือเลือกหลักการก็จะเหมือนกันจะมีขั้วบวกขั้วลบอะไรเนี่ยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการทำการทดลองที่เราใช้ของที่มีอยู่ในบ้านเรือนได้นะคะแล้วก็เราก็จะวัดโวลเทจเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะคะจะทำในลักษณะแบบเดียวกันเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยดีตรงที่ว่าอาจารย์เคนบอกก็ยิบขึ้นมาเพราะมันสนุกดีก็เลยอยากจะทำเพราะสนุกดีนะคะแต่จริงๆที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือว่าวัสดุแตกต่างกันสมบัติแตกต่างกันแล้วเราก็จะได้เปรียบเทียบกันนะคะว่าเราจะเห็นว่าสมบัติของโลหะเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันลักษณะไหนคือถ้าในเชิงของเคมีเราจะอธิบายได้หลายเรื่องเลยเราจะพูดถึงออกซิเดชันรีดักชันอิเล็กโทรเคมิสตรีหรือเทอร์โมไดนามิกตอนแรกที่อาจารย์เคนกล่าวถึงตอนแรกโอเคเคน we ready
1: We're going to do this one a little differently. As I talk about it, I'm going to have Jack do it here. So it'll be small maybe, but you'll be able to see. We're going to make this battery with a piece of aluminum foil, which I know you have because you were just using it. On top of that aluminum foil, we're going to place a piece of paper towel soaked in salt water, just like we did for the coins, but now a bigger piece.
2: ค่ะ ตอนนี้เป็นการเปลี่ยนตัวโลหะนะคะเมื่อกี้ที่เป็นเหรียญนี้ก็จะใช้อลูมิเนียมฟลอยด์แทนอย่างตามที่อาจารย์สุภวรรณได้กล่าวไปเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนขั้วอานอดกับคาโทดใหม่เป็นแอร์คือแอร์เนี่ยจะอยู่ในผงถ่านด้านบนที่ดำๆและด้านล่างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมฟลอยด์ก็คือแทนเหรียญที่เป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนกระดาษอลูมิเนียมฟลอยด์ตอนนี้เราก็ทำเป็นแผ่นใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าเป็นการเพิ่มให้มันค่ะเพิ่มพื้นที่ผิวให้มันเกิดคอนแทคได้ง่ายด้วยแล้วหลังจากนั้นหลังจากตัดกระดาษอลูมิเนียมฟลอยด์ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามรูปแล้วอ่ะนะคะก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แต่อาจจะใช้เป็นทรงยาวนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้วางได้ง่ายนะคะหลังจากทำให้กระดาษทิชชู่เปียกไปด้วยน้ำเกลือนะคะก็วางตามรูปของเขานะคะเดี๋ยวต่อไปผมอธิบายว่าจะใช้ผงถ่านมาวางข้างบนแล้วผงถ่านเนี้ยจะทำให้มีออกซิเจนขึ้นมาหรือยังไงเดี๋ยวลองฟังเขาอธิบายต่อไปนะคะตอนนี้ทางออริกอนก็กำลังรู้สึกกำลังจะดำเนินการทำอยู่หรือว่า
0: continue please
1: okaySo now on top of this paper, we're going to put a little bit of charcoal. That's plenty. We'll make sure the charcoal is wet with the salt water.
2: ค่ะตอนนี้เขาก็ใส่ผงถ่านไปบนกระดาษทิชชู่แล้วนะคะซึ่งผงถ่านตรงนั้นก็ต้องแน่ใจว่าทำให้เปียกด้วยน้ำเกลือด้วยนะคะ
1: And our battery is done. So we're going to turn on our voltmeter. I will touch the wrong side first, I'm sure, because I always do. We'll have one contact on the aluminum foil, the other just touching the carbon.
3: Yep, wrong way.
2: ตอนนี้ก็ต่อสายนะคะเหมือนกับต่อสายวัดโวลต์มิเตอร์เมื่อ

0: กี้เนี่ยค่ะด้านหนึ่งเนี่ยจับอยู่ที่อลูมิเนียมฟลอยด์ด้านล่างส่วนอีกด้านอีกสายหนึ่งเนี่ยจับอยู่ด้านบนนะคะจิ้มไปตรงส่วนที่เป็นผงถ่านดำๆตรงนั้นนะคะถ่านที่เปียกๆด้วยน้ำเกลือนะคะ
1: And you cannot see this, but I'm measuring about 0.9 volts just touching the aluminum foil and the carbon.
0: ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็วัดได้สูงถึง 0.9 โวลต์นะคะซึ่งสูงกว่าเหรียญที่ชั้นเดียวเมื่อกี้ซึ่งเราวัดได้ 0.5 โวลต์นะคะ
1: Okay. So before you try it, I just want to talk to you about a few things. One, on the slide, I show a picture of something that looks unusual.In the lower right corner, I don't know if you recognize that. That's a Mexican food called a tortilla, and it was cooked too long. It's burned, so it has charcoal on the outside. When we tried this experiment in Mexico, we decided we would make charcoal by burning tortillas, and it worked. So that charcoal worked as well as charcoal from a bottle. Actually, even better. We made a very nice battery.Using aluminum foil and a tortilla that was cooked too long.
2: Okay, ค่ะ ขอกลับไปที่สไลด์ Can you go back to the slide again? The Mexican food, yeah.
1: There it is.
2: เขาโชว์ให้ดูนะคะว่าพอดีเคนเขาก็ได้รับเชิญไปทำเวิร์กช็อปหลายๆแห่งนะคะแล้วก็ไปที่เม็กซิโกแล้วที่เม็กซิโกนี้เขาก็จะมีอาหารประจำชาติเขาอย่างหนึ่งนะคะก็ที่เห็นในภาพเนี่ยนี่เขาบอกว่าเวลาเขาปิ้งไหม้ๆเนี่ยมันจะดำๆใช่ไหมคะเขาสามารถขูดตรงดำๆนั่นมาใช้ได้เลยแทนผงชาโคที่ต้องไปซื้อจากขวดๆแล้วเขาบอกมันก็เวิร์กอะค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์นราพรก็เลยบอกว่างั้นเราปิ้งขนมปังให้ไหม้แล้วก็เอาตรงปิ้งไหม้ๆขนมปังมาใช้ได้ไหมก็น่าจะลองใช่ไหมคะนะคะก็อาจจะเวิร์กได้
1: So with that, let me just repeat what we talked about for the other one. So here we're getting almost a volt. With the copper and aluminum, we only had half a volt. A volt is still not enough for the LED, but if we make a stack of two of these, oops, I'm going to go forward and then come back. If we make a stack of two, we should get enough voltage to light our LED. So we will try that.
2: ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตรวจสอบโดยใช้ LED มันก็ต้องได้โวลเทจมากกว่านี้ตอนนี้ที่อาจจะใช้นี่คือ 0.9 โวลต์นะคะเขาก็จะทำเป็น2ชั้นก็ทำเหมือนเมื่อกี้นะคะต้องทำ2ชั้นแต่ก็อีกนะคะต้องไม่ให้คอนแทคกันนะตรง salt bridge so can you have to be the salt bridge right you cannot allow to contact to each other
1: that's correct so that's we're making a second one here and we're folding the foil up to make sure it's not touching the bottom foil
3: ของเราวัดได้ 0.6 โวลต์ครับ
1: I think we have a small hole someplace
3: อาจารย์ลองยกขึ้นยกลงเนี่ยฮะ
1: double the voltage
3: ครับ
1: sometimes the paper towels get a little hole in them and it doesn't work
3: ที่หัวหินค่อนข้างชัดเจนมากครับอาจารย
1: ์ I think we should just have people trySo the aluminum foil becomes aluminum hydroxide. And at the carbon side, it's an electrochemical reaction of oxygen. But the carbon is important because the oxygen doesn't, it needs a surface on which it will react. But there's the equation for what happens.
2: ค่ะดูที่สไลด์นี่นะคะก็กำลังอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแอนโนดนะคะแอนโนดก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปนะคะอลูมิเนียมจะถูกเปลี่ยนไปเป็นอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นะคะถ้าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นสมบูรณ์นะคะแล้วก็แคโทดที่มันถูกกักเก็บอยู่ในผงถ่านนั่นเองนะคะ
1: That sounds good. You should, and maybe even more, if you press and get really good contact with the carbon, maybe as much as 0.8 or 0.9 volts.
2: Okay. ค่ะ ก็การทดลองนี้นะคะจะต้องให้คอนแทคกันดีๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกดตรงคาร์บอนหน่อยๆนะคะให้มันเกิดการคอนแทคกันนะคะก็ปกติแล้วน่าจะได้ประมาณแถวๆ 0.8 0.9 นะคะตอนนี้อาจารย์ดวงมนต์ได้มาเท่าไหร่ละ 0.5 นะคะก็เดี๋ยวพยายามอีก
4: ไป
2: อาจารย์สุรพงษ์ได้ไหมคะ
4: yeah we can try it

0: ของผมได้ประมาณ 0.6 ครับ
1: Okay, at for him, he's got 0.6 volt.
2: Good. We could have a contest to see who gets the highest voltage.
1: Right, so you won, huh?
2: He's the winner so far. We're cheating. We have two stacked.
1: Okay, okay.
3: No, not quite. I don't think.
4: Yeah, twist it. Yeah.
1: นะคะคุณครูก็คงเห็นนะคะว่าเราสามารถเปลี่ยนต่างๆแม้กระทั่งอากาศนะคะแต่นี่จะเอาอยู่ๆเอาอากาศมาเฉยๆนี่ไม่ได้เราต้องหาอะไรให้มันเกิดการคอนแทคให้มันมีการอะไรเนี่ยติดต่อกันฉันก็เลยต้องใช้อันนี้เขาใช้ผงถ่านที่เขาใช้ผงถ่านเพราะผงถ่านมันอินเนิร์ตผงถ่านมันเฉื่อยผงถ่านมันไม่ได้ทําปฏิกิริยาอะไรกับใครฉะนั้นเราทําให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือเกิดจากออกซิเจนในอากาศนะคะไม่ใช่ตัวผงถ่านเองนะคะโอเคCan would you like to continue your side
2: Are people going to try this one? I'm ready if they would like to.
1: Have already? Yes, I think it's good already good demonstration for them though.
2: Okay. Well then that's going to bring us close to our finish here. But let's. So we already did this. We broke. This I can be very quick about as well. You already explained this slide for the other.Battery and this is exactly the same for this one, so maybe I can save some time and just let you, Supawan, say what you would like to say about this.
1: Okay, Ken. I just refer to our session last session that we talking about the whole principle, and I translated your material into Thai, so we will make sure distribute in Thai for them to the 12 principles of green chemistry, so they will understand better.
2: Okay, very good. Well, then let me do two things before we're finished. One is let's talk about the work that we have done. And then before we say goodbye, I would like to spend a few minutes talking about the work we will do at the next workshop so people can prepare. All right?
1: So okay.
2: So this is what I would like to do first. And I understand that we work differently.And so, Supawan, maybe you can tell the teachers that if they ask me questions, I feel honored.
1: ค่ะก็อาจารย์เคนอยากจะตอบคำถามนะคะอยากจะฟังคำถามจากเราแล้วเดี๋ยวอาจารย์เคนจะอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวที่เราทำการทดลองมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างเชิญคุณครูเลยค่ะมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวให้ทางอาจารย์เคนเขาช่วยเสริมต่อให้ทางหัวหินละคะ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: พอดีผมให้นักเรียนมาสังเกตการแล้วก็มาร่วมทําการทดลองด้วยนะครับแล้วก็ให้เขาคำถามที่จะถามไปถึงดร.เคนนะครับก็มีนักเรียนจะถามครับผม
5: Good morning my name is Thaptim Kyoshum I'm studying grade 11 science program I have a questionsAbout the first experiment, why do you use Japanese coal instead of American coal in this experiment? Is there any difference between them?
2: They're not real, but America has copper coins. We have our 1 cent pieces made of copper. We do not have aluminum coins. So that's the simplest answer.But the real reason I like the Japanese coins is because they have the plus and the minus on them for the plus and minus ends of the battery.
5: Thank you.
1: ค่ะเดี๋ยวค่ะขอเรียนอาจารย์คุณครูทุกท่านนะคะก็มีที่คำถามของเด็กหญิงทับทิมนะคะจากที่โรงเรียนบางไกลกังวลนะคะก็ถามว่าทำไมอาจารย์เคนถึงใช้เหรียญญี่ปุ่นทำไมไม่ใช่เหรียญอเมริกาล่ะนะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าเหรียญอเมริกาไม่มีอลูมิเนียมไม่มีอลูมิเนียมนะคะแต่จริงๆแล้วแท้จริงแล้วเนี่ย อาจารย์เคนเขาประทับใจตรงที่ว่าเหรียญญี่ปุ่นเนี่ยมันมีคู่บวกคู่ลบมีเครื่องหมายมีเครื่องหมายคู่บวกคู่ลบจริงๆแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะอาจารย์นุกมลแทน1เยน10เยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยนะคะแต่บังเอิญมันมีเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกขึ้นมาก็ดีอะค่ะมันชัดเจนโอเคเคน that's good question ฮะ
6: ค่ะแม่Ken, introducing to you this student, Thap Thim. She won the scholarship as an exchange student to Oak Hill School in Oregon, and she's going in March.
2: Wow. Oh, congratulations.
5: Thank you.
2: I will meet you when you are here, I hope.
6: Yeah, I'm sure Gab will arrange that for you, yeah, especially Khun Buya.
5: I have
2: she has
5: more
2: to
5: question.
2: Visit the University of Oregon.
5: Sorry.
1: Okay, more questions?
5: About the second experiment, how does the charcoal affect the experiment? I'm sorry.
2: Yeah, that is also a very good question. Jack and I worked over the weekend to explore. Part of the explanation is that it provides a lot of surface area for the reaction with oxygen. And so Jack said, why don't we use a sponge? The sponge for soaking up water, it has a lot of surface area. It doesn't work. The carbon surface is not just a surface, but it is a surface that reacts with oxygen. Oxygen absorbs to that surface and is activated so that it is easier to transfer electrons to it. So the carbon serves as a catalyst for the reduction of oxygen. Facilitates the reduction.
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีอีกคำถามหนึ่งนะคะเด็กหญิงทับทิมก็ถามว่า
0: สาวแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ทำไมถึงใช้ถ่านผงถ่านนะคะนะคะความจริงผงถ่านเนี่ยนะคะมันเป็นมันผ่านการกระบวนการทำขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าในลักษณะมันเนี่ยมันจะเป็นแบบปุยๆก็คือมันจะมีทำให้มีพื้นที่ผิวในเยอะๆนะคะมีที่ผิวเยอะอากาศก็เข้าไปฝังตัวอยู่ในนั้นได้มากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการที่บอกว่าอากาศเข้าไปฝังตัวอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีพื้นไอตัวผิวของคาร์บอนเองนะคะมันก็จะทำให้เกิดออกซิเจนเนี่ยเข้าไปติดattack ได้ดีอะค่ะนะคะก็คือช่วยทำให้กระตุ้นทำนองนั้นอะ reaction ก็จะได้เกิดดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งความจริงบอกว่าแค่ปุยๆอย่างเดียวอย่างนั้นเหมือนกับว่าอะไรปุยๆก็ใช้ได้หมดเลยหรือเปล่านะเช่นกับเมื่อกี้บอกว่าฟองน้ำได้ไหมปรากฏฟองน้ำไม่ได้ก็เพราะว่าฟองน้ำมันไม่ได้ช่วย activate ไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้ออกซิเจนมันเข้ามาที่จะทำปฏิกิริยาต่อไปได้ดีแทนนองนั้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคาร์บอนมันก็เลยไม่ใช่แค่พื้นที่ผิวอย่างเดียวแต่ก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือผิวหน้าของมันเนี่ยช่วย activate ช่วยกระตุ้นให้ออกซิเจนสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดี
2: I am very thankful to you for asking questions. As a teacher, I do enjoy receiving them. I will tell you that I didn't think you would ask, and so I came with a list of questions that I would ask you. Maybe I don't need to do that, but one question that would be interesting to discuss, and maybe we can try it here, or maybe this would be a discussion with your students.Would be to say now that we've done both experiments, does one of them seem more green than the other? It would be a good discussion to compare the two experiments, thinking about green concept.
1: เห็นว่าในเอกสารที่แจกไปนะคะก็จะมีคำถามนะคะซึ่งคำถามตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะเอาไปยกขึ้นมาให้นักเรียนได้อธิบายกันตอบกันนะคะก็จะง่ายๆคำถามง่ายๆอย่างเช่นที่เมื่อกี้เราทำเอ็กซ์เพอริเมนต์เช่นทำการทดลองสองแบบนะถามว่าอันไหนกรีนกว่ากันคำว่ากรีนไม่ใช่อันไหนสีเขียวกว่ากันใช่ไหมฮะอันไหนกรีนกว่ากันคือปลอดภัยกว่ากันดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะระหว่างสองการทดลองที่เราทำไปแล้วโอเคเคน
2: so maybe we won't discuss that now but that is a good thing for people to think about
1: and then ifถามเลยว่าตกลงคุณครูคิดว่าไงคะอันไหนกรีนกว่ากันการหรือการทดลองที่สอง
2: All right, and if they read in the packet as well, there are a list of other questions they might think about or research projects that they or their students might enjoy working also.
1: ค่ะแล้วก็ยังมีคำถามอื่นๆอีกนะคะในเอกสารที่แจกคุณครูตอบเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณครูตอบเองเลยค่ะตอบภาษาไทยก็ได้ค่ะหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะตอบเลยค่ะเขา
7: การทดลองที่หนึ่งค่ะเพราะว่าเหรียญเวลาใช้แล้วมันไม่มีฝุ่นผงแต่ถ้าการทดลองที่สองถ้าใช้ผงถ่านใช่ไหมผงถ่านอาจจะมีเป็นฝุ่นละอองทำให้อากาศเสียอะไรได้ค่ะคิดว่าเป็นการทดลองที่หนึ่งปลอดภัยกว่ากันค่ะ
1: Ken here is the answer okay. say that she thought that the first one is more is greener than the second one. The reason is that the charcoal itself is just powder, right? Maybe the powder itself is scattered away and maybe we breathe in things like that, so it's not green.
2: That is the same answer I had, and maybe you saw I was wiping my hands to get rid of the charcoal.
1: I think
2: they're both very safe.But what is messier and generates more waste?
1: ค่ะก็จริงๆแล้วในแง่ของตัววัสดุเนี่ยมันก็ปลอดภัยทั้งคู่แหละนะคะแต่ว่าในแง่ของการที่สุดท้ายสำเสร็จแล้วเนี่ยเหรียญเราเก็บกลับไปใช้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ชาโคลเราก็คือจะทิ้งถูกไหมคะอันนั้นด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าแม้เขาทำเสร็จเขาต้องมานั่งเช็ดมืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเหรียญเนี่ยก็ไม่มีอะไรค่ะถูกต้องค่ะคำตอบที่สองคำตอบที่ว่าการทดลองที่หนึ่งเนี่ยกรีนกว่าการทดลองที่สองค่ะ
2: And then one other thing they might consider is that and with the charcoal experiment we throw away the aluminum foil and with the coin experiment just put it in our pocket
1: yes fortunately I already explained that
2: okay All right, well then, the last thing I would like to do before we finish our session today is to spend a few minutes talking about what we will do in the next workshop to make sure that people who are preparing, especially in the sites where we don't, the sites that are not Bangkok or Hua Hin, so that they have time to prepare materials to work along with us if they would like.So let me, they will take more work than this time. This was our first time, and I wanted to make sure that all the technical systems were working, so I kept things very simple. Next time, a little more complicated. The first experiment is here. We will determine the oxygen content of air, and we'll need a small amount of iron sulfate solution, a small amount of 2-molar sodium hydroxide,2 1-milliliter syringes, and then this is, here's my pointer, good. We need a small piece of tubing that will allow us to join these two syringes together, as this picture shows, okay? We don't need the needles, just the syringes and that tubing.
1: ค่ะก็อาจารย์เคนก็มองถึงเรื่องการทดลองต่อไปข้างหน้านะคะครั้งต่อไปก็อยากจะให้ได้เตรียมตัวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ไม่สามารถโต้ตอบได้เนี่ยเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวอะนะคะจะได้หาเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมไว้เลยโดยการทดลองต่อไปจะได้ทำไปพร้อมๆกับเรานะคะก็การทดลองข้างหน้านี่ก็จะยุ่งยากกว่าครั้งนี้หน่อยนึงนะคะก็จะต้องมีเตรียมสารละลายด้วยนะคะที่ใช้ก็คือเป็นเหล็กซัลเฟตกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่นะคะแล้วก็จะใช้ซิลิงเข็มฉีดเรียกว่าอะไรกระบอกฉีดยาแต่เราไม่ต้องใช้เข็มนะคะเราใช้ตัวกระบอกนะคะอันนี้ใช้ขนาดเล็กนะคะขนาด2มิลลิลิตรนะคะ1มิลลิลิตร1มิลลิลิตรนะคะแต่ต้องใช้2อันนะคะแล้วก็จะมียางนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่จะมาเชื่อมต่อก็ต้องเล็กๆเหมือนกันที่จะต้องสวมเข้าไปได้พอดีนะคะฉันก็ให้เตรียมวัสดุเหล่านี้เอาไว้นะคะโรงเรียนปลายทางนะคะเขาน่าจะได้ทำไปพร้อมกับเรานะคะเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้นะคะ
2: And so you will need eggshells and it's important not to bring just the shells as they are but use a mortar and pestle and grind it up as finely as possibleSo that it will be nice and dry before we do the experiment. Okay, that's the most important thing you need, and one eggshell will be plenty for several people. And then we just need a little bit of hydrochloric acid. The silicone oil is probably not necessary. We will need a balance so that we could weigh out about 0.2 grams of eggshell.

ะการทดลองอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเรื่องของการที่จะหาปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในเปลือกไข่นะคะก็เราก็จะใช้เปลือกไข่ที่บดละเอียดอันนี้เขาบอกให้ใช้

0: ต้องมีกรดไฮโดรคลอริกนะคะ3โมล่าด้วย
1: โอเค
0: Yes okay
1: and then let me it's continued here we need a few more things this we will need a beaker just to contain the hydrochloric acid the hardest thing it might be for you to find we need a 60 milliliter syringe I don't know if my arrow, but here I tried to circle. So 60 milliliter, it's a pretty big disposable syringe. And again, we do not need a needle, but we need a cap. I'm showing in the other corner here, my arrow shows up, and not very well, up here, a cap that will fit tightly on the end of the syringe so that when pressure is built up, it will remain in the syringe. And then finally, we'll need a small plastic cap. And what that's going to be is a container for the eggshell, and it needs to fit inside the 60 milliliter syringe. I don't know, Supawan, can you explain that more clearly, maybe?
0: Why you need the cap like that? It's also it has to be the cap that come with the syringe itself, or any cap.
1: That's the tight-fitting cap. If there's one that comes with the syringe, that will be perfect. The other cap needs to be big enough to hold the powdered eggshell. And maybe I should have brought a demonstration. If this is the cap, we'll put the eggshell in there. It needs to fit inside the big syringe so that it can float up and down on the liquid inside there. So it would be a... Okay?
0: So the cap must be big enough and small enough to fit inside the syringe.
1: Exactly. Big enough to hold the eggshell, small enough to fit inside. There's a picture in the packet that will help also.
0: Right. Okay. ค่ะการทดลองอันนี้นะคะเรื่องหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะคะจะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มอีกก็คือจะต้องมีซิลิงช์นะคะคือกระบอกฉีดยาเนี่ยแต่ขนาด60มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะหาได้ยังไง60มิลลิลิตรเราไม่ต้องใช้เข็มฉีดยาเหมือนกันใช้แต่ตัวกระบอกนะคะแล้วก็จะต้องมีฝานะคะเป็นคิดว่าฝาขวดอะไรก็ได้แต่ว่าให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไม่เกินแต่ก็น่าจะแบบพอดีนะกับเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวกระบอกเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่เข้าไปข้างในนะคะเข้าใจว่านี่มันเกี่ยวกับเรื่องทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาจะวัดอะไรปริมาณแก๊สนี่นะคะแล้วก็ต้องมีบิ๊กเกอร์นะคะบิ๊กเกอร์นี่ก็ใส่ไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะแนะนำว่าเอากระจกนาฬิกานะปิดเอบิ๊กเกอร์ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีไอของไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะอันนี้เขาใช้3โมล่าก็เข้มข้นทีเดียวเหมือนกัน Well I think it's a very good experiment and that they can show to the studentsabout the materials differently than giving the results differently and then you can explain further on and also you can combine green chemistry I think it's good how about yourself then I can translate together in Thai
1: okay good I just would like to say that I enjoyed myself this morning we are finally doing chemistry it was very simple today it will get more complicatedBut a really nice time, and I'm really appreciative that so many people were participating today.
0: ค่ะก็อาจารย์เคนบอกว่าวันนี้การทดลองออกมาเขาก็สนุกด้วยนะฮะแล้วเขาก็ดีใจที่เห็นพวกเราหลายๆคนที่ให้ความสนใจนะคะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องของ Green Chemistry แล้วนะคะเราก็จะได้เห็นเทคนิคนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะนำไปอธิบายให้กับนักเรียนการทดลองไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะคะอาจารย์ใช้วัสดุอะไรอื่นๆก็ได้ลองไปให้หมดเลยก็ได้แล้วก็พยายามจะอธิบายนะอะไรดีกว่ากันยังไงนะคะ Well, in fact, Ajahn Narapon is here, so maybe she can say some words.
2: Yeah. Well, I'm an observer today, and you know the experiment's very interesting, and this shows that you know our collaboration, you know, works very well, and we have quite a big audience here, and so I would like to thank you. can University of Oregon and your staff, and Jack, your assistant, Michael, the technician,

0: and also Khun Wirakan from DLO who has helped to make this program possible. And also on our part, I would like to thank our teacher participants and especially Professor Dr. Supawan and Dr. Duong Kamon, who have been playing a big role today and for the next five times, because this is a six session series. ครั้งหนึ่งนะคะว่า Green Chemistry เนี่ยถ้าเราแปลว่าเคมีสีเขียวเนี่ยมันแต่อาจารย์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสีนะคะอยากให้อาจารย์ให้คำจำกัดความที่เป็นภาษาไทยที่เหมาะสมอะค่ะ Green Chemistry
1: เราอาจจะแปลว่าเป็นเคมีแบบยั่งยืนนะคะภาษาอังกฤษคือไม่แปลตรงตัวนะคะทีนี้คำว่าเคมีแบบยั่งยืนก็คือเหมือนตอนแรกที่อธิบายเนี่ยว่าเราก็จากทำยังไงให้เคมียั่งยืนนะคะหมายความว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เคมีในชีวิตประจำวันนะคะหลายคนบอกไม่เห็นเกี่ยวเลยเราใช้โทรศัพท์มือถือไม่เห็นเป็นเคมีเลยนะคะแต่กว่ามันจะเป็นโทรศัพท์มือถือมันผ่านขั้นตอนที่มันต้องใช้สารเคมีอะไรหลากหลายระหว่างผ่านขั้นตอนนั้นคนที่ทำงานเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องสารเคมีหรือว่าของเสียที่ทิ้งไปมากมายนะคะ Green Chemistry เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้คือเราไม่อยากให้ใครมาบอกว่าเคมีเนี่ยเป็นสิ่งร้ายจริงๆสมบัติของเคมีเนี่ยเป็นสมบัติที่มีอันตรายทั้งนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ถูกวิธีมันก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้น Green Chemistry จะเห็นว่าที่บอกว่ามี12ข้อเนี่ยนะคะก็คือเพื่อจะบอกว่าจะทำอย่างไรแล้วให้เกิดความปลอดภัยนะคะโดยตามคอนเซ็ปต์12ข้อนี้นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนไป3คอนเซ็ปต์นะคะได้เดี๋ยวดูการทดลองต่อไปค่ะ
0: ทางโรงเรียนปลายทางอย่างอาจารย์สุภวรรณบอกนะคะวันนี้ทำทดลองง่ายๆนะคะคงทำตามได้หรือไปทำทีหลังได้แล้วของคราวหน้าก็ได้อาจารย์เคนได้บอกแล้วว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเรามีอาจารย์ที่ดูจากโรงเรียนปลายทางด้วยนะคะที่ไม่ได้อยู่ในห้องส่งเราแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่หัวหินนะคะโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศค่ะก็ขอต้อนรับนะคะแล้วก็ขอให้รับชมติดตามครั้งต่อไปนะคะขอบคุณอาจารย์สุรพงษ์ด้วยนะคะที่หัวหินค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่2ของการอบรมซึ่งจะมี6ตอนด้วยกันในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับ Green Chemistry Well, welcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, the United States with the support of TOT Public Company Limited, Faculty of Science,and the Chemical Society of Thailand. This is the second session of a sixth session workshop on green chemistry. Teaching will be focused on analytical chemistry today. May I now invite Professor Ken Doxey, the Associate Vice President of Academic Affairs and Professor of Chemistry, University of Oregon,we also have a colleague today with us, that is Ajahn Duong Kamon Nantasi from Department of Chemistry, Chulalongkorn University, to work together, translation and all.